่ะจะเน้นขายอาหารนะคะประเภทง่ายๆเลยอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์อาจจะมีสปาเกตตี้เฟรนช์ฟรายส์นะคะพวกแซนด์วิชนะคะหรือว่ามีทโลฟค่ะเป็นอะไรที่ง่ายๆแล้วก็เสิร์ฟแบบรวดเร็วเลยค่ะเอาล่ะวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วอย่าลืมนะคะใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเนี่ยสามารถที่จะเขียนเข้ามาหากันได้เลยนะคะที่อยู่ของเราด้านล่างตรงนี้ค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: กลับมาพบกันในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะครับกับผมอาจารย์เอครับและ
0: เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะ
1: พี่โดครับเราอยู่กันที่การสัมภาษณ์บริษัทแคริแอมซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนนะครับการจัดหาและธุรกิจทุกรูปแบบในต่างประเทศนะครับเขาจัดหาครูต่างชาติ
0: ว้าวแล้วก็เอาครูเนี่ยนะคะที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้วไปสอนโรงเรียนต่างจังหวัดที่ด้อยโอกาส
1: โอ้โหดีมาก
0: ประทับใจมากๆเลย
1: ครับ
0: เอาล่ะคราวนี้เนี่ยนะคะมาที่เรื่องของเอกสารในการสมัครงานกันบ้างเอกสารสำคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือประวัติของผู้สมัครงานนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ resume หลายๆคนคุ้นเคยกับคำนี้อย่าอ่านผิดนะจริงๆแล้วอ่านได้สองแบบ resumeแล้วก็จะมีคำว่า resume เนาะ
1: โอ้จะคนได้ยินบ่อยแต่อาจจะไม่ทราบครับว่าเป็นคำศัพท์อเมริกันที่มีรากฐานมาจากฝรั่งเศส
0: นั่นแหละค่ะถึงอ่านแบบเพี้ยนๆแปลกๆนิดนึงนะคะ resume อีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้ได้เช่นเดียวกันก็คือคำว่า personal data บางทีเราก็จะได้ยิน profile ก็ได้นะคะแต่ว่า personal data คำนี้เนี่ยทางฝั่งอเมริกันเนี่ยเขามักจะชอบใช้กันแต่ถ้าเป็นฝั่งอังกฤษนะคะ CV นี่ย่อมาจาก curriculum vitae ซึ่งเป็นคำที่คนอังกฤษใช้เรียก resume หรือว่าบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเจอคำว่า bio data ซึ่งก็จะมาจากคำเต็มๆเลยว่า biographical data biographical data จะหมายถึงประวัติที่ย่อลงมานิดนึงนะคะเอาล่ะเรามาดูประเด็นอื่นๆกันบ้างนะคะอย่างเช่น to resume doing something ก็เป็นการที่ว่าเราจะดำเนินต่อไปในสิ่งที่เราค้างอยู่ที่เราทำค้างอยู่นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ after Jenny took a nap for a while she resumed finishing her resume ก็แปลว่าเนี่ยนะคะ Jenny เนี่ยกำลังร่างเรซูเม่อยู่ปรากฏว่าเธอไปนอนหลับสักพักหนึ่งตื่นมาแล้วเธอก็ทำต่อนั่นก็คือ to resume doing something ก็คือกลับมาทำต่อนั่นเองค่ะ
1: ครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับครับ
0: วันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคนไทยทุกคนคงจำได้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ตามสื่อไทยนะครับก็จะมีรายงานข่าวเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่แรงที่สุดในรอบ70ปีและตามสื่อไทยเนี่ยก็เขียนว่ามีแรงขนาด 4.5 ริกเตอร์ถูกไหมครับเหมือนใช้คำว่าริกเตอร์เหมือนเป็นหน่วยวัดเหมือนหลักกิโลเมตรแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราจะวัดความแรงของแผ่นดินไหวเราควรจะใช้เต็มคำซะมากกว่านั้นนะครับแทนที่จะใช้คำว่าริกเตอร์เฉยๆเนี่ยควรจะใช้คำว่าในภาษาอังกฤษคือ Richter scale Richter scale หรือถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็คือตามมาตรา Richter นะครับยกตัวอย่างเช่น An earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province จนอีกครั้งนะครับAn earthquake measuring 2.5 on the Richter scale occurred in Chiang Rai province. ประโยคนี้ก็หมายความว่าแผ่นที่มีแรงขนาด 2.5 ตามมาตรา Richter เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายครับถ้าเราจะค้นตามสื่อต่างๆในต่างประเทศเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าในสมัยนี้เนี่ยมีประเทศน้อยที่ยังใช้คำว่า Richter หรือ Richter scale อยู่นะครับประเทศไทยเป็น

หนึ่งในจำนวนน้อยๆเนี่ยที่ยังใช้คำว่าริกเตอร์อยู่ประเทศอื่นๆนะครับเมื่อเขาพูดถึงความแรงหรือการวัดความแรงของแผ่นดินไหวเนี่ยเขาจะวัดตามมาตรวัดแบบ magnitude นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ moment magnitude scale moment magnitude scale ครับยกตัวอย่างเช่น a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ทวนอีกครั้งนะครับ a moderate 4.8 magnitude earthquake hit Mae Sui district of Chiang Rai ประโยคนี้ก็หมายความว่ามีแผ่นดินไหวหนักขนาด 4.8 magnitude เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สวยของเชียงรายครับแต่ถ้าสมมุตินะครับว่าเราเจอข่าวเนี่ยที่ไม่ได้ระบุมาตรวัดหรือหน่วยวัดที่ชัดเจนนะครับเราแค่เขียนว่าแผ่นดินไหวนั้นเกิดที่ไหนแรงแค่ไหนแค่นั้นก็เพียงพอแต่ถ้าสมมุติเอานะครับว่าในข่าวนั้นๆเนี่ยระบุหน่วยวัดหรือมาตรวัดที่ชัดเจนเนี่ยควรจะมีคำว่าตามมาตราเสมอนะครับถึงจะถูกต้องวันนี้เสียดายนะครับเวลาของเราก็หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะวันนี้ค่ะเอก็มาอยู่ที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเราก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแล้วก็การขนส่งทางน้ำอีกเยอะแยะเลยนะคะที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะเราเคยพูดถึงแล้วนะคะคำว่า port P-O-R-T port นี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงท่าเรือค่ะและท่าเรือกรุงเทพแห่งนี้ล่ะค่ะถือว่าเป็นท่าเรือแม่น้ำหรือว่า River Port รวมถึงเป็นท่าเรือแห่งแรกของประเทศไทยอีกด้วยนะคะส่วนท่าเรือที่ตั้งอยู่บริเวณทะเลนั้นเนี่ยเขาเรียกกันว่า Sea Port หรือว่าจะเป็น Deep Sea Port ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยล่ะค่ะเป็นตัวอย่างเลยแล้วเมื่อพูดถึงคำว่า Port แล้วนะคะทำให้นึกถึงPort of call port of call ก็คือท่าเรือที่แต่ละประเทศนะคะจะกำหนดให้เป็นจุดจอดเรือค่ะถ้าหลายจุดก็จะใช้คำว่า ports of call อย่างเช่น Bangkok port is one port of call for tourists on their way to Koh Samui, the Andaman Sea, Singapore, Vietnam and Europeประโยคนี้ก็แปลว่าท่าเรือกรุงเทพนะคะเป็นจุดจอดเรือแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะไปสู่เกาะสมุยจะเดินทางไปฝั่งทะเลอันดามันนะคะหรือว่าประเทศสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าจะเป็นทวีปยุโรปค่ะการกำหนดนะคะให้ท่าเรือใดเนี่ยเป็นจุดจอดหรือว่า port of call ค่ะก็จะส่งผลดีต่อการจัดกิจกรรมของประเทศนั้นๆด้วยละค่ะอย่างเช่นกำหนดให้ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยเป็นจุดจอดเรือท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีโอกาสได้เที่ยวรอบๆกรุงเทพมหานครค่ะรวมไปถึงทางด้านโลจิสติกส์กันด้วยนะคะที่ท่าเรือกรุงเทพเนี่ยยังคงเป็นท่าเรือหลักในการเข้าเทียบท่า port of call อยู่ตอนนี้ด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะ port of call อาจจะใช้กับการเดินทางอื่นๆได้อีกด้วยแหละอย่างเช่นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่จะหมายถึงจุดจอดเครื่องบินนะคะจุดต่อเครื่องก็ได้เนาะเอาละค่ะวันนี้ได้ความรู้ไปเยอะแยะเลยขอบคุณมากๆที่ติดตามชมรายการของเรานะคะแล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคียนสเปเก้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับกับผมอาจารย์เอกิตติพัชเสริมทองและ
1: and my name is เอพัชรีรักษาวงเคนส์แบร์เกอร์เอาล่ะค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการสมัครงานพอพูดถึงเรื่องของการทำงานสิ่งแรกๆเลยที่ผู้สมัครนะคะหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ยจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญไหมพี่เอ
0: โอ้ที่สุดแล้ว
1: ค่าตอบแทนนะคะซึ่งเงินเดือนเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า salary เป็นค่าจ้างนะคะที่ได้รับเป็นรายเดือนไปและอีกคำศัพท์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจก็คือคำว่า wage หรือว่า wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงที่ได้รับเป็นรายชั่วโมงหรือว่าเป็นรายวัน
0: แล้วก็อีกอันนึงนะฮะที่ทุกคนอยากได้นะครับสำหรับคนที่ทำงานขายก็จะมีcommission
1: โอ้แน่นอน
0: commission นะครับก็ให้กันในระหว่างการที่เกิดการขายของนะฮะแบบนี้นะครับก็แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรกันนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนตั้งตารอคอย
1: ค
0: ือโบนัส
1: แน่นอนที่สุดเลยนะคะก็คือเงินพิเศษที่ได้รับนอกเหนือจากเงินเดือนล่ะค่ะแต่ในบางบริษัทนะคะจะมีสิ่งที่เรียกกันว่า fringe benefits ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆนอกเหนือจากเงินเดือนหรือว่าค่าจ้างค่ะ
0: ครับเช่นบริษัทที่มีรถรับส่งเนี่ยนะครับก็จะมีที่พักฟรีให้นะครับมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีคำที่ใกล้เคียงแบบนี้ด้วยใช่ไหมน้องเอ
1: ๋มีด้วยนะคะแล้วนั่นก็คือคำว่า perks perks นะคะ perk perks ซึ่งก็ย่อมาจากคำว่า perquisite นะคะซึ่งหมายถึงเงินเพิ่มหรือว่าสิ่งที่ได้มาโดยสิทธิพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนปกตินะคะอาจจะเป็นพวกทิปต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็น perquisite ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่ามีรถประจำตำแหน่งเป็นต้น
0: ครับก็คือมีสิทธิพิเศษที่เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้หมดเวลาแล้วนี่โอ้โหเราก็ต้องกลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามรายการของเราอยู่ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับคงไม่มีใครหรอกนะครับที่ไม่รู้จักคำว่าเซลฟี่ถูกไหมครับซึ่งเซลฟี่เนี่ยก็คือวิธีการถ่ายรูปตนเองเนี่ยจากผ่านมือถือนะครับหรือกล้องดิจิทัลจริงๆแล้วนะครับคำว่าเซลฟี่เนี่ยมาจากคำว่าเซลฟ์ที่แปลว่าตนเองอยู่แล้วนะครับเติม suffix ie เข้าไปด้วยก็เป็นเซลฟี่ที่แปลว่าถ่ายรูปด้วยตนเองคำนี้นะครับก็เริ่มใช้เปลี่ยนแพร่หลายนะตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับจนเป็นคำยอดฮิตในปี2013และบรรจุเป็นคำใหม่เกิดขึ้นใน2014ครับจากคำว่าเซลฟี่นั้นนะครับในสมัยนี้มีอีกคำหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่นะครับคือคำว่าอัสซีอัสซีก็มาจากคำว่าอัสที่แปลว่าพวกเราหรือเรานั่นนะครับดังนั้นอัสซีเนี่ยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่าเซลฟี่อัสซีนี่ก็คือถ่ายรูปคณะด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นหรือไม่ต้องให้คนอื่นมาถ่ายครับจากนั้นขึ้นมาก็ยังจะมีกลุ่มคนในโซเชียลมีเดียที่ชอบถ่ายรูปอาหารหรูๆแพงๆหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรูๆแพงๆที่ตัวเองไปเที่ยวเพื่ออัปโหลดมาและมาโชว์ให้เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการโชว์ออฟหรือเป็นการอวดขึ้นมานะในภาษาอังกฤษเนี่ยเกิดคำนี้ขึ้นมานะครับคือคำว่า braggy นะครับมาจากคำว่า brag ที่แปลว่าคุยโอ้อวดขึ้นมานะครับส่วนอีกคำหนึ่งที่ผมเชื่อแล้วเกินว่าแฟนรายการเคยเห็นแต่สับสนว่ามันคืออะไรนะครับคือคำว่า hashtag คำว่า hashtag จริงๆแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเครื่องหมายที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยที่เรียกว่า hashtag เนี่ยอยู่หน้าคำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยจะเป็นการจับเป็นหมวดหมู่หรือ grouping คำนั้นๆหรือกลุ่มหมู่คำนั้นๆนะครับเพื่อเวลาเราจะค้นหาเรื่องราวในเกี่ยวกับคำนั้นๆเนี่ยจะค้นหาได้ง่ายขึ้นครับส่วนคำสุดท้ายที่น่าสนใจในวันนี้นะครับคือคำว่า catfish นะครับคำว่า catfish โดยทั่วไปที่เรารู้จักก็คือปลาดุกแต่เมื่ออยู่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์เนี่ย catfish เนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักที่มาของคำว่า catfish ในแง่มุมตรงนี้นะครับมาจากร้านอาหารทะเลบางแห่งที่มาขายปลาสวายที่เรียกว่า Vietnamese catfish แทนอาหารทะเลที่แพงกว่าเพราะเป็นการหลอกลวงเขานั่นนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับกับรายการ AYC Food Fit for Fire ต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเราวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะได้เวลารายการ AYC Food Fit for Five กันแล้วนะคะและแน่นอนเลยนะคะว่าผู้ลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเมื่อลงทุนไปแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรื่องของผลกำไรแน่นอนเลยนะจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะคะสำหรับนักลงทุนภาษาอังกฤษมีสำนวนนี้ค่ะ throw out a sprat to catch a mackerel หรือว่าจะเป็น set a spratTo catch a mackerel. Sprat เนี่ยนะคะก็คือปลาทะเลขนาดเล็กหน่อยนะคะความหมายของสำนวนนี้เนี่ยก็คือว่าการที่จะลงทุนน้อยๆเนี่ยแต่ว่าเราเนี่ยมักจะหวังผลมากกว่าที่ได้ลงทุนไปค่ะการให้อะไรเพียงเล็กน้อยโดยหวังว่าจะได้ของที่ดีกว่ามีค่ามากกว่าเป็นการตอบแทนค่ะถ้าเป็นสำนวนไทยนะคะก็คือการหวานพืชเพื่อที่จะหวังผลนั้นเองล่ะค่ะซึ่งที่มาของสำนวนนี้เปรียบกันนะคะกับการจับปลาค่ะก็คือเวลาตกปลาเนี่ยก็จะใช้ปลาตัวเล็กนะคะเป็นเหยื่อเพื่อที่จะให้จับปลาตัวใหญ่ได้ก็เหมือนกันกับการที่เราลงทุนน้อยเพื่อหวังว่าเราจะได้ผลกำไรกลับคืนมาอย่างเยอะแยะเลยนะคะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคภาษาอังกฤษค่ะ Tom set a sprat to catchA mackerel when he sent a present to his rich aunt. หรือว่า Tom threw out a sprat to catch a mackerel when he sent a present to his rich aunt. Tom เนี่ยส่งของขวัญไปให้คุณป้าที่จะแบบว่ามีตังค์เยอะแยะเลยนะคะก็เป็นการที่จะแบบว่าลงทุนไปเล็กน้อยนะคะซื้อของขวัญให้คุณป้าแต่ว่าก็หวังผลกำไรเยอะแยะเลยนะคะหวังว่าคุณป้าอาจจะให้เงินกลับมาเยอะๆค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการกันแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไป AYC Food Fit for Five วันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: พบกันอีกเหมือนเดิมนะคะพี่เอและเอนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะ
0: เรายังคงอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับน้องเอมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าให้เรียนรู้อีกมากทีเดียวล่ะครับ
1: ใช่ค่ะและถ้าพี่เอนะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะต้องการที่จะนำเข้าหรือว่าอาจจะเป็นส่งออกสินค้านะคะพี่เอนับถึงอะไรเป็นอันดับแรกเลย
0: นำเข้าส่งออกผมก็นึกถึงเรื่องของชิปปิ้ง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: การนำสินค้าส่งสินค้าเข้าส่งสินค้าออกนะครับเราก็จะนึกถึงบริษัทชิปปิ้งนะครับหรือที่หลายคนเนี่ยนะฮะก็จะเรียกคำว่าชิปปิ้งสั้นๆแต่จริงๆแล้วมาจากคำว่าชิปปิ้งคอมพานีนะครับหรือว่าชิปปิ้งเอเจนต์
1: แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่เรียกกันว่า freight forwarder ที่จะทำหน้าที่นะคะเป็นธุระแทนผู้ส่งออกและผู้นำเข้าตั้งแต่การจองระหว่างเรือนะคะการบรรจุสินค้าหรือว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า packing บริการจัดหาคลังพักสินค้า warehouse การให้บริการด้านแรงงานขนถ่ายสินค้านะคะ Steve Doring รวมถึงนะคะการให้คำปรึกษาในเชิงธุรกิจแก่ผู้นำเข้าและก็ส่งออกด้วยนะคะเรียกกันว่า
0: โอ้แบบนี้นะครับการนำเข้าส่งออกก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับเพราะเรามีบริษัทที่ทำให้แบบครบวงจรทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: และที่ทราบมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยของเรานะครับในขณะนี้ครับเรามีระบบที่เรียกว่า e-port นะครับซึ่งลดขั้นตอนยุ่งยากมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับข้อมูลการขนส่งสินค้าเส้นทางเดินรถการคำนวณค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับแล้วก็ยังมีการคำนวณทุกเรื่องแบบนี้ในเว็บไซต์ของการท่าเรือด้วยครับ
1: หมดนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มีมาตรฐานการบริการเป็นสากลแล้วก็อำนวยความสะดวกทั้งภูมิภาคเพื่อต้อนรับ AEC หรือว่า ASEAN Economic Community ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2015นั่นเอง
0: ถูกต้องครับขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมา
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

0: สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราจะลองไปฟังความรู้สึกของครูต่างชาติที่ได้มีโอกาสสอนนักเรียนไทยกันบ้าง Hello Teacher Bob As a foreign teacher what are some challenges you face in teaching the students
1: Teaching here in Thailand is very different to back where I come from in a class you have many different levels very few that have a very good command in English and you have quite a few that the English is reasonable and then you have an amount that English is very poor. For me, teaching the ones with a very good command, I would set separate sheets for them and teach to the majority.
0: Finally, if you can give some words of encouragement to our viewers or to your students.
1: I think one of the most important things for students who want to learn English and have a good command in the language is to watch films, read books in English, and study as much as they can with the language. That's a good way forward. And when they go into the local community, they will be speaking Thai. So it's important that's within the English language. This will definitely move you forward.
0: ปัญหาหลักเลยนะคะตามที่ Teacher Bob ได้เล่าให้เราได้ฟังกันก็คือว่าเด็กไทยเนี่ยมักจะขี้อายกันเนาะก็เลยส่งผลต่อการฝึกหรือการพูดภาษาอังกฤษออกมาทำให้นึกถึง2คำนี้เลยค่ะคำแรกเลยค่ะ shy แปลว่าขี้อายนะคะหรือว่าเขินก็ได้ที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคะไม่กล้าที่จะทำนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำก็คือคำว่า embarrassed ก็หมายถึงอาการอายนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการอายแบบหน้าแตกซะมากกว่าหรือว่าถ้าพูดง่ายๆเลยก็คืออับอายขายหน้าละค่ะแต่การพูดภาษาอังกฤษนะคะจะต้องอย่าอายกันนั่นแล้วก็พูดผิดเนี่ยไม่ถือว่าเป็นอะไรเลยนะ We learn from our mistakes ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาแล้วรายการ AYC Food Fit for Fire นะคะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าในปีพุทธศักราช2558เราก็จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะเริ่มต้นปูทางเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาเซียน Community เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Southeast Asia ซึ่งประกอบไปด้วยทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยยังแบ่งภูมิศาสตร์ออกเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า mainland southeast asia mainland ก็จะแปลว่าแผ่นดินใหญ่นะคะหรือว่าที่เราคุ้นเคยว่า indochinaอินโดจีนค่ะอินโดจีนโดยคำว่าอินโดจีนเนี่ยจะเรียกขึ้นเพื่อที่จะเน้นความสำคัญแล้วก็อิทธิพลของประเทศอินเดียแล้วก็ประเทศจีนซึ่งตั้งขนาบอยู่และแน่นอนเลยนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็รับเอาวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศเนี่ยมาใช้ในชีวิตปัจจุบันกันด้วยแล้วก็ผสมผสานกันนะคะจนเป็นวัฒนธรรมของตัวเองค่ะและอีกภูมิศาสตร์หนึ่งนะคะก็คือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมุทรหรือว่า Maritime Southeast Asia ทิ้งท้ายวันนี้ด้วยคำนี้คำว่า located ที่หมายถึงตั้งอยู่ณที่จุดๆอะไรก็ว่าไปเราใช้เมื่อเวลาที่เราพูดถึงที่อยู่ของสถานที่ค่ะซึ่งใช้ในลักษณะที่เป็นทางการแต่ว่าก็จะให้ความหมายนะคะที่ชัดเจนกว่าโดยจะต้องมีนะคะ verb to be verb ช่วยก่อนคำว่า located เสมอเลยค่ะอย่างเช่น Thailand is located in Southeast Asia ประเทศไทยตั้งอยู่ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอีกหนึ่งประโยคตัวอย่างค่ะ My house is located in the Sukhum Wit area บ้านของฉันตั้งอยู่ย่านสุขุมวิทค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
3: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
4: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
3: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
5: ทายปัญหาเหรอดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี
3: ่ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทน

0: ไปที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทานก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
2: ไม่ใช่เอ้ย
1: ใครจะตอบเป็นคนแรกแย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
0: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
3: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
0: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
1: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
2: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
0: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
0: ข้าถูกกว่า
1: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
2: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
1: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
2: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
2: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
4: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
1: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
0: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
5: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: และการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
1: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
0: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
0: เจ้าใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
1: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: ปล่อยเบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
1: ใช่โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย

0: ไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
1: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
2: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
1: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นข้อสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
4: ไม่ใช่
5: เฮ้ยแม่เงียบ
2: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
6: ตาน้อย
7: ศิลากันเจ้าปานเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
3: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
7: ไม่ใช่
3: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
7: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
6: เฮ้ย
8: ตาน้อยสุดยอด
7: ตาน้อยซะอย่าง
3: น้อย
7: จ้าโดนอีกแล้วขนแผลต้องถูกช็อตแง
2: หายซ่าแน่คราวนี้จะอุปาทาน
7: ฮะ
3: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
9: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
10: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej. The Nile ring on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับ

0: ความงามเหนือกาลเวลา
1: ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratchaniyum for designation as Intangible Cultural Heritage UNESCO.
0: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะก็คือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: Currently the wearing of Chut Thai Paratchaniyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariad Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
0: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป จากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: The Thai New Year begins around the middle of April every year with the Songkran Festival. This beautiful Thai tradition is not just about splashing water for fun.But also reflects the Thai value of gratitude and respect towards elders and ancestors. Songkran in Thailand has been officially inscribed on the representative list of the intangible cultural heritage by UNESCO on December 6, 2023. From summer to rainy seasons, in the start of the planting season, Thais, especially in Isan or the northeastern region,Besides searching for natural water sources for agriculture, they also hold the inner training Bunbangfai to ask for rain from sacred entity, which provides moral encouragement for life. Ordination or Buat is an important tradition for preserving Buddhism in Thai society. Men who ordain will learn the Buddhist teachings, and it also considers an expression of gratitude towards the parents.Ordination is customarily held before the beginning of the Buddhist Lent, which falls around July every year. This is due to the belief that monks who ordain and observe the full 3 months of Lent will receive great merit. After the period of the Buddhist Lent ends, we reach the end of the Buddhist Lent, which is around October annually. A variety of festivals bring every corner of Thailand to vibrant life. Thotkatin, a grand merit-making event held once a year.The resounding drums and living procession create a vibrant atmosphere, and adults and children dancing and smiling all the way. Every step of Khatin procession is filled with faith to support Buddhism. Lanastan Guai Slap is a unique basket lunch ceremony. Offerings are placed inside Guai, a woven container, and hung up high before being offered to the monk who draw lots. This highlights the faith and the spirit of sharing among people in the community.If you travel to the south, you will find the Chak Prat tradition. In Surat Thani province, there is a rare water procession of Chak Prat, beautifully decorated Buddha bust, carrying Buddha statue sail along the Tapi River. It's a magnificent reflection of faith. As the way of life closing ties to the rivers.Longboat racing is another tradition that adds local vibrancy. Each racing boat is over 20 meters long. It requires dozens of paddlers to row in the perfect unison and harmony to claim victory. One month after that, it's time for Loy Kachung Festival.People decorate in beautifully kutongs from banana trucks and flowers. In some areas, the Loy Kachung tradition has even more special elements, such as releasing thousands of Lanna Yi Peng lanterns into the night sky, or the Loy Kachung Pao Tian Lin Fai Festival in Sukhothai Province. Thousands of lights illuminate the ancient ruins, creating a scene as beautiful as heaven on earth. This is a charm that must be seen with your own eyes.

ใจคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
0: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหน
1: ู
0: ว่ามันคล้ายๆนะคะ
2: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
2: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ.112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
2: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
2: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
0: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
0: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
0: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
2: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
0: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
2: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
0: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยัง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็ก
6: ๆพร้อมครับ

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช
3: ่ใช่ใช่ครับ
4: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้อะตอม
6: ครับ
1: เออแล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
7: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
7: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
7: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7 นาที
0: น้องอัดเตือนเราว่าอีก7 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: ครับครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
5: อัดอยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
5: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมาก
7: ๆพวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งเก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้อ
5: ิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
6: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
6: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
7: ขอพระองค์ทรงเจริญ
8: ขอพระองค์ทรงเจริญ
9: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
2: เว็บไซต์เว็บไซต
6: ์โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บายบาย
6: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: Hey Bodo, what's your favorite holiday?
1: Songkran, of course. It's the best time of the year.
0: It's in the summer, right?
1: Exactly. That's why it's so fun to go out and splash water. It's perfect for the extremely hot weather in April.
0: How long is the Songkran festival?
1: Usually it's 4 days, so many people take the opportunity to go back to their hometown to visit their friends and family. It's the time of the year where family comes together to pay respect to the elders, spend some quality time together, and welcome the Thai New Year.
0: That sounds really nice.
1: Oh, we also visit local temples and offer food to the Buddhist monks. What about you? What's your favorite holiday or celebration?
0: I love Halloween.
1: Why is that?
0: I've loved it since when I was a kid, and my parents would put up spooky decorations around the house, and the kid neighborhood would love them.
1: Oh, so do you still go trick-or-treating?
0: Yeah, sometimes I take my nieces and nephews trick-or-treating. It's nice to see little kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
1: Is there any Halloween costume contest by any chance?
0: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So which superhero did you dress up as?
0: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
0: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
0: It is. Let's jam.
1: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
5: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: the teacher.
1: Good morning, teachers.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome back to English class with teacher Om again. Okay, we talk about the flu or how should do if you have a fever, right? Okay, that is for the last time. That for today, we are going to learn about how to fight the flu. Who can tell me the flu is? ไม่สบายเป็นอะไรคะเป็นไข้หวัดใหญ่นั่นเองนะคะไหนใครเคยเป็นบ้างเคยเป็นแล้วดูแลตัวเองอย่างไรคะอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่บ้านเอ่ยน้องเบอร์เกอร์บอกว่าพักผ่อนแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านแต่ก็ต้องไปหาคุณหมอไหมคะไปแล้วมาพักอยู่ที่บ้านนักเรียนก็อาจจะต้องได้รับยานะคะแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองต่างๆนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเราจะได้ออกเสียงคำศัพท์และสำนวนภาษาที่เกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลสุขภาพได้ถูกต้องและนักเรียนก็ยังได้พูดให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลสุขภาพโดยใช้ modal verbs ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะ How to fight the flu is the topic for today หัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับอย่างไรคะน้องบอสวิธีการfight ต่อสู้หรือจัดการอย่างไรกับไข้หวัดใหญ่นั่นเองโอเค the first one I give you for the question what happens when you get sick ไหนใครตอบคำถามคุณครูได้คะแปลว่าอะไรก่อนเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงเป็นอย่างไรเวลาคุณไม่สบายจะเป็นอย่างไรบ้างไหนลองบอกครูหน่อยได้ไหมคะคนแรกน้องเวีย

0: นักเรียนปลายทางลองคิดตามเพื่อนต้นทางด้วยนะคะโอเค
1: I feel tired.
0: I feel tired. What does it mean? Tired. รู้สึกอย่างไรคะ
1: เหนื่อย
0: เหนื่อยเพราะนั้นอาการเมื่อเวลานักเรียนป่วยจะมีอาการเหนื่อย

0: Hugh?
1: Yes, please.
2: I stay home and rest.
1: You stay home and
2: rest.
1: Rest. What does it mean? อยู่บ้านแล้วก็พักผ่อนก็พักนั่นเอง Give her a big hand. จริงไหมคะน้องปุ้นเวลาเราป่วยเราต้องอยู่บ้านแล้วก็พักผ่อนเนาะโอเค Next one for this question. โอเคน้องปิงปองค่ะ
3: When I get sick, I am usually have a fever and a headache.
1: I what? What? Again, please.
3: When I get sick,
1: yes,
3: I usually have a fever and a headache.
1: Very good. Give him a big hand. เมื่อตอนทำไมคะพอป่วยแล้วเนี่ยน้องปิงปองเป็นยังไงคะรู้สึกอย่างไร
4: มีไข้แล้วก็ปวดศีรษะ
1: มีไข้แล้วก็มักจะปวดศีรษะนะคะน้องใช้คำว่า I usually have a headache okay like that okay thank you very much นะคะนี่ก็คือเป็นอาการนะคะที่นักเรียนรู้สึกหรือเป็นตอนที่นักเรียนป่วยนั่นเองมีอะไรบ้างนะคะทวนเมื่อสักครู่นี้มีเหนื่อยมีเป็นไข้อะไรอีกคะ
4: ปวดศ
1: ี
4: รษะ
1: ปวดศีรษะนั่นเองแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็ทำไมด้วยพักผ่อนนั่นเองโอเค next question how can we fight it ถ้าเราป่วยแล้วเจ็บป่วยด้วยไข้ก็ดีนะคะไข้หวัดก็ดีนักเรียนมีวิธีการจัดการอย่างไร he want to show you answer give me the answer เอาละค่ะน้องชมพูเชิญเลยค่ะ
5: We can take medicine ค่ะ
1: We can take medicine ทำอะไรคะเพื่อน
5: ๆกินยาค่ะ
1: ทานยาเพราะนั้นพวกเราสามารถต่อสู้กับการเจ็บป่วยของเราได้ด้วยการทานยากินยานั่นเองโอเค Give her a big hand Okay next How can we fight it You want to show me Okay
5: We should see a doctor.
1: We should see a doctor. พวกเราควรจะไปหมอนั่นเองนะคะจัดการตัวเองอาจจะยังไม่ได้เพราะนั้นไปพบใครดีกว่าพบหมอดีกว่าโอเคเก่งมากๆเลยขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะThe third students คนที่สามมีไหมใครเอ่ยOkay, good, Bella.
6: We need to rest.
1: We need to
6: rest.
1: Rest. จำเป็นที่จะต้องทำไมคะวิธีการจัดการสิ่งนี้สำคัญมากเลยคือการอะไรคะนักเรียนต้นทางด้วยพักผ่อนนั่นเองเก่งมากๆเลย Okay, the first one. Yes, please.น้องณเดชของเรานั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนักเรียนตอนนี้ช่วยกันคิดวิธีการจัดการกับอาการเจ็บป่วยได้ดีเยี่ยมเลยนะคะ
7: We can exercise to stay strong
1: ว้าวคืออะไรคะเพื่อนๆพวกเราควรจะทำไมคะทำให้ร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรงนั่นเองเก่งมากๆเลยสมแล้วก็เป็นณเดชสุดหล่อนั่นเองเอาละค่ะน้องปุ้นมีคำตอบให้เพื่อนเหมือนกันนะคะนักเรียนปลายทางลองคิดตามแล้วก็ช่วยกันตอบพร้อมกับเพื่อนต้นทางดูนะคะ
8: We should our hand and eat healthy food
1: Should what? Should something?
8: Sorry We should wash our hand and eat food eat healthy food
1: เก่งมากๆเลยไหนช่วยเพื่อนๆเพื่อนๆนะคะช่วยน้องปุ้นหน่อยเพื่อนบอกว่าอะไรคะพวกเราควรจะล้างมือของเราแล้วก็ทานอาหารที่ทำไมคะที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะ anything else okay เอาละค่ะ give you a big hand again เก่งมากๆเลยนะคะเอาล่ะคุณครูขอถาม

0: คำถามที่3นะคะ Does anyone know how to fight the flu มีใครทราบไหมคะเราทราบไหมจากที่นักเรียนให้คำตอบกับคุณครูมามากมายแสดงว่านักเรียนทราบไหมคะทราบวิธีขั้นตอนนะคะในการที่หรือวิธีการที่จะรับมือกับอาการเจ็บป่วยนั่นเองครูถามว่า Does anyone know how to fight the flu น้องพันวรสนะคะมีคำตอบอะไรเอ่ยทำยังไงคะ
1: Get the vaccine ค่ะ
0: Get the vaccine เพื่อนบอกว่า get the vaccine คืออะไรคะเราต้องไปรับอะไรฉีดวัคซีนหรือรับวัคซีนนั่นเองมีคำตอบอื่นไหมคะมีไหมเอ่ยวันนี้รับคะแนนคนเดียวเลยกลุ่มที่หนึ่งนะคะ
1: Drink warm water
0: Drink warm water จริงไหมโอเค thank you for your answers เพราะนั้นวิธีการจัดการนักเรียนทราบกันอยู่แล้วแต่ละกลุ่มมีคำตอบให้คุณครูหมดเลยนะคะลองมาเรียงลำดับดูสิคะว่าที่เพื่อนเพื่อนพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการจัดการอย่างไรบ้างคะน้องบอสทำไมคะเจ็บป่วยแล้วต้องทำยังไง Take some medicine ทานยามีอะไรอีกไหมคะ Anything else ของน้องปุ้นเลย Eat healthy food okay and others What wash our hands often ทำไมบ่อยๆคะทำอะไรบ่อยๆล้างมือให้บ่อยนั่นเองที่สำคัญยังไม่มีกลุ่มไหนบอกเลยเวลาเราเจ็บป่วยเราจะต้องป้องกันตนเองไม่ให้ไปแพร่เชื้อกับคนอื่น We should wear a mask ตรงนี้ก็สำคัญนะคะวันนั้นจะลืมไม่ได้เลยถ้านักเรียนมีอาการแบบน้องชมพูเมื่อคราวก่อนทำอะไรนะจามใช่ไหมคะต้องใส่ทำไมใส่อะไรใส่แมสสวมแมสนั่นเองโอเคค่ะเอาล่ะเพราะนั้นน้องเป็นอะไรละสำหรับบทเรียนในวันนี้เราจะได้บอกวิธีการนะคะตามจุดประสงค์ของเราเลยก็คือการพูดให้คำแนะนำเวลาเจ็บป่วยนั่นเอง What should you do when you have the flu เวลาเราเป็นไข้หวัดใหญ่จากไข้หวัดแล้วมาเป็นไข้หวัดใหญ่ควรจะทำอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะเอาล่ะ What should you do when you have the flu Look at a picture and tell meWhat should you do? Okay. เอาล่ะคุณหมอหรือตัวเราหรือเพื่อนเรามาแล้ว Look at a picture and tell me what the answer and how to make a sentence. How can we make a sentence? Group 4. Sorry, group 5 today. What should you do when you have the flu? ทำอะไรคะ She is a doctor.เราจะแนะนำยังไงดีถ้าเห็นเพื่อนเป็นแบบนี้หรือเห็นภาพจากตรงนี้แสดงว่าครูสื่ออะไรคะ What should you do when you have the flu You how to make a sentence You should what Okay น้องเวียเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามล่าคะแนนกันนะคะ
2: You should go see a doctor.
0: Go is the verb, see and the verb. You can choose just only one verb, right?
2: You should see a doctor.
0: Yes, good. You should see a doctor. Very good. That's this okay? Give him a big hand first. เก่งมากเลยเป็นการแนะนำของกลุ่มที่5บอกว่าทำไมคะก็ไปหาหมอสินะคะหรือไปพบแพทย์ถ้าคุณมีอาการหรือเจ็บป่วยจากการเป็นไข้หวัดใหญ่นั่นเองแต่ถ้าจากภาพแล้วเนี่ยคุณครูสื่อใครเดาได้ครูสื่อจะให้จากภาพแล้วเราจะบอกตามภาพว่าอย่างไรคะWhat should you do when you have the flu? What should you do? How to sayYou should. Yes, I see someone has a flu or has the flu, right? And how we give him or her an advice.

0: advice เราจะให้คำแนะนำเขาอย่างไร You look at the pictures and describe the picture. This for example, right? You should wear a mask. Look at the picture and describe the picture. That is very easy. Okay, can I pass one? ได้ไหมคะเอาละค่ะเพราะนั้นไปที่ภาพที่สองเป็นการสื่อเพื่อให้บอกคำแนะนำหรือการให้คำแนะนำกับเพื่อนๆได้นั่นเองน้องยาย่าคะ What should you do when you have the flu? จะแนะนำอย่างไรคุณหมอจะแนะนำยังไงดีคะ Look at the picture and tell me. Yes, good. เพื่อนช่วยได้ไหม How can we make a sentence? ใช่ Look at the picture. น้องเบอร์เกอร์กระซิบคุณครูมาแล้วShould you should
1: you should wash your hands
0: you should wash your hands okay good well done let's check the answer okay give her a big hands เก่งมากเลยนะคะเพราะว่าจากภาพเนี่ยถ้าให้คำแนะนำคุณครูสื่อมาให้แล้วใบมาให้แล้วเพราะนั้นนักเรียนให้คำแนะนำว่าอะไรคะคุณควรจะทำไมให้บ่อยเพราะนั้นช่วงที่เราได้มีช่วงอะไรคะโควิด -19 ใช่ไหมคะนักเรียนต้องทำอะไรบ่อยๆเลยล้างมือให้บ่อยนะคะทานร้อนแล้วก็ต้องมีช้อนอะไรด้วยช้อนกลางนั่นเองโอเค next one look at the picture and tell me or describe the picture okay 7 to 8 hours do you get itThe doctor should say, you should. น้องบอสบอกคุณครูมาแล้วว่าพักผ่อนแสดงว่าต้องมีคำว่าอะไรคะพักผ่อน rest. rest. แต่วลีในการบอกให้เขาพักผ่อนเนี่ยใช้คำว่าอะไรเอ่ย you should แน่นอน you should คุณควรจะrest often let we check you should get enough rest วลีคำนี้นะคะนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้และบอกเพื่อนๆได้วันนี้เห็นน้องเวียง่วงเหงาหาวนอนเราอาจจะให้คำแนะนำน้องเวีย you should get enough rest แปลว่าอะไรคะน้อง thank you เวียเธอควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองคำนี้เลยนะคะน้อง thank you practice more about the football game right football match เพราะนั้นไปฝึกบ่อยมากเลยเพราะนั้นน้อง thank you ตรงไหน you should get enough rest you should drink a lot of water โอเคเอาละค่ะเพราะนั้นการพักผ่อนให้เพียงพอประมาณกี่ชั่วโมงคะที่เราเรียนกันกับในวิชาสุขศึกษาใช่ไหม 7 to 8 hours okay very good next one ใส่แมสอีกแล้วแต่ให้สังเกตตรงอื่นคุณหมอจะแนะนำอย่างไรดีเวลาเจ็บป่วยให้ความอบอุ่นแล้วเราจะบอกอย่างไรล่ะคุณควรคุณหมอให้คำแนะนำ give her an adviceอะไรเอ่ย You should wear น้องเวียบอก You should wear ใส่อะไรล่ะลองบอกเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้ค่ะใส่เสื้อผ้าให้ทำไมอบอุ่นสุภาพด้วยใช่ไหมคะน้องปิงปองเอาละค่ะลองเช็คดูนะ You should keep yourself warm Wear the warmsuit ก็ได้เพราะอะไรคะใส่เสื้อผ้าที่ทำไมให้ความอบอุ่นแต่ตรงนี้เป็นวลีนะคะ keep ก็คือรักษาไว้หรือให้ทำอะไรกับตัวเราคะ keep yourself warm รักษาความอบอุ่นให้ความอบอุ่นให้กับตัวเองใส่เสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นต่อร่างกายนั่นเองใส่เสื้อกล้ามได้ไหมเวลาเป็นไข้หวัดใหญ่ไม่เหมาะนะคะเปิดแอร์หรือเปิดพัดลมใส่เราได้ไหมคะ yeah. ก็ไม่ควรนะคะโอเคเอาละค่ะ next yeah. น้องชมพู

0: คะน้องชมพู look at the picture and tell me one more timeน้องชมพูจะแนะนำเพื่อนอย่างไรคะถ้าดูจากภาพแล้ว
1: you should medicine
0: you should medicine are you sure
1: อะไรนะ
0: you should
1: medicine take
0: one more time
1: medicine.
0: yes very good you should take medicine or should take some medicine ก็คืออะไรคะคุณควรจะ
1: กินยาก
0: ินหรือทานยานั่นเองนะคะโอเคเก่งมากๆเลย you should take medicine on time หมายความว่าอย่างไรเวลาเราเจ็บป่วยแล้วคุณหมอให้ทานเช้าไปทานกลางวันได้ไหมไม่ควรนะคะเพราะนั้นให้นักเรียนทานยาให้ตรงเวลานั่นเองถ้าตัด on time ออกก็คือเป็นการให้คำแนะนำเหมือนกันนะคะก็คือคุณควรจะทานยา on time ก็คือให้เน้นตามคุณหมอสั่งนั่นเองว่าทานยาต้องให้ตรงเวลานั่นเองนะคะโอเค next one wow how can we give her an advice เป็นอะไรคะอาการเหมือนที่เราเคยได้ออกมาแสดงบทบาทสมมุติเลยคุณหมอจะแนะนำน้องคนนี้อย่างไรดูซิเป็นอะไรคะเนี่ย headache yes ไข้สูง she has a fever yes
2: she has a
0: แล้วเราจะแนะนำเธออย่างไรคะมีอาการอะไรอยู่บ้างเนี่ยถ้าดูจากภาพแล้วอาการมีอะไรบ้างน่าจะมี
3: ปวดศีรษะ
2: น้ำมูกไหล
0: she has a
3: headache
0: yes and good goodrunny nose ก็คืออาการของเธอแล้วเราจะแนะนำอย่างไรคะกลุ่มที่หนึ่งได้ไหมเอ่ย eyes on me โอเคยากไปใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่น้องปิงปองบอกแต่ก็จะไม่ยากถ้าเราเลือกที่หนึ่งเอาไว้ให้เราพึ่งพาได้คือที่ไหนเอ่ย hospital you should go to the hospital ifหมายความว่าอย่างไรครับเพื่อน
4: ๆไปหาหมอไข้สูง
0: แต่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ถ้าไข้ก็ยังไม่สูงก็ควรจะไปโรงพยาบาลนะคะถ้าเราช่วยเขาไม่ได้นะ You should go to the hospital if the fever is high อุณหภูมิสูงแล้วไข้สูงแล้วอาการไม่ดีแล้วหน้าแดงแล้วน้องเวียต้องบอกเพื่อนว่าอะไรคะไปโรงพยาบาลเถอะโอเคค่ะเอาละค่ะ how to fight the flu activity เรามาดูกันนะคะจากโครงสร้างภาษาที่เราได้ทั้งพูดและบอกกันไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนเห็น modal verb คำว่าอะไร should แปลว่าอะไรคะมีความหมายว่าอะไรเอ่ยควรจะแต่คุณครูให้อีกคำหนึ่งมาเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้เหมือนกัน ought to แปลว่าควรจะเป็นการบอกหรือให้คำแนะนำนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกัน this is for giving advice ก็คือการให้คำแนะนำนั่นเองนะคะเอาละค่ะ subject is the first one and it followed by the modal verb that is should orought to it followed by verb one or infinity verb เพราะนั้นตรงนี้แสดงว่าคำกริยาที่เป็น main verb อยู่ข้างหลังเนี่ยกริยาผันรูปไหมคะผันไหมผันไม่เอ่ยถ้า verb one ผันไหมคะ
4: ไม
0: ่ผันนั่นเองโอเค look at John what's happened about him ดูแล้ว John เป็นอะไรคะเป็นไข้ how to say เป็นไข้ he has a fever เพราะอะไรคะ has because of he or John is a singular subject right okay John is sick he has the flu and he has a fever เป็นไข้ด้วยแน่ๆแล้วมีอาการ

0: วมอยู่แน่เลย How can we give him an advice อะไรได้บ้างเพราะนั้นนักเรียนคิดได้อย่างหลากหลาย Any ideas ปิงปองคิดว่าจะแนะนำน้องจอนว่ายังไงคะไปไหนดีไปไหนได้ที่เดียวไป You should go group 3บอกคุณครูว่า You should go to the hospital แล้วไปเพื่ออะไรคะ for what you should
1: see a doctor
0: very good John should get enough rest at the basic for doing when you have the flu alright เบื้องต้นเลยนะคะควรจะทำไมพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทำไมคะไปหาหมอไปโรงพยาบาลได้หมดเลยนะคะแต่คุณครูยกตัวอย่างให้จากโครงสร้างเนี่ยนักเรียนสามารถใช้การใช้ should and ought to มาแทนที่กันได้นั่นเองนะคะยากไหมเรื่องนี้ไม่ยากเลยเป็นการให้คำแนะนำแล้วก็ใช้ should and ought to for giving advice ถูกไหมคะเอาละค่ะเพราะนั้นใช้แทนกันได้เอาละค่ะจากอาการของจอนที่จอนป่วยแล้วก็จอนเป็นไข้หวัดใหญ่เดี๋ยวคุณครูจะขอคำแนะนำจากแต่ละกลุ่มได้ไหมเอ่ยว่าจะให้คำแนะนำถ้าจอนป่วยอย่างไรเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้ยกตัวอย่างให้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่ม1 Yes and choose only one volunteer to give me for the answer or and take a microphone please
2: You should go to see a doctor.
0: Should. Do not should. Pronounce it. You should.
2: You should go to see a doctor.
0: Go to see
2: a doctor.
0: A doctor. Okay, well done. Give her a big hand. Okay. เอาละค่ะกลุ่มที่สองบ้างได้ไหมคะอย่างละหนึ่งคำแนะนำก็ได้ Group 6 first okay. กลุ่มที่สองยกมือช้าเดี๋ยวเราจะวนกลับมาให้ใหม่นะคะ น้องเบอร์เกอร์บอกอ่ะกลุ่มที่สามก็ได
3: ้ You should take a rest
0: You should take a rest ใช่ไหมคะก็คือน้องยาย่าบอกให้เพื่อนทำไมให้จอนทำไมคะพักผ่อนนั่นเองโอเค Thank you for your answer Give her a big hand Okay Which groupYes น้องปิงปองยกมือให้น้องเบอร์เกอร์นะคะกลุ่มนี้จะให้คำแนะนำจอนอย่างไรดีเราจะมาดูกันว่าจอนจะรอดไหมนะคะ
4: You should take a medicine
0: You should take a medicine ว้าวกำลังตื่นเต้นมากเลยว่าแนะนำจอนให้ทำอะไรโอเค give him a big hand มีพักผ่อนแล้วไปหาหมอพักผ่อนทานยาเดี๋ยวมาเรียงกันใครไปไหนก่อนโอเคน้องบอสนะคะมากกว่าหนึ่งได้นะคะ
5: You should wear a mask
0: You should wear a mask Okay good มีใครอีกไหมคะกลุ่มที่สามเพิ่มไหมคะเราจะไปที่น้องเวียแล้วนะคะ
6: You should wash your hands often.
0: Okay, give him a big hand, students. ตรงไหนที่มีการปรับนะคะคุณครูก็จะช่วยปรับให้เพราะว่าน้องเวียจะล้างมือข้างเดียวได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราต้องล้างสองมือ wash your hands. Okay, well done. เอาละค่ะน้องซ่าค่ะลองดู You can try first.I would like you to give John's an advice.
7: You should eat healthy food.
0: Good. Give him a big hand. ยิ่งฝึกมากก็ยิ่งเก่งมากนะคะบอกไม่ให้มีเสียง S ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเติม You should eat คำว่า eat จะเป็น verb เติม S ทันทีไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเพราะนั้นเราจะมาดูกันว่ามีสิ่งใดที่เราจะแนะนำน้องจอนได้บ้างอ่านให้คุณครูฟังได้ไหมคะเพื่อนๆต้นทางค่ะ
8: จอนชูดเซแอทโฮมจอนชูดดริงค์อะลอตออฟวอเตอร์จอนชูดอิน
0: เอนัฟเรสต์

0: Good. ไม่ไหวท้ายสุดไปหาหมอนะคะเพราะนั้นคุณครูให้ดูตัวอย่างของโครงสร้างการเขียนที่สามารถนำคำว่า ought to มาปรับเปลี่ยนหรือแทนที่ should ก็ได้แต่ที่นิยมของเราก็คือการใช้ should ที่เราจะเห็นในทั้งการเขียนหรือการพูดบ่อยๆก็จะเจอ should โดยส่วนใหญ่นั่นเองนะคะใช้ผิดไหมไม่ผิดนะคะใช้ได้เหมือนกันพูดได้เหมือนกันโอเค The question is what should you do to avoid COVID-19 เราจะมีวิธีการให้คำแนะนำอย่างไรที่จะหลีกเลี่ยงโควิด -19 บ้างไหมคะทำอะไรได้บ้างเอ่ย
1: Stay at home
0: How to say you should
1: stay
0: at home very good burger and other advicemีอย่างอื่นไหมคะ did for examples you should keep social distance what does it mean จำได้ไหมคะประสบการณ์นี้ก็คือนักเรียนควรจะ keep social distance รักษา
1: ระยะห
0: ่างนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นี้น้องเบอร์เกอร์ก็บอกคุณครูว่าให้ทำอะไรนะคะเมื่อสักครู่นี้บอกคุณครูว่าอะไรเอ่ย
1: ร
0: ัก
1: ษาระยะห
0: ่
1: าง
0: อยู่บ้าน you ought to wear a mask
1: ใส่แมส
0: สวมแมสนะคะอยู่บ้านก็ต้องป้องกันเชื้อนะคะเดี๋ยวนี้อากาศไม่ดีสภาพอากาศมี PM มีอะไรต่างๆนักเรียนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะเวลาห่างนั่นเองพร้อมนะคะเอาละSituation 1. You don't want to get the flu. What should you do to avoid the flu? Okay, take your time. Are you ready?
1: Yeah.
0: Yes, let's go.

0: Okay, situation one, have you finished?
1: Yes.
0: Let's check the answer together. You don't want to get the flu. What should you do to avoid the flu? Who want to tell me for giving an advice? The first one, น้องบอสโอเคน้องบอสไม่อยากเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วน้องบอสจะแนะนำว่าฉันควรจะทำอย่างไรคะ
2: I should wear a mask.
0: Okay, good. And น้องปุ้นค่ะมีการใช้โครงสร้างอื่นไหมคะ
2: I should eat a healthy food.
0: Should
2: eat healthy food.
0: Good. ถ้าเปลี่ยนเป็นการใช้ ought to จะพูดอย่างไรคะ
2: I ought to eat healthy food.
0: Good. Ought to. Okay.That's good. Okay. เอาละค่ะไปที่ situation 2. Who want to tell me an advice? กลุ่มไหนคะกลุ่มน้องเวียนะคะกลุ่มน้องเวียลองบอกสิคะว่าถ้าคุณครูบอกว่า your friend look at situation 2. your friend often get sick during flu season แสดงว่าเพื่อนหนูชอบเป็นไข้หวัดใหญ่ตอนไหนเอ่ยช่วงฤดูที่เขาเป็นเนี่ยนะคะแล้วเราจะบอกให้เพื่อนรักษาสุขภาพอย่างไรได้บ้างเพราะนั้นถ้าในประโยคนี้นักเรียนจะใช้ you should หรือ I should คะ good you should แล้วก็ให้คำแนะนำเพื่อนของนักเรียนว่าอย่างไรคะน้องเวียYou should eat healthy food. แล้วอะไรอีกคะ
1: You ought to wear a mask
0: when go outside like that. เวลาจะไปไหนนะคะหรือจะอยู่ที่บ้านก็ตาม Okay, that's very good. And the last situation, situation 3. Who want to tell me for advice? Someone in your family.Has a cough and a runny nose. คนในครอบครัวของเราใครก็ไม่ทราบเป็นอะไรคะเนี่ยมีอาการอะไรคะไอแล้วก็น้ำมูกไหล What should he or she do to take care of his or her health? กลุ่มที่6ได้ไหมคะเขาและเธอท่านเนี้ยที่อยู่ในบ้านเราอะเราจะบอกให้เขาทำอย่างไรได้คะเพราะนั้นตอบคุณครูก่อนในสถานการณ์นี้ถ้าเราให้คำแนะนำเขา you should or I should very good you should อะไรคะให้เขาตัวเอง you should wear a mask okay very good ถ้าอยากให้ดื่มน้ำอุ่นๆล่ะคะGood น้องเอวาตะโกนมาแล้วเสียงดังฟังชัดเลย You should drink warm water like you students that you are watching on the LTV 7นักเรียนปลายทางก็น่าจะได้คำตอบคล้ายๆกับเพื่อนต้นทางเลยนะคะวันนี้เอาละค่ะก่อนที่จะจบบทเรียนคุณครูอยากจะถาม1คำถามนะคะว่า should and ought to same or differentเหมือนหรือต่างกัน They are different or they are the same
3: They are the same
0: น้องวิงปองบอกว่า They are the same Why เพราะอะไรคะเหมือนกันจริงไหมหลักการหรือวิธีใช้เหมือนกันจริงไหมคะ
3: จริง
0: เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันมีความหมายเหมือนกันเลยนะคะ Should and ought to ความหมายก็คือควรจะเป็นการให้อะไรเอ่ย They areThe same. We use both to give advice. เพราะนั้นสองคำนี้เป็นการให้คำอะไรเหมือนกันทั้งคู่เลยให้คำแนะนำนักเรียนจะไปบอกเพื่อนโดยการบอกว่า you should wear a mask. You ought to drink warm water a lot. ก็ได้นั่นเองโอเคสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่อง practical suggestion เกี่ยวกับการ ให้คำแนะนำนะคะด้านสุขภาพนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับคุณครูปลายทางก็จะเป็นไปงานนะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th Okay, thank you very much for your pay attention in this class today. See you next time. Bye bye.
3: Thank you, teacher.
4: Thank you, teacher. Bye bye.
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
6: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: and learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนครับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยที่4ก็คือเรื่องอะไรครับ
1: ความฉลาดร
0: ู้ทางการเงินก่อนหน้านี้เราเรียนอะไรมาบ้างเกี่ยวกับความฉลาดรู้ทางการเงินการใช้เงินการแบ่งเงินการออมคิดก่อนซื้อบัญชีรายรับรายจ่ายการเก็บออมความจำเป็นหรือความอยากได้การเงินดิจิทัลนะครับซึ่งล่าสุดเราเรียนไปแล้วก็ตอนที่เราเรียนการเงินดิจิทัลเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอะไรครับลงทุนเบื้องต้นที่เหมาะสมกับวัยของเราและเราสามารถทำได้จริงเอาละครับทีนี้นะครับในวันนี้นะครับเกี่ยวกับความฉลาดรู้ทางการเงินเนี่ยที่เราได้นำไปปฏิบัติเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างใครจะเป็นตัวแทนครับมีกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสี่กลุ่มหนึ่ง
2: สิ่งที่ใช้อย่างต่อเนื่องนะคะคือการจดบัญชีรายรับรายจ่ายค่ะเพื่อให้เราใช้เงินไปกับอะไรบ้างจะเป็นหรือไม่จำเป็นบ้างค่ะ
0: นะครับแล้วทีนี้ช่วงหลังๆมาการใช้เงินของเราเป็นอย่างไรลูก
2: ดีขึ้นค่ะ
0: ดีขึ้นเราเก็บเงินได้ตามเป้าไหมครับ
2: ตามเป้าค่ะ
0: ตามเป้าตอนนี้มีเงินเก็บหลักไหนแล้วครับ
2: ร้อยค่ะ
0: หลักร้อยขอเป็นกำลังใจให้นะครับต่อไปก็อีกไม่นานน่าจะถึงหลักพันเนาะสู้ๆครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยเป็นกำลังใจให้เพื่อนอีกหนึ่งคนครับ
3: ผมเก็บเงินได้หลักร้อยครับผมเก็บเงินด้วย

0: ของเราเป็นอย่างไรบ้างครับช่วงนี
1: ้ไปได้ด้วยดีครับ
0: ไปได้ด้วยดีไปได้ด้วยดียังไงอะลูก
1: ใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยครับ
0: ใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือยขึ้นใช่ไหมครับคือตอนนี้เริ่มคิดแล้วว่ายังไงครับก่อนจะซื้ออะไรเราต้องคิดถึงอะไรครับ
1: ความจำเป็นครับ
0: ความจำเป็นใช่ไหมครับไม่ได้ซื้อตามใจตนเองเนาะนะครับนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับสิ่งที่ครูดีใจมากก็คือนักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนทำไมครับสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตการใช้ชีวิตของนักเรียนได้เนี่ยขอชื่นชมทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำบัญชีรายรับรายจ่ายหรือทำไมครับการที่เราคิดก่อนซื้อนะครับและที่สำคัญนะครับจะซื้ออะไรคิดว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นพร้อมทั้งให้นึกถึงคุณค่าแท้คุณค่าเทียมก็คือสิ่งที่เราจะใช้ประโยชน์จากของสิ่งนั้นจริงๆนะครับไม่ใช่ซื้อเพื่อความสวยงามความอยากได้อย่างเดียวเอาละนะครับเรามาถึงต่อนะครับในเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือการป้องกันภัยทางการเงินเนาะถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินเนี่ยเราจะทำอะไรเกี่ยวกับการเงินสิ่งที่เราต้องมีอยู่ตลอดเวลาคืออะไรมีสติเยี่ยมมากนะครับมีสติและต้องทำไมครับก่อนจะทำต้องคิดให้ดีนะครับต้องมีความรอบคอบเยี่ยมมากครับดังนั้นนะครับในวันนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะได้วิเคราะห์และอธิบายภัยทางการเงินที่ใกล้ตัวระบุสัญญาณเตือนและเสนอแนวทางป้องกันได้พร้อมทั้งบันทึกการปฏิบัติจริงในสมุดบันทึกความฉลาดรู้ทางการเงินและแสดงเจตคติที่ดีระมัดระวังและรวมทั้งต้องมีวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่องอย่างที่ครูบอกครับเรื่องของวินัยเราต้องทำไมครับเราต้องทำไมทำให้เป็นไงลูกต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญนะครับเราต้องทำไมครับสะท้อนตนเองให้ได้รู้ทันตนเองว่าตอนนี้พฤติกรรมเราเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นวันนี้นักเรียนจะได้ทบทวนและวิเคราะห์พฤติกรรมการเงินของตนเองจากประสบการณ์จริงนะครับตั้งแต่เรื่องคุณค่าเงินจนถึงการป้องกันภัยทางการเงินที่สำคัญเราต้องยอมรับจุดแข็งจุดอ่อนและกำหนดแนวทางพัฒนาตนเองอย่างมีวินัยนะครับเรื่องการเงินเนี่ยวินัยเป็นสิ่งสำคัญเอาละนะครับสิ่งแรกที่ครูจะเรียนได้ศึกษากันในวันนี้ครูมีข่าวนะครับมาให้นักเรียนหนึ่งข่าวเนาะทั้งต้นทางและปลายทางลองอ่านข่าวนี้พร้อมกันครับ

ะครับเอาล่ะถ้านักเรียนได้ยินข่าวนี้แล้วนักเรียนจะรู้สึกยังไงอ้าวกลุ่มหนึ่งจะรู้สึกยังไงอ้าวหวาดระแวงกลุ่มหนึ่งบอกว่ารู้สึกหวาดระแวงแล้วกลุ่มสามล่ะครับรู้สึกเหมือนกลุ่มหนึ่งไหมตกใจแล้วกลุ่มสี่ล่ะกลุ่มหนึ่งกลุ่มสามบอกว่าหวาดระแวงแล้วกลุ่มสี่ล่ะคิดเห็นอย่างไรเราต้องทำไมแล้วตอนนี้เราต้องมีสติเรามัดระวังแล้วต้องทำไมศึกษาข่าวอย่างต่อเนื่องติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับเอาล่ะ

0: ครับกลุ่ม2ครับถ้าเป็นกลุ่ม2เนี่ยได้รับ SMS ตามข่าวนี้จริงๆกลุ่ม2จะทำยังไง
1: ไม่กดลิงก์ไม่เข้าไปดู
0: ทำไมไม่กดลิงก์ไม่เข้าไปดูอะลูก
1: เพราะว่ามันเป็นของปลอม
0: ทำไมถึงคิดว่าเป็นของปลอมสิ่งไหนเตือนว่าเป็นของปลอม
1: จากข่าว
0: เอาดูดีๆนะถ้าเป็นตัวเราได้รับ SMS แล้วเราไม่รู้เลยอะเขาขอรหัส OTP ใช่ไหมสิ่งนี้นักเรียนเลยคิดว่าตรงนี้เป็นสัญญาณเตือนเรา1สัญญาณแล้วกลุ่ม5บ้างกลุ่ม5ถ้าเป็นกลุ่ม5ได้รับ SMS ไปตามข่าวเนี่ยกลุ่ม5จะทำยังไงระมัดระวังตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลก่อนว่าทำไมครับโครงการนี้เขามี SMS ส่งมาจริงไหมใช่ไหมครับแล้วก็ทำไมอีกมีสติแล้วก็ถ้าไม่ใช่ก็ทำไมลบข้อความทิ้งเยี่ยมมากครับกลุ่ม6บ้างถ้ากลุ่ม6ได้รับ SMS นะครับเหมือนในข่าวเนี่ยกลุ่ม6จะทำยังไงบล็อกเลยเหรอตรวจสอบและถ้าไม่ใช่ก็ลบแล้วก็ปล่อยผ่านไปแต่เราควรจะไงเตือนอาจจะเตือนคนอื่นหรือถามคนอื่นใช่ไหมนะครับอย่างที่ครูบอกครับในวัยของเราในเรื่องการเงินถ้าเราเจอสิ่งที่ผิดปกติเราต้องทำไงแจ้งครูปกครองหรือบอกครูก็ได้นะเอาล่ะนะครับเราครั้งที่แล้วจำได้ไหม4หลักของเรา1รหัสกับ OTP บอกใครได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้นะครับเนาะ2ทำไมครับตรวจสอบนะครับชื่อเบอร์โทรก่อนโอนหรือทำธุรกรรมใดๆเกี่ยวกับเรื่องการเงิน3ต้องเลือกใช้อะไรเลือกใช้แอปพลิเคชันที่น่าเชื่อถือและ4ครับ4คืออะไรถ้าเจอเรื่องผิดปกติต้องแจ้งผู้ปกครองนะครับเอาล่ะนะครับดังนั้นในวันนี้นักเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์เห็นสัญญาณเตือนไปแล้วในวันนี้ครับครูมีข่าวมาให้นักเรียนทั้งหมด4ข่าวนะแต่ละกลุ่มนะครับให้เลือกนะครับข่าวที่1การหลอกให้โอนเงินนะครับจะเป็น call center หรือแชทหลอกนี้กลุ่มไหนครับกลุ่มไหนจะรับดีกลุ่ม2รับนะครับข่าวที่2ลิงก์ปลอมรหัส OTP กลุ่มไหนครับกลุ่ม3ข่าวที่3ร้านค้าออนไลน์โกงกลุ่ม4กับกลุ่ม5และสุดท้ายข่าวที่4ครับการใช้จ่ายเงินเกินตัวเติมเกมกลุ่ม6กับกลุ่ม1กลุ่ม6กับกลุ่ม1นะครับให้นักเรียนนะครับทำลงไปในใบงานที่12เรื่องภัยการเงินใกล้ตัวนักเรียนครับและก่อนหน้านี้เราก็เคยเรียนกันในเรื่องการหลอกลวงออนไลน์มาแล้วใช่ไหมเราก็นำความรู้ที่เราเคยเรียนไปนั่นแหละหลอกลวงออนไลน์เนี่ยเป็นอย่างไรเราก็นำมาวิเคราะห์สีนะครับกับข่าวนี้นะครับทุกอย่างที่เราเรียนไปทำไมครับต้องเชื่อมโยงและนำกลับมาใช้ได้วันนี้เราจะนำความรู้ที่เราเคยเรียนไปเนี่ยมาวิเคราะห์ข่าวนะครับเกี่ยวกับภัยทางการเงินเนาะเริ่มเรื่องมือเลยครับ

0: กลุ่มนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรลูกอ่ะเนื้อข่าวเป็นยังไงเนื้อหาข่าว
1: เกมออนไลน์โดยแม่ชาญาติแม่แล้วก็เสียเงินไป
2: 30,000
1: หลาย30,000
0: เหรอโอ้ยอันนี้เขาได้ปฏิบัติตามหลักทั้ง4หลักของเราไหม
1: ไม
0: ่ไม่เลยแล้วที่สำคัญเขาทำไมครับใช้เงินอย่างฉลาดรู้ไหมเนี่ย
1: ไม่
0: ใช่ตอบคำถามในใบงานหรือยังกลุ่ม2ได้ข่าวเกี่ยวกับอะไร
3: การหลอกให้โอนเงิน
0: การหลอกให้โอนเงินอันนี้เป็นข่าวที่น่ากลัวไหมเนี่ย
4: น
0: ่ากลัวเนาะนะครับแล้วเราคิดว่าถ้าเราเจอข่าวนี้จริงๆเราจะทำไง
4: เช็คให้แน่ใจว่าคุณ
0: เช็คให้แน่ใจก่อนใช่ป่ะเยี่ยมมากต่อมากลุ่ม3กลุ่ม3เนี่ยข่าวที่เท่าไหร่
5: ข่าวที่2
0: ข่าวที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูก
5: เรื่องเกี่ยวกับการแปลว่าลิงก์ปลอมกับรหัส OTP
0: ลิงก์ปลอมกับรหัส OTP ซึ่งเรื่องลิงก์ปลอมเรื่องรหัส OTP เนี่ยเราเคยเรียนมาหรือยัง
5: เรียนมาแล้วครับ
0: แล้วในข่าวน่ากลัวมั้ย
5: น่ากลัว
0: เป็นข่าวประมาณไหนอ่ะลูก
5: ประมาณว่ามีเด็กพอต้นกดลิงก์ปลอมแล้วมือถือค้างแล้วก็โดนขโมยรหัส OTP แล้วเงินหาย
0: คือเงินหายไปเลยใช่ไหมครับอ่ะเยี่ยมมากครับเอาละครับตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำเรียบร้อยหรือยังครับ
6: เร
0: ีย
6: บร้อยแล้ว
0: เยี่ยมมากนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะเรียบร้อยเช่นกันอ่ะครูขอตัวแทนหน่อยว่ากลุ่มไหนบ้างจะเป็นกลุ่มนำเสนอนะขอตัวแทนกลุ่มละ1เรื่อง1กลุ่มเนาะอ่ะก็จะมีกี่กลุ่ม4อ่ะมีกลุ่ม5กลุ่ม5นำเสนอเรื่องที่3อ่ะกลุ่ม3นำเสนอเรื่องที่2
7: เสนอเรื่องที่1
0: กลุ่ม2นำเสนอเรื่องที่1
8: กล
0: ุ่
8: ม
0: 1
8: นำเสนอเรื่องที่
0: 4กลุ่ม1นำเสนอเรื่องที่4อ่ะแต่ละกลุ่มครับพร้อมหรือยัง
9: พร้อมแล้ว
0: เริ่มจากเรื่องไหนก่อนดี
9: เรื่องที่1
0: เรื่องที่1ก่อนเลยครับเรื่องที่1เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วภัยอะไรสัญญาณเตือนถ้าเป็นเราจะทำยังไงพฤติกรรมเสี่ยงถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็รวมทั้งสรุปเป้าหมายเนี่ยที่เราจะบันทึกในความฉลาดรู้นะครับจากข่าวทั้ง4เราจะทำอย่างไร
10: ข่าวที่1 นะคะการหลอกให้โอนเงินค่ะภัยนี้คืออะไรภัยการหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะที่แอบเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสัญญาณเตือนที่เห็นในข่าวสถานการณ์นี้คืออะไรคนแปลกหน้าโทรมาการที่เราเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายและบังคับให้โอนเงินค่ะถ้าเป็นเราจะปกป้องกันยังไงตั้งสติและไม่ตกใจตามคำขู่ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือโอนเงินให้คนแปลกหน้าค่ะพฤติกรรมแบบนี้เสี่ยงเพราะอะไรเสี่ยงเพราะมิจฉาชีพใช้ความกลัวของคนมาเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงค่ะถ้าเจอเหตุการณ์นี้จริงๆเราจะบอกใครบอกผู้ปกครองหรือคุณครูทันทีค่ะ
0: นะครับเยี่ยมมากนะครับตอนนี้ผ่านไปแล้วกี่ข่าว
6: 1
0: ข่าวลองฟังดูเพราะเราจะต้องไปสรุปเป้าหมายจากครั้ง4เรื่องนะครับเพื่อนบอกว่าไงถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราควรจะทำยังไงครับที่เพื่อนบอกไปเราควรจะทำยังไงครับเราควรจะทำยังไงโอนเงินไปเลยไหมเราจะทำยังไงของเพื่อนเนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรข่าวที่หนึ่งเรามาดูข่าวที่หนึ่งหลอกให้โอนเงินใช่ไหมครับโดยบอกว่าทำไมเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมถ้าเป็นเราต้องทำยังไงตรวจสอบตั้งสติตรวจสอบนะครับเยี่ยมมากต่อไปข่าวที่2ครับ
11: ข่าวที่2นะครับข้อที่1นะครับภัยนี้เกี่ยวกับเรื่อง
2: การกดลิงก์ปลอมครับข้อที่2นะครับสัญญาณเตือนที่เห็นคือการกดลิงก์แล้วมือถือค้างครับถ้าเป็นเราจะป้องกันยังไงนะครับมีสติตรวจสอบแหล่งที่มาและเช็คชื่อของลิงก์ก่อนส่งข้อมูลส่วนตัวครับพฤติกรรมแบบนี้เสี่ยงเพราะอะไรนะครับเพราะการมีพฤติกรรมแบบนี้จะทำให้ข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลครับและการเงินดิจิทัลไม่ปลอดภัยครับข้อที่5นะครับถ้าเจอสถานการณ์นี้จริงๆจะบอกใครหรือปรึกษาใครครับบอกผู้ปกครองและแจ้งตำรวจครับ
0: เยี่ยมมากครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับก็คืออันเนี้ยนะครับเป็นข่าวที่ทำไมครับกดแล้วเป็นข่าวที่ทำไมครับกลุ่ม3ครับเป็นข่าวที่ทำไมครับข่าวที่ทำไมเขาบอกว่าทำไมครับกดลิงก์เข้าไปแล้วทำไมมือถือค้างแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเงินหายใช่ไหมครับซึ่งอันนี้สิ่งที่เป็นสัญญาณเตือนคืออะไรมีลิงก์ให้กดใช่ไหมครับกลุ่ม1กับกลุ่ม6บอกเยี่ยมมากแสดงว่านักเรียนทำไมครับตั้งใจฟังเพื่อนเนาะและกลุ่ม4ครับถ้าเป็นเราเราเจอสถานการณ์อย่างนี้เราควรจะทำยังไงเราทำเหมือนเพื่อนไหมก็คือยังไงครับทำยังไงลูกมีสติแล้วทำไมครับตรวจสอบข้อมูลเยี่ยมมากนะครับต่อไปครับข่าวที่3กลุ่มไหนครับกลุ่ม5
11: ภัยนี้เตือนภัยนี้คือเรื่องอะไรร้านค้าออนไลน์โกงค่ะสัญญาณเตือนที่เห็นในข่าวสถานการณ์นี้คืออะไรนักเรียนม.1ที่ขอนแก่นถูกแม่ค้าหน้าโรงเรียนหลอกเงินราคาถูกโอนไปแล้วไม่ได้สินค้าค่ะถ้าเป็นเราจะป้องกันอย่างไรเช็คข้อมูลคนขายก่อนค่ะว่าผู้ติดตามเยอะไหมหรือมีคนรีวิวสินค้าดีไหมตรวจสอบบัญชีก่อนโอนทุกครั้งค่ะพฤติกรรมนี้เสี่ยงเพราะอะไรเพราะไม่ตรวจสอบข้อมูลก่อนโอนว่าปลอดภัยไหมถ้าเราเจอเหตุการณ์นี้จริงๆเราจะปรึกษาใครปรึกษาผู้ปกครองหรือคุณครูค่ะและคนที่เคยโดนโกงมาก่อน
0: นะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเนาะนะครับก็คือทำไมครับการซื้อของทางออนไลน์อย่างที่เพื่อนบอกเนาะพูดง่ายๆเราต้องทำไมกลุ่มหนึ่งเราต้องทำไม

0: ตรวจสอบแม่ค้าตรวจสอบร้านค้าก่อนว่ามีอยู่จริงไหมใช่ไหมครับเยี่ยมมากสุดท้ายข่าวที่4กลุ่มไหนครับกลุ่ม1อ่ะ
1: ภัยนี้คืออะไรภัยนี้คือปัญหาการใช้เงินเกินตัวจากการเล่นเกมออนไลน์สัญญาณเตือนที่เห็นในข่าวสถานการณ์นี้คืออะไรใช้เงินเกินกว่าที่มีเติมเกมบ่อยและไม่ควบคุมตัวเองถ้าเป็นเราจะป้องกันอย่างไรจะไม่เติมเกมเกินขีดจำกัดและปรึกษาผู้ปกครองก่อนใช้เงินพฤติกรรมแบบนี้เสี่ยงเพราะอะไรใช้เงินไปเติมเกมโดยไม่บอกผู้ปกครองทำให้เงินเก็บหายจนหมดถ้าเจอเหตุการณ์นี้จริงๆเราจะไปบอกใครหรือปรึกษาใครควรปรึกษาผู้ปกครองหรือคนที่ไว้ใจค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากนะครับก็คือเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะทำไมเลยใกล้ตัวเราและเป็นเรื่องของการใช้อะไรใช้เงินใช่ไหมเราได้เรียนไปแล้วเรื่องความฉลาดรู้ทางการเงินเงินเป็นสิ่งสำคัญไหมสำคัญเนาะโดยเฉพาะเห็นไหมพอทุกอย่างนะครับเป็นระบบดิจิทัลปุ๊บใช้เงินง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นแต่ความเสี่ยงสูงไหมสูงเพราะฉะนั้นการจะใช้เงินแต่ละครั้งเราต้องทำยังไง
2: มีความระมัดระวัง
0: มีสติต้องรู้จักทำไมเยี่ยมมากตรวจสอบนะครับมีความรอบคอบทีนี้นะครับสุดท้ายแล้วสรุปเป้าหมายที่เราจะไปเขียนลงในสมุดนะครับที่เราจะบันทึกความฉลาดรู้นะครับกลุ่ม6ครับกลุ่ม6ยังไม่ได้นำเสนอครูถามกลุ่ม6หน่อยว่าจากข่าวทั้ง4ในวันนี้นักเรียนเนี่ยได้ตั้งเป้าหมายยังไงกับตนเองในเรื่องของการที่จะป้องกันภัยทางการเงินนักเรียนจะทำอย่างไรบ้าง
3: คือตรวจเช็คตรวจสอบก่อนที่จะกดลิงก์หรือว่ากดโอนไปค่ะแล้วก็ใช้เงินอย่างระมัดระวังไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปค่ะ
0: นะครับนั่งลงได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยแสดงว่าเพื่อนตั้งใจฟังนะกลุ่ม4วันนี้ยังไม่ได้นำเสนอกลุ่ม4ครับวันนี้เราเป็นผู้ฟังเนาะฟังเพื่อนไปแล้วทั้ง4กลุ่มกลุ่ม4เองเนี่ยวันนี้มีเป้าหมายอย่างไรครับที่จะป้องกันภัยทางการเงินเราต้องเตรียมตัวอย่างไรเพราะทุกวันนี้เราปฏิเสธได้ไหมว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเงินดิจิทัล
2: ไม่ได้
0: เนาะนะครับกลุ่ม4ครับใครก็ได้1คนลูกบอกครูหน่อยสินะครับ นักเรียนจะมีแนวทางใหญ่ครับที่จะป้องกันภัยทางการเงินสมมุติได้รับลิงก์หรือจะซื้อของออนไลน์อะไรแบบนี
4: ้รอบคอบมีสติตรวจสอบให้ดีก่อนครับ
0: เห็นไหมเพื่อสรุปคอนเซปต์เลยรอบคอบมีสติและต้องตรวจสอบถ้าเจอสิ่งปกติต้องทำยังไงครับขออภัยถ้าเจอสิ่งที่ผิดปกติหรือไม่ชอบมาพากลแบบนี้จะทำยังไง
4: แจ้งผู้ปกครองไม่ก็บล็อกไปเลยครับ
0: แจ้งผู้ปกครองหรือไม่ก็บล็อกหรือทำไมครับไม่กดเข้าไปดูใช่ไหมนะครับเยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่สำคัญข้อมูลส่วนตัวของเราถ้าไม่จำเป็นเราไม่ต้องกรอกไม่ต้องให้โดยเฉพาะเบอร์โทรชื่อเลขบัตรประชาชนที่อยู่นะครับเพราะทุกวันนี้นะครับชื่อหรือเบอร์มือถือเนี่ยผูกเข้ากับการเงินระบบดิจิทัลหรือบัญชีแบบออนไลน์แอปออนไลน์ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นการที่เขารู้เบอร์โทรเราเขาสามารถทำไมครับสามารถทำธุรกรรมการเงินของเราได้นะครับในบางรายการนะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังตัวให้มากที่สุดมีสติอย่างที่เพื่อนกลุ่ม3บอกกลุ่ม3บอกว่าไงนะมีสติรอบคอบตรวจสอบถ้าเจอสิ่งไหนที่ผิดปกติก็แจ้งครูหรือผู้ปกครองนะครับเอาละนะครับใบงานต่อไปใบงานที่13

0: ให้นักเรียนได้เช็คพอยต์รอบที่2นะครับให้นักเรียนเนี่ยรีเซ็ตพฤติกรรมการเงินของตนเองมีทั้งหมด 5 ส่วนนะครับให้นักเรียนแต่ละคนได้ทำนะครับบอกว่าสิ่งที่ทำอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนที่1มีอะไรบ้างส่วนที่2สิ่งที่ทำยังไม่สำเร็จหรือพลาดบ่อยนะครับเพราะอะไรนะครับส่วนที่3สิ่งที่ช่วยให้ฉันเปลี่ยนแปลงได้คืออะไรสิ่งที่4สิ่งที่อยากพัฒนาต่อไปคืออะไรนะครับคือแม้เราจะเรียนจบในเรื่องของความฉลาดรู้แล้วแต่นักเรียนอยากจะทำต่อเนี่ยคืออะไรสุดท้ายนะครับส่วนที่5นะครับคือทำไมครับสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากเป้าหมายทั้ง11เรื่องคืออะไรอ่ะลงมือทำได้เลยครับมีอะไรที่เราทำได้ต่อเนื่องบ้าง
1: คือเก็บเงินได้แบบตรงตามเป้าหมาย
0: เก็บเงินได้ตรงตามเป้าหมายแต่อะไรที่เรายังทำไม่ได้ต่อเนื่อง
2: ซื้อของที่ยังไม่จำเป็น
1: ซื้อของที
0: ่ซื้อของที่ไม่จำเป็นในสิ่งนี้เราเพราะอะไรอ่ะเราทำไมถึงยังเจอปัญหานี้อยู
1: ่
0: เราไม่อดทนใช่ป่ะแสดงว่าเรายังไม่เข้มข้นในการนำเรื่องของ needs want หรืออะไรครับคุณค่าแท้คุณค่าเทียมใช่ไหมดังนั้นในส่วนนี้นะครับเราต้องทำไม
1: เน้น
0: และนำมาทำไมนำมาใช้พัฒนาตนเองนะให้กำลังใจนักเรียนนะครับมาถึงกลุ่มนี้บ้างกลุ่มนี้มีอะไรที่ทำได้ต่อเนื่อง
1: เก็บเงินอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยไม่ใช้เงินจำนวนตั้งที่ตั้งไว้
0: ไม่ใช้เงินเกินจำนวนที่ตั้งไว้แต่อะไรล่ะที่ทำพลาดบ่อย
1: บางวันลืมเหลือตังค์ทองและลืมเขียนบัญชีรายรับรายจ่าย
0: ทำไมถึงลืมเพราะอะไรเพราะเรายังแบ่งเวลาไม่ดีใช่ปะเรายังแบ่งเวลาไม่ดีหรือเราอาจจะทำไมครับเอาใจไปอยู่กับเรื่องอื่นมากเกินไปหรือเราอาจจะยังแบ่งเวลาชีวิตได้ยังไม่ดีว่าช่วงนี้เราควรทำอะไรยังไงเนาะนะครับซึ่งถ้าเราแบ่งเวลาไม่ดีกระทบต่อการใช้เงินไหมตอนนี
1: ้
0: กระทบเนาะเพราะบัญชีเรามันจะต่อเนื่องไหมพอบัญชีไม่ต่อเนื่องเราจะรู้ไหมว่าเงินของเราหายไปไหน
1: ไ
0: ม่รู้นะครับโอเคให้กำลังใจนักเรียนนะครับมาถึงกลุ่มนี้บ้างสิ่งไหนที่เรียนทำได้สำเร็จ
3: การเก็บเงินอย่างต่อเนื่อง
4: ทั้งวันคร
0: ับ และสิ่งไหนที่เรียนทำพลาด
4: นำเงินไปซื้อของไม่จำเป็น
0: นำเงินไปซื้อของที่ไม่จำเป็นเพราะอะไร
4: เพราะยังห้ามใจตัวเอง
0: ไม่ได้เรายังทำไมนำนิดนำวอนมาใช้น้อยอยู่ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นนำนิดนำวอนมาใช้ให้เยอะนะครับแล้วก็ทำไมครับต้องนึกถึงอะไรเรื่องของความฉลาดซื้อคุณค่าแท้คุณค่าเทียมนะครับให้กำลังใจนักเรียนนะมาถึงกลุ่มนี้บ้างกลุ่มนี้สิ่งไหนที่ทำสำเร็จ
5: ครับก็คือการใช้เงินและการเก็บออมเงินตามที่วางแผนไว้
0: แต่สิ่งไหนที่พลาดบ้าง
5: ก็คือเมื่อเราทำสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้แล้วผมก็จะใช้เงินไปซื้อของที่อยากได
0: ้มันก็เลยบางทีแทนที่จะมีเงินมากขึ้นก็
5: ต้องเริ่มต้นใหม
0: ่ต้องเริ่มต้นใหม่โอเคเพราะฉะนั้นบางครั้งตอนนี้เราพลาดในเรื่องของอะไร
5: เรื่องของการพยายามชั่งใจในความที่เราต้องการของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
0: แสดงว่านิสกับวอนเราคุมไม่อยู่ใช่ไหม
5: ใช่คร
0: ับ ครูก็ให้กำลังใจเนาะนักเรียนคุมนิดคุมบอลให้อยู่นะครับมาถึงกลุ่มนี้บ้างกลุ่มนี้สิ่งที่นักเรียนทำได้ดีคืออะไร
6: การรู้จักสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สิ่งที่ไม่จำเป็น
0: แต่สิ่งที่ทำพลาดคืออะไร
6: คือการเก็บออม
0: เก็บออมเพราะอะไรอ่ะ
6: เพราะว่าบางวันกินขนมจนหมดไม่เหลือไม่เก็บออมแล้วก็บางทีก็มียอดเก็บออมไม่ตามเป้าหมาย
0: แสดงว่าเรายังคุมนิดกับวอนอยู่ไหมไม่ค่อยอยู่นะเพราะฉะนั้นคุมตัวนี้ให้อยู่นะครับ เราจะได้ทำไมเก็บเงินได้ตามเป้าหมายกลุ่มนี้บ้างอะลูกกลุ่มนี้สิ่งที่ทำได้ดีคืออะไร
7: ใช้เง
0: ินประหยัดแต่สิ่งที่ทำพลาดคืออะไร
7: บางวันก็ใช้เงินตามใจ
0: บางวันก็ใช้เงินตามใจหรือบางวันไม่ได้บันทึกรายรับรายจ่าย
7: ซ
0: ื้อของที่ไม่จำเป็นแสดงว่านิสวันเราคุมได้ไหมเนี่ย
7: ไม่ได้
0: นะครับความต่อเนื่องเรามีไหม
7: ไม
0: ่มีเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูบอกครับวินัยทางการเงินจะเกิดกับตัวเราเราต้องทำอย่าง
7: ต่อเน
0: ื่องนะครับทำอย่างต่อเนื่องและดีมากที่เรายอมรับความจริงว่าเราขาดตกบกพร่องอะไรนะครับอ่ะลงมือทำต่อได้เลย

0: เอาล่ะครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะทำไมล่ะครับสะท้อนตัวเองเสร็จหรือยังเช็คตัวเองเรียบร้อยแล้วเนาะนักเรียนได้เช็คตัวเองรีเซ็ตพฤติกรรมตัวเองแล้วนะครับครูขอตัวแทนซักกลุ่มละ1คนนะครับมาเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยนะครับว่านักเรียนมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างเริ่มจากกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่ม5กลุ่มไหนต่อกลุ่ม6กลุ่ม4 5 6 4 3 2แล้วก็1เริ่มจากกลุ่ม5ก่อนเลยครับ
1: ส่วนที่1 นะคะสิ่งที่ฉันทำได้จริงต่อเนื่องเขียนสิ่งที่ทำได้พร้อมยก

0: ตัวอย่างจริงเก็บเงินออมอย่างประหยัดไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่ใช้เงินเกินจำนวนที่ตั้งไว้ส่วนที่สองสิ่งที่ฉันยังไม่สำเร็จหรือพลาดบ่อยเขียนสิ่งที่ยังไม่ได้ทำหรือทำแล้วล้มเหลวพร้อมสาเหตุบางวันลืมออมตังค์และลืมเขียนบัญชีรายรับรายจ่ายเพราะแบ่งไม่ดีค่ะและอาจจะเอาใจไปไว้กับเรื่องอื่นมากกว่าส่วนที่สามนะคะสิ่งที่ช่วยให้ฉันเปลี่ยนแปลงได้เขียนสิ่งที่คิดว่าเป็นแรงผลักดันหรือเครื่องมือที่ช่วยให้ฉันเก็บเงินอย่างประหยัดและมีเงินไปซื้อของที่จำเป็นค่ะส่วนที่สี่นะคะสิ่งที่อยากพัฒนาต่อไปเลือกอย่างน้อยหนึ่งเรื่องที่อยากฝึกต่ออยากทำเรื่อยๆทุกวันค่ะเพราะว่าจะรู้ว่าตัวเองใช้เงินไปเท่าไหร่กับอะไรบ้างส่วนที่5นะคะบันทึกปิดเล่มสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากเป้าหมายทั้งหมด11เรื่องคือใช้เงินอย่างประหยัดไม่ใช้เงินเยอะเกินไปและเก็บเงินไว้ยามฉุกเฉินและเวลาที่จำเป็นค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับ นักเรียนคิดว่านะครับเพื่อนเนี่ยนะครับต้องเพิ่มเน้นย้ำในเรื่องของอะไรต้องคิดถึงอะไรเยอะๆเนี่ย needs กับ want และการแบ่งอะไรครับแบ่งเวลาเนาะนะครับเพื่อจะได้ทำไมครับบันทึกรายรับรายจ่ายของเราถ้าไม่ต่อเนื่องเนี่ยส่งผลกระทบยังไงเราจะไม่รู้ว่าแต่ละวันเงินเราหายไปไหนใช่ไหมนะครับแล้วการเงินของเราก็อาจจะทำไมครับมีปัญหาได้ใช่ไหมหรือการออมเงินของเราจะต่อเนื่องไหมไม่ต่อเนื่องนะครับต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่ม6กลุ่ม6เริ่มเลยครับ
2: สิ่งที่ทำได้จริงอย่างต่อเนื่องเขียนสิ่งที่ทำได้พองยกตัวอย่างจริงนะคะคือเก็บเงินได้ตามจำนวนที่วางแผนไว้โดยเก็บวันละ40บาทหรือสัปดาห์ละ200บาทค่ะส่วนที่2สิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จหรือพลาดบ่อยคือยังซื้อของที่ไม่จำเป็นอยู่ค่ะเพราะว่ายังไม่สามารถยับยั้งชั่งใจได้ค่ะสิ่งที่ช่วยให้ฉันเปลี่ยนแปลงได้เขียนสิ่งที่คิดว่าเป็นแรงผลักดันหรือเครื่องมือที่ช่วยค่ะนึกถึงอนาคตของตนเองเมื่อลำบากเพราะไม่ได้เก็บเงินไว้ใช้ในอนาคตค่ะสิ่งที่อยากพัฒนาต่อไปเลือกอย่างน้อยหนึ่งเรื่องอยากฝึกต่อแม้ครูจะไม่ตรวจสมุดแล้วคือเก็บเงินให้เป็นในตามเป้าหมายตลอดไปอนาคตจะได้มีเงินเยอะขึ้นอาจจะมีเงินเยอะขึ้นก็จะแบ่งเงินเก็บเยอะขึ้นแต่ตนเองจะไม่ลำบากค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเป้าหมายทำ11เรื่องคือเงินเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งต้องใช้ในทั้งอนาคตและปัจจุบันอนาคตอาจจะไม่มีเงินก็ได้เช่นนั้นเราจึงต้องเก็บเงินไว้ตั้งแต่ตอนนี้แต่ก็จะไม่ทำให้ตัวเองลำบากในปัจจุบันเก็บให้พอดีเพื่อไม่พลาดโอกาสในอนาคตค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากต่อไปกลุ่ม4ครับ
3: ได้จริงสิ่งที่ฉันทำได้จริงต่อเนื่องเขียนสิ่งที่ทำได้พร้อมยกตัวอย่างจริงซื้อรองเท้าเตะบอลครับสิ่งที่ฉันยังทำไม่สำเร็จหรือพลาดบ่อยเขียนสิ่งที่ยังไม่ได้ทำไม่ได้หรือทำแล้วล้มเหลวพร้อมสาเหตุกินเยอะจนไม่มีตังค์เหลือเพราะว่าไม่มีความอดทนที่สูงครับสิ่งที่ช่วยให้ฉันเปลี่ยนแปลงได้เขียนสิ่งที่คิดว่าเป็นแรงผลักดันหรือเครื่องมือช่วยเช่นสันทึกชอบเตะบอลมากๆครับแล้วก็รองเท้าคู่เก่าจะพังแล้วครับ
1: แล้วเป็นแรงผลักดันของเรายังไงครับเป็นแรงผลักดันยังไงของเราการที่เราชอบเตะบอล
3: เตะบอลแล้วมันมีความสุขครับ
1: แล้วเป็นแรงผลักดันยังไงในเรื่องของการเงินของเรา
3: ทำให้เราตั้งใจ

0: เก็บเงินซื้อของที่เราชอบ
1: นะครับอ่ะเยี่ยมมากอ่ะต่อไปส่วนที่4ส่วนที่4ลูก
0: สิ่งที่อยากพัฒนาต่อไปเลือกอย่างน้อย1เรื่องที่อยากฝึกต่อแม้ครูจะไม่ตรวจสมุดแล้วเก็บตังค์อย่างนี้ต่อไปครับส่วนที่5นะครับบันทึกปิดเล่มเขียนสมุดลงบันทึกฉลาดซื้อการป้องกันภัยทางการเงินการออมความจำเป็นการเงินดิจิทัลลงทุนที่ใช้ได้กับนักเรียนครับ
1: นะครับและก็สิ่งที่นักเรียนทำได้จริงคือนักเรียนทำไมครับเก็บเงินซื้ออะไรนะ
0: รองเท้าเตะบอลครับ
1: เยี่ยมมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับเห็นไหมเพื่อนมีเป้าหมายชอบเตะบอลอยากได้รองเท้าเตะบอลก็เก็บเงินซื้อจนสามารถซื้อรองเท้าเตะบอลได้เยี่ยมมากต่อไปกลุ่มไหนครับกลุ่ม3
2: ข้อแรกนะครับสิ่งที่ผมทำได้จริงนะครับคือการใช้เงินและออมเงินตามที่วางแผนไว้ครับผมตั้งเช่นผมตั้งเป้าหมายว่าอาทิตย์นี้จะเก็บเงินได้250บาทผมก็สามารถทำตามเป้าหมายได้ครับส่วนที่2นะครับที่ผมยังทำไม่สำเร็จคือเมื่อเก็บเงินตามเป้าหมายได้แล้วผมจะนำเงินไปซื้อของที่อยากได้ครับส่วนที่3นะครับสิ่งที่ช่วยให้ผมเปลี่ยนแปลงนะครับคือคำแนะนำจากคุณครูครับและผมนำไปคิดและสะท้อนนิสัยการใช้เงินของตนเองครับจนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ครับสิ่งที่อยากพัฒนาต่อไปคือการรู้จักการใช้เงินให้เกิดประโยชน์มากที่สุดครับเพื่อให้ได้ประโยชน์หรือความคุ้มค่ามากที่สุดจากการใช้จ่ายเงินครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดนะครับคือได้เรียนรู้การใช้เงินการเก็บออมเงินอย่างฉลาดเช่นการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าที่สุดคือการวิเคราะห์คุณค่าของสิ่งที่เราจะซื้อและรู้จักการลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยขึ้นมาจากแค่เก็บออมเฉยๆครับและเงินเป็นทรัพยากรที่จำกัดครับ
1: เยี่ยมมากแสดงว่าเรายังคุมอะไรไม่อยู่ตอนนี้นี้กับวอนฉะนั้นเราต้องตระหนักให้มากเนาะก่อนซื้ออะไรอ่ะต่อมาครับกลุ่มที่2
3: สิ่งที่ทำได้จริงแล้วอย่างต่อเนื่องนะครับเขียนสิ่งที่ทำได้นะครับคือการรู้จักความจำเป็นแล้วก็ความอยากได้ครับเช่นซื้อแต่สิ่งที่จำเป็นคืออาหารกลางวันแล้วก็อุปกรณ์การเรียนครับและไม่ซื้อในสิ่งที่ไม่จำเป็นคือของเล่นต่างๆแล้วก็ขนมต่างๆที่ไม่มีประโยชน์ครับต่อไปนะครับสิ่งที่ยังทำไม่สำเร็จนะครับคือการจดบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่าจำไม่ได้ครับว่าบางวันซื้ออะไรไปบ้างบางวันใช้เงินไปกี่บาทครับสิ่งส่วนที่3นะครับสิ่งที่ช่วยให้ฉันเปลี่ยนแปลงได้เขียนสิ่งที่เป็นแรงผลักดันหรือเครื่องมือที่ช่วยคือเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับจะทำให้เราอยากออมเงินเรื่อยๆครับส่วนที่4นะครับสิ่งที่อยากพัฒนาต่อไปคือการออมเงินตามเป้าหมายครับคือออมเงินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับส่วนที่5นะครับบันทึกครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเป้าหมายทั้ง11เรื่องนะครับคือการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายการรู้จัก need want การแยกคุณค่าแท้คุณค่าเทียมการเอาเงินกลางเป้าหมายแล้วก็การใช้เงินอย่างพอเพียงครับ
1: แล้วนักเรียนคิดว่าสาเหตุที่นักเรียนยังทำเรื่องอะไรนะบัญชีรายรับรายจ่ายใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะทำไมนักเรียนถึงทำยังไม่ต่อเนื่อง
3: เพราะว่าบางวันก็ลืมทำครับแล้วก็บางวันจำไม่ได้ครับว่าซื้ออะไรไปบ้างกี่บาทครับ
1: ดังนั้นเราจะปรับเรื่องนี้ยังไงครับ
3: ก็คือพยายามไม่ลืมครับแล้วก็พยายามจำในสิ่งที่ตัวเองได้ไปซื้อครับ
1: เยี่ยมมากครับขอเป็นกำลังใจให้ครับสุดท้ายกลุ่ม1
4: ส่วนที่1สิ่งที่ฉันทำได้จริงต่อเนื่องใช้เงินไม่เกินความจำเป็นส่วนที่2สิ่งที่ฉันยังทำไม่สำเร็จมักลืมจดรายรับรายจ่ายส่วนที่3สิ่งที่ช่วยให้ฉันเปลี่ยนแปลงได้นึกถึงเป้าหมายที่วางไว้และอนาคตส่วนที่4สิ่งที่ฉันอยากพัฒนาพยายามจดรายรับรายจ่ายอย่างต่อเนื่องไม่ขาดหายส่วนที่5สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จากเป้าหมายทั้งหมด11เรื่องการวางแผนการใช้เงินการเก็บออมและการฉลาดรู้ทางการเงินค่ะ

ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับจากเราฟังเพื่อนไปส่วนใหญ่เนี่ยจะลืมทำอะไรจะลืมทำบัญชีรายรับรายจ่ายใช่ไหมซึ่งถ้าบัญชีรายรับรายจ่ายถ้าเราทำไม่ต่อเนื่องจะเป็นยังไงเยี่ยมมากก็คือเราจะไม่รู้รายรับรายจ่ายที่แท้จริงและเราจะไม่รู้ว่าเราเสียเงินไปกับอะไรบ้างนะครับนี่คือสิ่งจำเป็นเนาะและอีกหนึ่งอย่างที่เรายังควบคุมไม่ได้คืออะไรตอนนี้ needs กับ want ใช่ไหมครับเราต้องทำไมครับตระหนักเยอะๆนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องนึกถึงมากๆคืออะไรความจำเป็นเงินเป็นทรัพยากรที่จำกัดแล้วอย่าลืมเป้าหมายของเรานะครับตอนนี้เรามีเป้าหมายในการเก็บเงินอย่างที่ครูบอกครับครูดีใจมากเลยที่นักเรียนทุกคนเนี่ยแม้ครูเนี่ยจะทำไมครับไม่ได้ให้ทำต่อไม่ตรวจสมุดละนะครับที่ผ่านมาครูตรวจสมุดเราเราก็ทำครูก็ขอชื่นชมนะครับเยี่ยมมากแต่ต่อไปเนี่ยนักเรียนก็ยังบอกครูอยู่ว่าครูไม่ตรวจสมุดแล้วนักเรียนก็ยังจะทำไมออมเงินพัฒนาตนเองต่อไปรับชื่นชมเลยนะครับเพราะเรื่องการเงินมันคือวินัยใช่ไหมลูกเราจะเกิดวินัยได้เราต้องทำทำไมสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องและต้องตั้งใจมีเป้าหมายนะครับครูนะครับขอให้กำลังใจนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางในการสร้างวินัยทางการเงินและการออมเงินให้ได้ตามเป้าหมายนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่ต้นทางและปลายทางจะได้มาเรียนด้วยกันคือเรื่องความเปลี่ยนแปลงของฉันและแผนผังความคิดทางการเงินสิ่งที่ต้องเตรียมคือใบงานที่14เรื่อง Reflection ความเปลี่ยนแปลงของฉันและใบงานที่15เรื่องการทำ Mind Map ความฉลาดรู้ทางการเงินนะครับสำหรับวันนี้ครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะคุณครูไปทางทุกท่านนักเรียนไปทางทุกคนแล้วก็นักเรียนที่นี่ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับการเรียนนะคะในรายวิชาศิลปะสาระน่าจะศิลป์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะอ่ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: วางแผนการแสดง
0: เดี๋ยวเราก็จะมาวางแผนการจัดการแสดงซึ่งเมื่อภาคเรียนที่แล้วเราก็ได้ดำเนินการทำกิจกรรมนี้เหมือนกันนะคะทีนี้ภาคเรียนนี้นะคะเราจะจัดการแสดงอีกรูปแบบหนึ่งนะก็เดี๋ยวเราก็ลองมาดูว่าใครเหมาะสมจะเป็นนักแสดงจะทำอะไรหน้าที่อะไรก็ลองอาจจะสับเปลี่ยนกันดูบ้างก็ได้นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะเดี๋ยวครูจะมีอะไรสวยๆให้นักเรียนชมด้วยเป็นแนวทางในการคิดสร้างสรรค์งานนะคะ

0: วนไหมคะนะคะอันนี้นะคะเป็นวิดีโอนะคะพี่ของพวกเรานะมาช่วยอัดวิดีโอเป็นสื่อให้น้องๆได้ดูเป็นตัวอย่างดังนั้นเดี๋ยวนะคะนักเรียนสามารถนำท่าทางเหล่านี้นะคะไปใช้ไปปรับปรุงนะคะเอาไปประยุกต์ใช้กับของตัวเองได้นะคะมีคำถามนักเรียนทราบหรือไม่ว่าในวิดีทัศน์นะคะนักแสดงเขาสื่อให้เห็นถึงอะไรอะไรบ้างเราเห็นอะไรในการแสดงครั้งนี้บ้างนะคะนักเรียนปลายทางช่วยครูตอบด้วยนะคะหนุมานหนุมานหนุมานหนุมานหนุมานหนุมานกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2ยกได้ก่อนนะคะ
1: คือเขาแสดงให้เห็นถึงความอ่อนช้อยของนาฏศิลป์ไทยครับแล้วก็ความคิดแปลกๆใหม่ความคิดแปลกใหม่ในการคิดท่ารำสร้างสรรค์ท่ารำครับ
0: ปรบมือค่ะมีใครจะตอบเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะมีใครเห็นอะไรที่แตกต่างหรือเพิ่มเติมจากเพื่อนบ้างไหมเอ่ยมีไหมคะในไปทางมีไหมไม่มีนะคะการแสดงนี้นะคะก็อย่างที่เพื่อนตอบนะคะเป็นลีลาการแสดงนะคะมันไม่ใช่ท่ารำมันไม่ใช่ท่ารำทั้งหมดมันเป็นการมันเป็นลีลาท่าทางการแสดงนะคะมีการประยุกต์เอาท่าเต้นนะคะมาผสมกับท่ารำประกอบดนตรีที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่นะคะให้เป็นมีแนวกลิ่นไอของสากลเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ทำให้เห็นถึงลีลาความสวยงามนะคะโดยใช้อะไรเป็นอุปกรณ์ดอกบัวนะคะก็สื่อให้เห็นความสวยงามของเหล่านางรำนะคะที่ถือดอกบัวมาไล่รำให้เราดูนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะเขียนอธิบายขั้นตอนนะคะการวางแผนการจัดการแสดงนะคะแล้วก็ร่วมกันนะคะวางแผนจัดการแสดงนะทำตารางฝึกซ้อมนัดหมายนะคะแล้วก็ดูว่าเราจะนำเสนอการแสดงวันไหนดีนะคะทีนี้เรามาทบทวนนะคะในเรื่องที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันเกี่ยวกับการแสดงจินตลีลานะคะจินตลีลาคือการแสดงอะไรคะหนุมานกลุ่มหนึ่งหนุมานรอบสองหนุมานรอบสองนะคะช่วยคุณครู
2: จินตลีลาคือการแสดงที่แสดงให้ถึงความนึกคิดความรู้สึกโดยที่ท่าทางจะไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะ
0: ปรบมือค่ะนะคะท่าทางที่ใช้รับไป1แต้มนะคะคือท่าทางที่ใช้เนี่ยไม่ได้ต้องเน้นว่าถูกหรือผิดนะคะก็คือแล้วแต่เราคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการในการฟังเพลงหรือเราใช้บทเพลงนั้นๆขึ้นมานั่นเองนะคะเห็นไหมคะโดยมีการผสมผสานความคิดไปกับดนตรีด้วยนะคะแล้วก็ลีลาก็นำประยุกต์รวมกันนั่นเองนะคะวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อสุนทรียะทางอารมณ์ของผู้ชมเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับนาฏศิลป์ให้เพิ่มมากขึ้นและน่าสนใจมากขึ้นนะคะเพื่อความต้องการการแสดงเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อถือศรัทธานะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ความมั่นคงทางจิตใจแล้วก็เพื่อความต้องการในการสื่อสารเรื่องราวต่างๆออกมาผ่านการแสดงนะทีนี้เรามาดูนะคะการวางแผนจัดการแสดงเพราะเหตุใดต้องมีการวางแผนในการจัดการแสดงคะนางสีดาคุณสอนนิดเดียวนะคะนิดเดียวกับกลุ่ม6นะเพราะเหตุใดช่วยคุณครูตอบหน่อย
1: เพราะว่าจะทำให้การแสดงออกมาดีครับแล้วก็ทำให้นักแสดงแล้วก็การวางแผนในการแสดงครับรู้จักขั้นตอนดีๆครับทำให้มีข้อผิดพลาดน้อยครับ
0: กลิ่นมาปมมือค่ะนะคะนักเรียนล่ะคะมีความคิดเห็นเหมือนกับเพื่อนทางต้นทางนี้หรือเปล่านะคะอันนี้ให้ไปเลย3แต้มนะ

0: นะคะตอบได้ดีทีนี้เรามาดูองค์ประกอบนะคะในการสร้างงานนาฏศิลป์และก็ศิลปะการแสดงกันนะคะเขาบอกว่านักแสดงเนี่ยเป็นสื่อกลางระหว่างแสดงหรือผู้สร้างงานแล้วก็ผู้ชมด้วยนะคะแล้วก็บทล่ะบทหรือเรื่องราวแนวคิดที่กำหนดนะคะวิธีการการแสดงของนักแสดงนะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะการแสดงถือว่าเป็นตัวงานหรือผลผลิตนะคะต่อไปนะคะก็คือผู้ชมคือผู้เสพผลงานนาฏศิลป์นะคะและศิลปะการแสดงที่ได้จัดสร้างขึ้นนะคะแล้วก็ข้อ5ข้อสุดท้ายนะคะฝ่ายสิ่งใดคะทศกัณฐ์กลุ่ม5นะคะสักเมื่อ5ประการทั้งหมดนะคะที่ครูพูดไปนะคะไม่จำเป็นต้องมีทั้งหมดก็ได้แต่ต้องมีจำเป็นที่สุดต้องมีอะไรนะคะ
1: นักแสดงบทหรือเรื่องราวหรือแนวคิดการแสดงผู้ชมดูไม่เช่นนั้นจะไม่ถือว่าได้มีการแสดงที่สมบูรณ์ค่ะ
0: ค่ะปรบมือค่ะนะคะนี้ผู้ชมหรือคนดูนะคะทั้ง3ประการนี้ก็คือเวลาเราจะจัดการแสดงก็ต้องมีนักแสดงถูกไหมแล้วก็ต้องมีเรื่องราวที่เราจะแสดงไปไม่มีคนดูได้ไหมไม่ได้นะคะเราก็ต้องมีคนดูการแสดงของเราด้วยนะคะนะคะนี่ก็คือ3ประการยังไงก็ต้องมีแน่นอนนะคะถึงจะเป็นการแสดงได้นะทีนี้เรามาดูขั้นตอนการดำเนินการจัดการแสดงนะคะบอกเป็น3ฝ่ายอะไรบ้างคะพระรามไม่ทันไม่ทันเลยกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2เร็วมากนะคะ
2: มีฝ่ายอำนวยการแสดงฝ่ายจัดการแสดงฝ่ายธุรการค่ะ
0: ค่ะเอาประเบือรับไป1แต้มนะคะทั้ง3ฝ่ายรับผิดชอบนะคะฝ่ายอำนวยการแสดงก็จะแบ่งออกเป็น2ตำแหน่งก็คือผู้อำนวยการแสดงหรือผู้อำนวยการสร้างถ้าหากเป็นละครหรือการแสดงที่เราจัดในโรงเรียนเราก็จะเรียกว่าผู้อำนวยการแสดงนะคะแล้วก็ผู้ช่วยผู้อำนวยการแสดงก็จะทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้อำนวยการผู้อำนวยการแสดงกับผู้ร่วมงานฝ่ายต่างๆนะคะแล้วก็ฝ่ายที่2นะคะคือฝ่ายการแสดงนะคะก็จะแบ่งออกเป็น5ตำแหน่งนะคะก็จะมีผู้กำกับการแสดงนะคะทำหน้าที่ควบคุมทิศทางและรูปแบบในการแสดงนะคะผู้กำกับเวทีนะคะช่วยผู้กำกับการแสดงอีกทีหนึ่งนะคะผู้กำกับเวทีก็จะทำหน้าที่กำกับละครที่เป็นละครเวทีนะคะละครต่างๆที่เกี่ยวกับละครบนเวทีนะคะดูแลการฝึกซ้อมประสานงานเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆนะ3อ่ะเดี๋ยวช่วยคุณครูบอกหน่อยซิ3ใครคะ
3: ผู้เขียนบท
0: ผู้เขียนบททำหน้าที่อะไร
3: เตรียมละครที่นำไปจัด
0: ต่อไปมีคนเขียนบทแล้วก็ต้องมี
3: นักแสดง
0: นะคะก็ต้องทำหน้าที
3: ่เป็นตัวละครที่สื่อสารความรู้สารสนเทศกับผู้ชม
0: รับบทบาทนะคะแสดงให้ผู้ชมได้ดูนะคะสื่อถึงอารมณ์ต่างๆนะคะข้อ5ล่ะออกแบบสินทำหน้าที่อะไรบ้าง
3: ออกแบบฉากแต่งกายแต่งหน้าออกแบบเสียง
0: โอ้1 2 5 6รับไปกลุ่มละ2แต้มเลยเสียงดังช่วยครูตอบนะนะคะแล้วต่อไปฝ่ายต่อไปคือฝ่ายสนับสนุนการแสดงนะคะก็เกี่ยวกับงานธุรการต่างๆทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงินนะคะประชาสัมพันธ์นะคะการแสดงจำหน่ายบัตรทำสูจิบัตรนะคะดูแลสวัสดิการสถานที่ต่างๆนะต่อไปเมื่อกี้1ไปแล้วนะคะมีหลายหน้าที่เลยต่อไป2คัดเลือกผู้แสดงเราควรคัดเลือกผู้แสดงอย่างไรดีคะนางสีดาก
4: ลุ่มหนึ่ง
0: กลุ่มอื่นยกให้ทันนะคะเราจะคัดเลือกผู้แสดงอย่างไรนั่นเลยไปทาง
5: เราควรคัดเลือกผู้แสดงคือมีความใกล้เคียงกันเพื่อให้มีความสมดุลในการแสดงค่ะ
0: ประมือค่ะนะคะรับไป1แต้มค่ะนะคะก็ใช่นะคะเวลาคัด

0: ผู้แสดงเนี่ยก็ต้องเลือกให้สอดคล้องกับบทบาทของตัวละครด้วยนะคะหรือถ้าเกี่ยวกับระบำลำฟ้อนนะคะก็ต้องมีการเลือกผู้แสดงเนี่ยที่มีรูปร่างลักษณะใกล้เคียงกันนะคะมันจะได้ทำไมคะเกิดความสมดุลในการแสดงนั่นเองสามล่ะ
1: เรียกประชุมเพื่อมอบหมายงาน
0: เรียกประชุมเพื่อมอบหมายงานนะคะมอบหมายงานต่างๆให้กับฝ่ายต่างๆนะเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะแล้วก็มอบหมายการจัดทำฉากให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคฝ่ายเครื่องเสียงต่างๆเป็นต้นนะคะแล้วก็อะไรอีก
1: จัดการประชุมติดตามผลการทำงาน
0: นะคะก็เวลาเรามอบหมายงานไปแล้วเราก็มาจัดประชุมเรียกทุกฝ่ายมานะคะเพื่อติดตามว่ามีอุปสรรคอะไรไหมมีความคืบหน้าขอโทษค่ะมีความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับการทำงานไปถึงไหนแล้วนะคะมีปัญหาอะไรที่จะต้องแก้ไขบ้างนะคะผู้กำกับการแสดงหรือหัวหน้าฝ่ายต่างๆเนี่ยก็จะได้รับรู้นะคะแล้วก็ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้การแสดงของเราทำไมคะออกมาให้ดีที่สุดนั่นเองนะต่อไปเสร็จแล้วต้องทำอะไร
1: ฝึกซ้อมการแสดง
0: นะคะเมื่อมอบหมายงานเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนไปทำหน้าที่แบ่งงานกันเรียบร้อยแล้วคนที่มีหน้าที่ในการแสดงก็มาฝึกซ้อมการแสดงนะคะก็มีการกำหนดการฝึกซ้อมย่อยการฝึกซ้อมใหญ่นะคะเพื่อที่จะได้ดูความเรียบร้อยความสวยงามของการแสดงนะเมื่อซ้อมการแสดงแล้วก
1: ็
0: จัดการแสดงจริงนะคะนี่ก็คือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดเลยนะคะเพราะทุกฝ่ายเนี่ยจะต้องมาทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การแสดงของวันนั้นของเราออกมาได
1: ้
0: ดีสมบูรณ์นะคะเป็นที่ชื่นชมของผู้ชมการแสดงของเรานะเสร็จแล้วแสดงเรียบร้อยแล้วเราก็จะมา
1: สรุปและประเมินผลการแสดง
0: นะคะเราก็จะมาช่วยกันสรุปนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกๆฝ่ายนะคะทำงานออกมาเป็นอย่างไรแต่ละหน้าที่แสงสีเสียงนักแสดงเอ่ยนะคะออกมาแล้วงานของเราออกมาเป็นอย่างไรเป็นที่ชื่นชมไหมหรือมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าในครั้งนี้นะคะบางการแสดงบางการแสดงเขาก็จะไม่ได้มีรอบเดียวใช่ไหมมีรอบหนึ่งรอบสองรอบสามนะคะดังนั้นเขาก็จะมาดูว่ารอบนี้อะไรเราผิดพลาดก็แก้ไขในครั้งต่อไปเพื่อที่ให้การแสดงเราออกมาดีที่สุดนะคะหรือถ้ามีการแสดงแค่ครั้งเดียวชุดเดียวนะคะเราก็จะมาดูว่าถ้าเราจัดการแสดงครั้งต่อไปเนี่ยเราก็ควรนำสิ่งที่ต้องแก้ไขอันนี้ไปปรับปรุงในการแสดงครั้งต่อไปของเรานะคะทีนี้เรามาดูประโยชน์และคุณค่าของการแสดงมีอะไรบ้าง
1: ช่วยให้ผู้แสดงมีความกล้าแสดงออก
0: อะไรอีกต่อไป
1: สามารถนำไปบูรณาการเข้ากับสาระการเรียนรู้อื่นๆได
0: ้ต่อไป
1: เป็นการช่วยอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมของชาติ
0: ต่อไปค่ะยอดทุกคนเลยรับไปกลุ่มละ3แต้มไปเลยดีแจกคะแนนเลยวันนี้นะคะนักเรียนตั้งใจเรียนกันมากเลยนะประโยชน์ที่นักเรียนได้กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะเราได้สร้างสรรค์ด้วยนะคะได้ทำไมคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะได้สุนทรียะในการแสดงในการชมการแสดงของผู้ชมด้วยนะคะต่อไปมาถึงงานของเราแล้วนะคะครูได้แจกใบงานไปแล้วนะเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มนะคะไม่ใช่แต่ละกลุ่มขอโทษในห้องเราในห้องเราเดี๋ยวจะให้ตั้งโต๊ะตรงกลางมาติดกันแล้วเดี๋ยวให้ทุกคนเข้ามานั่งประชุมวางแผนการว่าใครจะเป็นผู้อำนวยการแสดงนะใครจะทำหน้าที่อะไรนะคะตามบทบาทหน้าที่ที่ครู

ให้นักเรียนได้เรียนไปนะคะซึ่งในใบความรู้มีเดี๋ยวนักเรียนเอาบทบาทหน้าที่ตรงนั้นนะคะขึ้นมาดูนะแล้วก็เขียนลงไปนะคะว่าใครทำอะไรนะซึ่งในกิจกรรมของเรานะคะครั้งนี้นะคะต้องทำร่วมกันทั้งห้องเหมือนครั้งเรียนที่แล้วเลยนะคะโดยนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยจัดการแสดงจินตลีลาระบำดอกบัวหรือจะบอกว่าครูคะถ้าหนูอยากเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นได้ไหมอนุโลมได้นะคะโดยนะคะมีนักแสดงทั้งหมด12คนนะคะแล้วก็คนเป่าขลุ่ยซึ่งเพลงก็คือจะให้เพลงที่นักเรียนได้เรียนต่อไปได้ต่อไปนะคะได้เรียนไปเมื่อภาคเรียนที่แล้วก็คือเพลงระบำดอกบัวนั่นเองเดี๋ยวจะให้เป่าขลุ่ยนะคะเพลงระบำดอกบัวนะโดยไม่ต้องมีคนร้องใช้ทำนองอาจจะให้เป่าคอไปกับเพลงที่ครูให้นักเรียนชมเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นะคะเป่าคลอกันไปนะแล้วก็ให้นักแสดง12คนนี้นะคะแสดงเพลงนี้นะคะแต่นักเรียนจะเปลี่ยนอุปกรณ์ได้นะคะดังนั้นนะคะในการทำงานอันนี้นักเรียนก็ต้องแบ่งหน้าที่ซึ่งต้องทำบัตรเชิญไปเชิญแขกมาชมการแสดงด้วยนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องดูว่าเราควรจะใช้สถานที่ตรงไหนในการจัดการแสดงดีนะคะดังนั้นเดี๋ยวต้องมารวมกันแล้วก็นัดหมายกันนะคะแบ่งหน้าที่กันนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมานำเสนอกันนะคะว่านักเรียนได้ให้ใครทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะพร้อมยังนักเรียนไปทางพร้อมยังคะพร้อมแล้วอ่ะเดี๋ยวนักเรียนลุกขึ้นแล้วก็นำโต๊ะมาต่อกันนะคะอย่าเสียงดังนะใช้วิธีการยกนะคะแล้วก็มาล้อมวงหัวหน้าห้องยกมือขึ้นใครเป็นหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องเป็นผู้อำนวยการแสดงนะคะ

ีนี้น่ะใบนี้นะคะมันจะมีของทุกกลุ่มนะคะเดี๋ยวเอามารวมกันที่หัวหน้านะคะเราจะวันนี้เราจะลงไปในใบกลุ่มไหนก็ได้นะคะยังไม่ต้องเรียบร้อยแต่ใบที่ส่งครูจะต้องเป็นใบที่เรียบร้อยดังนั้นอาจจะเผื่อเขียนผิดเขียนถูกนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกนักเรียนก็เขียนแสดงนะคะว่าจะใช้ก็คือจินตลีลาดอกไม้จินตลีลาอะไรก็ได้นักเรียนเขียนลงไปนะคะเขียนคิดชื่อการแสดงว่าจะแสดงอะไรนะคะโดยใช้เพลงระบำดอกบัวนะคะแล้วก็แบ่งหน้าที่นะคะดังนั้นในวันนี้ก็จะต้องมี2ข้อนี้ก่อนนะคะ2ข้อนี้ก่อนพอครั้งต่อไปนะคะความคืบหน้านะคะนักเรียนก็เขียนมาแล้วก็มาให้ครูดูในครั้งหน้าว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกประชุมกันอีกครั้งนึงดูความคืบหน้านะคะวันนี้ก็แบ่งหน้าที่คิดชื่อเพลงว่าใครทําอะไรนะคะโดยดูในอะไรใบความรู้ที่ครูให้ไปนะคะลงมือปฏิบัติได้ค่ะ

0: ค่ะนักเรียนแบ่งหน้าที่กันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ผู้กำกับไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะผู้อำนวยการแสดงนะคะก็คือหัวหน้าของเราเนี่ยเดี๋ยวมานำเสนอสิคะว่าในห้องของเราเพื่อนๆนะคะได้ทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะนักเรียนปลายทางก็ลองนำเสนอกิจกรรมของตัวเองนะคะว่าใครทำหน้าที่อะไรบ้างเชิญข้างหน้าเลยค่ะเชิญข้างหน้าเลยค่ะเพื่อนๆจะได้รับรู้พร้อมๆกันนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรนะคะ
1: ผู้อำนวยการสร้างนะคะมีแพตตี้ค่ะพิธีกรคือปิงปองกับข้าวกล้องค่ะนักแสดงมีฟิล์มโค้ดข้าวกล้องข้าวปุ้นอลิสแป้งโฟกัสแล้วก็แพตตี้ค่ะผู้กำกับการแสดงมีโค้ดค่ะผู้ช่วยผู้กำกับคือเบลล่ากับเอวาค่ะเป่าขุยมีThank you Burger Bella Eva ณเดชแล้วก็ทามค่ะต้อนรับมีโนเบิลชมพูปิงปองค่ะทำคลิปคือปูนชมพูต้นน้ำฟ้าใสแล้วก็มีโค้ดเป็นช่วยกำกับค่ะสถานที่คือปันอลิสโนเบิลซ่าเหรียญกาต้าเวียค่ะทำการ์ดคือฟาสคือปลายฟ้าข้าวปุ้นบอสไลเฟิลน้ำอิงและเอเชียค่ะช่างแต่งหน้ามีฟิล์มฟ้าใสชมพูข้าวกล้องค่ะ
0: ปรบมือค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะนะคะทุกคนก็ได้รู้นะคะหน้าที่ของตัวเองแล้วดังนั้นเดี๋ยวก็ไปดำเนินการนะคะว่าใครต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยมานัดหมายกันอีกทีหนึ่งนะคะให้ผู้อำนวยการสร้างเขานัดหมายนะคะในการดูความคืบหน้าของการทำงานนะทีนี้กิจกรรมที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะต่อไปนะก็คือนักเรียนต้องทำการ์ดเชิญนะคะอันนี้ก็คือครูเอาการ์ดเชิญของโรงเรียนเรานะคะที่ได้ทำไว้มาให้นักเรียนดูอันนี้ก็มีตัวอย่างของจริงนะคะอันนี้นะคะอันนี้มันเป็นอะไรป๊อปเห็นไหมคะพยกขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นรูปของอาคารราชพฤกษ์ของประชุมราชพฤกษ์ของเรานะคะก็จะมาเขียนตรงนี้อาจจะเป็นนั่นเองอาจจะเขียนตรงนี้เป็นอะไรคะชื่อการแสดงของเราแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกกําหนดการต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างในภาคเรียนนี้ครูไม่ได้บังคับนะคะครูไม่ได้ให้นักเรียนทําในรูปแบบที่ครูอยากจะให้นักเรียนทําครั้งนี้ให้นักเรียนออกแบบเองเลยนะคะอยากจะเอาแบบนี้ก็ง่ายดีเห็นไหมคะเป็นป๊อปอัพง่ายๆนักเรียนก็ทำไมคะเอาเป็นรูปเพื่อนเราเดี๋ยวเอารูปเพื่อนเราถ่ายแต่งตัวสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ว่าชุดการแสดงอะไรหรือภาพสวยๆนะคะใส่ลงไปตามจุดต่างๆนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนะแต่นักเรียนก็สามารถไปออกแบบของตัวเองได้นะคะอันนี้ก็คือการเขียนนะคะการเขียนตัวอย่างการเขียนรูปแบบนักเรียนจะใช้รูปแบบจะเอาเป็นการ์ดเชิญที่เป็นแผ่นเดียวหน้าหลังใส่ซองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่นักเรียนไปออกแบบมาอันนี้ก็คือวิธีการเขียนเนื้อหาข้างในนะคะซึ่งคุณครูก็ได้ให้นักเรียนไว้แล้วนะคะทีนี้มีเรามาสรุปกิจกรรมลำดับขั้นตอนกันดีกว่าว่านักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะคะครูได้ให้ใบกิจกรรมไว้กับนักเรียนทุกคนแล้วหยิบขึ้นมานะคะหยิบขึ้นมาให้ทุกคนช่วยกันเขียนหมายเลขลงไปว่าอันไหนอยู่ลำดับที่1 2 3 4นะคะซึ่งหมายเลขนี่1 2 3 4น่าจะอยู่ตรงไหนนะให้เวลาเขียนนะคะมาเขียนเขียนเขียนช่วยกันดิช่วยกันในกลุ่มลงช่วยกันสิคะว่าอันไหนมันคือขั้นตอนที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7

0: หมดเวลาวางปากกาวางปากกานะคะอ่ะพร้อมหรือยังดูซิว่าใครกลุ่มไหนตอบได้ถูกต้องบ้างเรามาดูกันอันแรกอะไรคะอันที่สองอันที่สาม
1: ภูมิเพื่อมอบหมายค
0: ่ะสี
1: ่
0: ห้าหกเจ็ดเก่งมากเลยใครตอบถูกนะคะเดี๋ยวได้คะแนนพิเศษไปเอาใบมาส่งคุณครูด้วยเขียนชื่อกลุ่มให้ครูด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็น่าจะตอบได้เหมือนกันเนาะนะคะนะคะวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวการแสดงของนักเรียนนะคะครูจะนัดหมายวันที่เราแสดงนะคะอีกครั้งหนึ่งนะว่าจะแสดงวันไหนอะไรอย่างไรพร้อมวันไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามานัดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0 องศาเซลเซียส

0: าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
1: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
2: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
1: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: ฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: How old are you? Where are you from? What do you do? What is your family like? What are your hobbies, interests, or free time activities? What are your special skills? What is your favorite food or travel destination? Who is your favorite actor, actress, or artist? What is your dream? And what do you want to do in the future? To make your introduction interesting, try to add more details or give examples. If you're a student, say what school you go to or what your major is. If you have a job, explain what you do, who you work for, and how you enjoy it. The same goes for when you're talking about a hobby or an interest. Remember to say something more about it, like why you like doing it, how long you've been doing it, and how often you do it. Sounds simple enough, right? Let me give you an example. Hi, my name is Bodo. I'm 18 years old. I'm a student. I'm in the first year at the university. I'm majoring in psychology. I'm from Mae Hong Son, but now I live in Bangkok. I share an apartment with two roommates. I have one brother and two sisters. My brother is Jay, and my sisters are Jane and June. They live with my parents back in Mae Hong Son. I also have two dogs, Leo and Lucky. I kind of miss them very much. I have classes at the university Monday to Friday. After my classes, I usually go to the library to do my homework and then go home to have dinner with my roommates. In my free time, I like to watch movies. I love animated movies. The Secret Life of Pets is my favorite movie. They're pretty funny, the first and the second one. I also like music. Atom Shanagan is my favorite artist and Please is my favorite song. I also like to play badminton and volleyball. I'm not very good at them, but I think it's a good way to exercise. I sometimes play badminton with my classmates at the university sports center after classes. I also like to watch TV series. When I watch series in English, I try to watch them with English subtitles to improve my listening skills and learn new words. I also love traveling. Last year, my family and I went to Rayong. The beaches there were so beautiful and our bungalow had a beautiful view over the ocean. I also love seafood, so I enjoyed eating all the delicious seafood at Rayong. Everything was really good. That was all for me. Thank you.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Bye.
5: ที่คณะเจอมาหลายๆคนเนี่ยการออกเสียง R และ L เนี่ยเป็นปัญหาที่แบบปกติทั่วไปไม่มีในภาษาไทยอะตัว R ก็ไม่ใช่รอเรือ right red ไม่ใช่นะคะตัว L ก็ไม่เชิงรอลิงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆๆๆเพราะอ่านผิดนิดเดียวเอ้าเป็นอีกคำนึงไปเลยวันนี้ค่ะคณะก็เลยจะมาสอนการออกเสียง R และ L ในแบบฉบับของคนไทยแล้วฝึกยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราบอกก่อนนะว่าปากมันต้องทำยังไงนะคะเอาที่ตัว L ก่อนละกันตัว L ลิ้นมันจะแตะที่หลังฟันบนค่ะหรือบางทีมันก็ยื่นออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างลองทำเสียงแบบนี้ก่อนนะลองทำตามได้ไหมคะทั้งที่มาปาก อันนี้ดูเหมือนจะอ้วกยังไงไม่รู้นะคะข้างหลังทีมงานตอนนี้ทุกคนทำหน้าอย่างนี้เลยนะคะ ชอบมากเลยนะคะลิ้นกระดกขึ้นแล้วก็ออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่าง love love แต่เวลาพูดจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้อง love อะไรขนาดนั้นมันจะค่อยๆมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าต้องทำปากยังไงให้ถูกนะคะลองทำไปพร้อมกันเลยนะ love love letter letter อ่ะต่อไปR ค่ะ R มันจะต่างกับ L ตรงที่ตัว R เนี่ยปากมันจะอุ่มๆ มันเหมือนห่อตัวเข้าไปลิ้นกระดกเหมือนเดิมแต่มันไปแตะบนเพดานปากแต่มันอุ่มตัวเข้าไปมันจะมากเลยนะโอเคเอาใหม่อย่างนั้นเลยค่ะถูกต้องค่ะคือเอาลิ้นอะห่อตัวกลับเข้าไปแล้วปากมันจะอุ่มๆนิดนึงประมาณนี้ right rightroll roll อ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองแบบเทียบกันให้เห็นเลยดีกว่าว่าตัว L กับตัว R แล้วที่มันออกเสียงคล้ายกันมากแต่ต่างกันแค่ R กับ L เนี่ยมันต่างกันยังไง Are you ready Let's start. Light. Light. อันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัว L นะคะตัว L กับ right. Right. เห็นความแตกต่างไหมคะมันจะมีวูนิดนึงสำหรับ R คำต่อไปค่ะ Long. Long. อันนี้ตัวอะไรคะตัว L long เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลิ้นเรามันจะออกมานิดนึงแล้วมันก็ไปแตะข้างหน้าๆ long ทีนี้ W R O N G เราลองแบบบิ้วๆเสียงกันก่อนนะ wrong wrong แต่ว่าไม่ต้องแบบ wrong
4: wrong
5: long
4: long
5: wrong
4: wrong
5: ได้แล้วใช่ไหมพอได้แล้วนะต่อไปค่ะอันนี้เป็นคำที่งงที่สุดในประเทศคืออันไหนแปลว่าแก้วอันไหนแปลว่าหญ้า glass glass grass grass ตัว r มันจะมี grr นิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะ fly
4: fly
5: fry
4: fly
5: ไม่ได้ด่าใครใช่ไหมคะปังยื่นออกไป fly นะคะคือถ้าช่วงแรกๆอ่ะมันยากเกินไปก็ลองออกแบบเสอะเสอะเสอะมีเสียง S แล้วก็มีตัว R แล้วก็ I F I fry fly
6: fry
5: fry
6: fry
5: ต่อไป rice เนี่ยแปลว่าข้าวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น lice มันจะแปลว่าเห็บ เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกเสียงให้ชัดเพื่อให้เขารู้ว่าเราหมายถึงข้าวแล้วมันหมายถึงเราอยากกินเหา liceLice. อันนี้คือตัว L แล้วก็มีนิดนึงใช่ไหมคะ Rice ต้องวอร์มก่อนต้องวอร์มก่อน
4: Rice
5: Lice
4: Rice
5: Rice
4: Rice
5: โอเคนะต่อไป Collect Collect Correct Correct มันจะมีนิดนึงเนาะอ่ะทีนี้เทียบกัน Collect Correct Collectcorrect นะคะ play play pray pray play pray ไม่เหมือนกันนะคะมันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้อง ไว้ตลอดเวลาถ้าเป็นตัว r ถ้าเป็นตัว l ต้องและไว้ตลอดเวลานะคะ load load loading loading คอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ย road roadload road คำสุดท้ายค่ะ lock lock อันนี้คือตัว L นะคะต่อไปตัว R rock rock rocker อะไรเงี้ย rock ถ้ายังออกไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรเลยมันโอเคมาก there's nothing wrong with thatนะคะไม่ต้องกังวลออกยังไม่ได้เลยไม่เห็นเหมือนที่พี่ก็ออกมาเลยไม่เป็นไรมันถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟังมันบ่อยๆเงี้ยมีเสียงอะไรที่เขาออกเสียงตัว R ตัว L แล้วก็ฟังบ่อยๆได้ยินชาวต่างชาติพูดแล้วก็พูดตามเลยนะคะแล้วก็ปรับเสียงปรับปากของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำได้เองค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: วันนี้ข่าวเที่ยงครับเราเริ่มดูที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับซึ่งสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่การดูแลของกองทัพภาคที่2รายงานครับว่าเมื่อวานนี้ที่ฐานตำมาเรียนหนึ่งกับได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดกลางป่าแต่ไม่มีเหตุปะทะโดยผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยกันแล้วนะครับเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนั้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของสิ่งดังกล่าวได้และล่าสุดนั้นกองทัพภาคที่2เปิดเผยว่ากัมพูชาได้ส่งตัวนายโยชน์สายน้อยชาวสุรินทร์ที่ไปหาของป่าแนวชายแดนที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษผ่านกลไกของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาโดยเพจของกองทัพภาคที่2รายงานว่าที่จุดผ่านแดนถาวรช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษพลจัตวานิตนารงรองเสนาธิการภูมิภาคทหารที่4ของประเทศกัมพูชาได้ส่งมอบตัวนายโยชน์สายน้อยอายุ58ปีชาวจังหวัดสุรินทร์ให้กับพลตรีกัมปนาทวาพันสุเสนาธิการกองทัพภาคที่2หลังจากนายโยชน์ได้เดินทางเข้าป่าไปหาของป่าบริเวณแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์แล้วก็หายตัวไปตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งการส่งตัวกลับในครั้งนี้เกิดจากกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่ระหว่างกองทัพภาคที่2กับภูมิภาคทหารที่4โดยนายโยชน์ถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาดำเนินคดีในความผิดฐานข้ามแดนโดยผิดกฎหมายถูกควบคุมตัวที่ศาลชั้นต้นจังหวัดอุดรมีชัยภายหลังจากทราบข้อมูลกองทัพภาคที่2ก็ได้มีหนังสือแจ้งให้ภูมิภาคทหารที่4ประเทศกัมพูชาช่วยเหลือจนได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการส่งตัวกลับในวันนี
1: ้ความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นผลสำเร็จของกลไกความร่วมมือชายแดนในระดับพื้นที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามถ้อยแถลงของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาครั้งที่3เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความร่วมมือและการลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนทั้งนี้ค่ะจากการตรวจสุขภาพในเบื้องต้นก็นายโยชน์มีสภาพร่างกายปกติและภายหลังการรับมอบตัวกองทัพภาคที่2จะดำเนินการส่งตัวกลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยพร้อมทั้งจะประสานงานกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลด้านสวัสดิภาพสุขภาพแล้วก็สร้างความมั่นใจให้แก่ครอบครัวและประชาชนต่อไปเมื่อวานนี้เวลาประมาณ 18:25 นาทีกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามาเรียน1ก็ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดขนาดเล็กนะคะจากที่บริเวณป่าทึบด้านหน้าแนววังกำลังห่างออกไปประมาณ200เมตรโดยยังไม่สามารถระบุทิศทางหรือสาเหตุที่ชัดเจนได้เนื่องจากว่าเหตุเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงค่ำแล้วก็มีข้อจำกัดด้านทัศนวิสัยด้วย
0: โดยภายหลังเกิดเหตุนะครับผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้ประสานงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของสิ่งดังกล่าวได้อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยืนยันตรงกันว่าไม่มีการปะทะหรือการยิงตอบโต้เกิดขึ้นในพื้นที่แต่อย่างใดขณะที่กำลังพลทุกนายนั้นปลอดภัยและยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความพร้อมทั้งนี้ครับหน่วยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อป้องกันความเข้าใจความคลาดเคลื่อนและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลนะครับข่าวสารจากหน่วยงานราชการหรือว่าแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นสำคัญครับ
1: และจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความไม่สบายใจค่ะทางฝ่ายปกครองอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็มีการสั่งให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเฝ้าระวังใน27หมู่บ้านที่ติดกับแนวชายแดนนะคะรวมถึงมีการเฝ้าระวังโดรนสอดแนมแล้วก็ป้องกันแรงงานผิดกฎหมายเข้าประเทศด้วยค่ะโดยนายนิรันดร์สุนทรสิรินายอำเภอกาบเชิงสั่งการให้ทุกหมู่บ้านโดยเฉพาะ27หมู่บ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านภายใต้แนวคิดอำเภอพึ่งได้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนอย่างเข้มงวดทั้งนี้นะคะได้กำชับให้มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็ออกตรวจราดตระเวนภายในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่เข้าออกในพื้นที่ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายการกระทำความผิดทางอาญายาเสพติดรวมถึงเฝ้าระวังการก่อเหตุที่อาจจะกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชนค่ะ
0: และนอกจากนี้ครับยังให้เฝ้าระวังสถานที่สำคัญปฏิบัติงานด้านการข่าวติดตามความเคลื่อนไหวในพื้นที่อย่างใกล้ ใกล้ชิดรวมถึงการตรวจสอบแล้วก็เฝ้าระวังโดรนสอดแนมที่อาจใช้หาข่าวหรือว่าพิกัดความเคลื่อนไหวของหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนในอำเภอกาบเชิงระบุว่าแม้สถานการณ์การปะทะจากกองกำลังภายนอกประเทศในช่วงที่ผ่านมาจะมีข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็ตามแต่เนื่องจากอำเภอกาบเชิงมีพื้นที่ติดชายแดนประเทศกัมพูชามีจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมและยังมีช่องทางธรรมชาติอีก16ช่องทางจึงมีความจำเป็นที่ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนต่อไปผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปบริเวณด่านช่องจอมโอสเม็ดก็พบว่าเจ้าหน้าที่ทหารยังคงคุมเข้มห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนายสุเมธสุระอามาตซึ่งเป็นชาวบ้านที่บ้านกระทมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงบอกนะครับว่าชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถเข้าไปหาของป่าได้หลังจากที่มีการประกาศจากทางอำเภอทำให้เกิดความกังวลในระดับหนึ่งและอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางในการเข้าพื้นที่ให้ชัดเจน
2: ตลาดมันก็ซบเซาแล้วก็ชาวบ้านเคยมีรายได้ลงมือก็ไม่มีทีนี้จะหาของป่าก็หาไม่ได้เพราะจริงในอำเภอประกาศไม่ให้เข้านี่เนาะก็ชาวบ้านก็คิดว่าลำบากถ้าเป็นไปได้ก็ยังไงก็ช่วยเกษตรกรแต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่จริงเนาะเขาเจอบ่อยแล้วเขาก็คิดว่าจะคุ้นชินเนาะแต่ในการเตรียมตัวน่ะชาวบ้านเขาก็เตรียมตัวอยู่แล้วล่ะถ้าเพียงแต่ทางการเนาะประกาศเขาจะฟังผู้ใหญ่แหละว่าถ้าให้อพยพเขาก็คงจะอพยพแต่ตอนนี้คิดว่ายังไม่ยัง
1: ทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็มีการโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวระบุนะคะว่าพี่น้องกันทารักษ์บ้านเราอย่าแตกตื่นค่ะไม่มีการรบกันใดๆไม่ต้องเก็บของอพยพถ้ามีเหตุอะไรหน่วยงานของรัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะรีบแจ้งท่านก่อนทันทีอยากให้ฟังข่าวแชร์ข่าวจากหน่วยงานของรัฐ
0: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มองปัญหาไทยกัมพูชาไม่ว่าจะใช้กรอบเจรจาในรูปแบบไหน2ประเทศก็ควรมีการพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าสู่การเจรจาในกระบวนการของกรอบการเจรจานั้นๆโดยในระหว่างการเดินทางเข้าร่วมประชุมบริกส์ที่กรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซนออกมากล่าวในทำนองว่าจะไม่เจรจาทวิภาคีใดๆกับประเทศไทยโดยจะใช้กลไกอันคลอสเพราะมีตัวกลางดำเนินการว่าภายใต้กรอบการเจรจาอันคลอสหรือว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982นอกจากจะมีการเจรจาแบบทวิภาคีแล้วยังมีกลไกของการประนีประนอมโดยทั้งโดยสมัครใจและแบบบังคับโดยเห็นว่าก่อนการเข้าสู่การเจรจาภายใต้อันคลอสนั้นทั้งสองประเทศควรมีการพูดคุยกันก่อนและดูว่าการเจรจานั้นหากไปถึงจุดที่ไม่สามารถไปด้วยกันได้แล้วก็ต้องดูว่ามีกลไกอื่นภายใต้อันคลอสหรือไม
3: ่เราอยากจะมาเจรจาในกรอบของอันคลอสอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลของอาเซียนที่การเจรจาภายใต้อันคลอสมันก็จะมีการเจรจาทวิภาคีหรือมันจะมีกลไกที่เรียกว่ากลไกการประนีประนอมโดยสมัครใจหรือโดยบังคับนะครับแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยก็คือเราอยากจะพูดคุยกันก่อนนะอันนี้ไม่ใช่ทวิภาคีก็สมมติภายใต้44ซึ่งเรายกไปแล้วยกเลิกไปแล้วแต่ขณะนี้ก็คือในกรอบอันคอสเนี่ยเราควรจะมาคุยกันก่อนไหมว่าสองประเทศเนี้ยหนทางข้างหน้าคืออะไรนะครับเราจะเดินหน้ายังไงแล้วเราก็ดูซิว่าเราเจรจาเนี่ยมันไปได้ไกลแค่ไหนนะครับถ้าไปถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะไปไม่ได้แล้วเราก็ดูว่ามันมีกลไกอื่นในภายใต้อันคอสหรือเปล่าซึ่งมันมีทั้งการประนีประนอมแบบสมัครใจการประนีประนอมแบบบังคับแต่ยังไงก็ตามการประนีประนอมเนี่ยจะเป็นบังคับหรือสมัครใจเนี่ยมันไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะครับมันเป็นแนวทางที่ทั้งสองประเทศ

0: อาจจะใช้ในการแก้ไขปัญหาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ออกครับเราไม่ได้ขัดอะไรแย้งกันเลยนะครับคือเราจาก CC เนี่ยเรายกเลิกไปแล้วเรามาอยู่ภายใต้อันคลอสจะเจรจาก็เจรจาภายใต้อันคลอสทำไมลองเจรจากันก่อนนะแล้วก็ดูซิว่าไปถึงจุดไหนถ้าไปไม่ได้นะครับเราก็ลองดูว่ามันมีกลไกอื่นยังไงนะครับ
1: นายเสียศักดิ์ยอมรับว่าน่าจะมีการแต่งตั้งพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธาน JBC ไทยกัมพูชาในส่วนของฝ่ายไทยครับเพราะพลเอกสมศักดิ์นั้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านและมีประสบการณ์ของความมั่นคงที่มาจากกองทัพ
2: ภายหลังจากที่โลกออนไลน์นะคะมีการแชร์ข้อมูลเรื่องของการต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานชาวกัมพูชาค่ะทำให้ล่าสุดค่ะทางรัฐบาลก็ได้ออกมาย้ำบอกว่ายังไม่มีมติอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานชาวกัมพูชานอกระบบจำนวนกว่า 200,000 คนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าตามที่มีการแชร์ข้อมูลทางออนไลน์เกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานกัมพูชากว่า 200,000 คนที่ยังอยู่นอกระบบนั้นเป็นเพียงข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.ที่สะท้อนถึงความต้องการแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการจริงของภาคการผลิตซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กระทรวงแรงงานค่ะนำไปพิจารณาอย่างรอบด้านและรอบคอบย้ำขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตหรือว่ามีมติใดๆในเรื่องดังกล่าวตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลออกไป
1: ขณะที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาฝั่งอีสานตอนล่างนะครับยังพบการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายทางฝั่งกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีทั้งที่เป็นแรงงานกัมพูชาแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่ไปทำงานออนไลน์ที่ฝั่งปอยเปตด้วยล่าสุดเมื่อกลางดึกวันที่14พฤษภาคมครับทหารกองกำลังบูรพาโดยเฉพาะหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงและชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยระหว่างออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณบ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมักปุ้นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วกลุ่มคนเหล่านี้เดินเท้ามาตามเส้นทางธรรมชาติจากกัมพูชามายังประเทศไทยจึงแสดงตัวทำการตรวจสอบพบเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวน8คนเป็นชาวปากีสถาน5คนจีน2คนและไทย1คนจากการสอบถามทราบว่าทั้งหมดนั้นทำงานในพื้นที่ปอยเปตกัมพูชาเดินทางลักลอบข้ามฝั่งมายังประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งสภ.โคกสูงดำเนินการขณะที่คืนก่อนหน้านี้นะครับหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดร่วมกับชุดควบคุมกรมทหารพรานที่13ซึ่งไปซุ่มเฝ้าตรวจป้องกันการกระทำผิดตามแนวชายแดนบริเวณตำบลผ่านศึกอำเภออรัญญประเทศก็ตรวจพบชาวกัมพูชาลักลอบข้ามแดนชุดแรกเจอก่อน3คนในช่วงเวลา 5:00 นต่อมานะครับตี 2:00 พบอีกกลุ่มนี้มาถึง13คนรวมแล้ว16คนลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายโดยใช้ช่องทางธรรมชาติสอบถามนะครับเบื้องต้นนั้นทั้งหมดต้องการเข้ามารับจ้างทำงานในประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งดำเนินคดีต่อไป
2: ส่วนกรณีที่มีชาวต่างชาตินะคะก่อเหตุพังประตูอัตโนมัติสนามบินสุวรรณภูมิหลังจากที่ไม่พอใจที่ผ่านเข้าประตูไม่ได้นะคะเรื่องนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดมีการสั่งปรับเกือบครึ่งล้านนะคะพร้อมกับขึ้นบัญชีดำห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตค่ะ

0: ก็เป็นภาพช่วงที่นายลีเว่ยอายุประมาณ30ปีสัญชาติจีนนะคะเดินเข้าช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติแต่ว่าไม่ดําเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเครื่องค่ะจึงไม่ทํางานเป็นเหตุให้นายลีเว่ยไม่พอใจแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยแหละพังประตูของเครื่องจนเสียหายพลตํารวจตรีเชิงรนริมพดีโฆษกสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าเหตุเกิดเมื่อวันพุธที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 14:00 นหลังเกิดเหตุนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามเข้าไปควบคุมตัวนายลีเว่ยแต่ก็ถูกตอบว่าทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยถ้อยคำที่หยาบคายค่ะแล้วก็พยายามที่จะเข้ามาทำร้ายจนภรรยาของนายลีเว่ยเนี่ยแหละค่ะต้องเข้ามาห้ามปรามเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำและปรับนอกจากนั้นยังต้องชดใช้ค่าเสียหายของช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติมูลค่าความเสียหายเนี่ยประมาณ 450,000 บาทค่ะมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งก็มีอัตราโทษสูงสุดจำคุก1ปีปรับ 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งพนักงานสอบสวนค่ะจะดำเนินการส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการในวันนี้ด้วยนอกจากนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็สั่งเพิกถอนวีซ่านายลีเว่ยแล้วก็สั่งให้ลงข้อมูลเป็นบุคคลต้องห้ามในระบบของสตม.หรือว่าแบ็คลิสต์เนื่องจากว่ามีพฤติการเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคมห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตพร้อมกับสั่งการให้ติดตามผลการดำเนินคดีจนถึงที่สุดแล้วเมื่อสิ้นสุดคดีค่ะก็ให้ผลักดันนายลีเว่ยกลับประเทศต่อไป
1: ดูเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์กันนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็เดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยสถิติ4เดือนแรกของปีนี้มีจำนวน 121,921 คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 7.48,000 ล้านบาทครับแต่ยอดคดีเริ่มลดลงผลมาจากมาตรการเตือนภัยรวมถึงการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและก็เว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายทุกรูปแบบเพื่อเป็นการตัดช่องทางการก่ออาชญากรรมของมิจฉาชีพนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ช่วง4เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่1มกราคมถึง30เมษายนมีจำนวนคดีที่รับแจ้งความเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์รวมถึงแผนประทุษกรรมของสแกมเมอร์รวม 121,921 คดีมูลค่าความเสียหาย 7.48,000 ล้านบาทโดยพบรูปแบบการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการมีจำนวนคดีสูงสุด 85,215 คดีคิดเป็น 69.9% ของคดีทั้งหมดความเสียหายเฉลี่ย 15,727 บาทต่อคดีสูงสุดเดือนมีนาคมก่อนที่จะปรับลดลงในเดือนเมษายนสะท้อนถึงผลของมาตรการการเตือนภัยขณะที่กลุ่มหลอกลวงให้ลงทุนนั้นสร้างความเสียหายมูลค่าสูงสุดนะครับ 5,997.7 ล้านบาทหรือว่า 80.2% ของมูลค่าทั้งหมดเฉลี่ยต่อคดีคือ 166,449 บาทแต่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่มกราคมซึ่งมี 11,146 คดีและเหลือ 6,642 คดีในเดือนเมษายนเท่ากับลดลง 34.5% สะท้อนถึงผลการปฏิบัติการของศูนย์ ACSC ในการรับเรื่องของ AOC และการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดต่อเนื่องส่วนของกลุ่มการโจมตีทางเทคนิคเชิงรุกและก็คดีช่อโกงเทคโนโลยีอื่นๆนั้นที่ต้องอาศัยทักษะของทางด้านเทคนิคของคนร้ายถือว่าน้อยที่สุด673คดีคิดเป็น 0.55% แต่ว่าค่าเฉลี่ยความเสียหายต่อคดีนั้นกลับอยู่ที่ 211,686 บาทถือว่าสูงที่สุดและก็เป็นภัยคุกคามขั้นสูงโดยพบว่ามีการขยายตัวอย่างน่ากังวลโดยเฉพาะเดือนมีนาคมมี385คดีมาจากการฟิชชิงแฮกกิ้งขนาดใหญ่และก็คดีของ Romance Ransomware นะครับโปรแกรมในการเรียกค่าไถ่ที่มีมูลค่าต่อคดีเนี่ยพุ่งสูงมากรัฐบาลจึงขอเตือนนะครับอย่าหลงเชื่อกดลิงก์หรือว่ากรอกข้อความที่ส่งมาทางแอปพลิเคชันหรือว่าแพลตฟอร์มและอย่าหลงเชื่อหน่วยงานหรือผู้ที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่โดยให้ติดต่อสอบถามไปยังต้นสังกัดที่ถูกแอบอ้างก่อนจะทำธุรกรรมทุกครั้งรวมทั้งขอให้ตรวจสอบไปยัง SEC Check First นะครับก่อนที่จะมีการลงทุนเพื่อสำคัญเลยอย่าเพิ่งโอนเงินโดยเด็ดขาดหากยังไม่ได้ตรวจสอบบัญชีปลายทางเสียก่อน
0: รองนายกรัฐมนตรีค่ะได้หารือกับเอกอัครราชทูตออสเตรเลียเพื่อที่จะเดินเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมกับมีการสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD และยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ นางสาวแองเจล่าแมคโดนัลเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีให้ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่พร้อมหารือถึงความร่วมมือในหลายมิติทั้งการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ของไทยภายในปี2571โดยไทยได้ขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน OECD ภายใต้กรอบความร่วมมือประเทศลุ่มแม่น้ำโขงออสเตรเลียไม่อย่างต่อเนื่องพร้อมกับเห็นพ้องกับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายร่วมโดยได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนอกจากนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายยังยินดีต่อผลสำเร็จของแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียฉบับที่1โดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ด้านเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนโดยพร้อมต่อยอดความร่วมมือในประเด็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในอนาคต
1: ตำรวจไซเบอร์ก็เตือนภัยประชาชนนะครับหากมีสินค้ามาส่งที่บ้านต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนที่จะจ่ายเงินหากไม่ได้อย่างที่เราสั่งเอาไว้เนี่ยนะครับอย่ารับของโดยเด็ดขาดเพราะนั่นอาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพที่ลงทุนส่งของและหลอกให้เก็บเงินปลายทางจากประชาชน
2: เคยไหมครับไม่ได้สั่งของแต่ด้านส่งพัสดุมาถึงบ้านและเรียกเก็บปลายทางอีกครับเจอแบบนี้อย่าเพิ่งจ่ายโดยเด็ดขาดนะครับเพราะนี่คือกลโกงมิจฉาชีพถึงยอดน้อยแต่กินรอบวงนะครับ
1: ตำรวจไซเบอร์ครับได้เผยแพร่คลิปเตือนภัยมิจฉาชีพนะครับที่ใช้วิธีการส่งของที่มีมูลค่าน้อยๆเช่นยาสีฟันหรือว่าหน้ากากอนามัยห่อเล็กๆเพื่อส่งมาเก็บเงินปลายทางหากประชาชนไม่ทันสังเกตหรือว่าตรวจสอบยอมจ่ายเงินไปเพราะคิดว่าคนในบ้านสั่งไว้ก็จะกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่ใช้วิธีลงทุนน้อยระดมส่งของราคาถูกไปตามบ้านเรือนแต่ว่าผลตอบแทนที่กลับมาเนี่ยเป็นจำนวนมาก

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: ปู่คะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
2: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปยังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
3: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆ เดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มันที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
4: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: โอ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
3: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: นั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: อ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม

0: สวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางทุกท่านค่ะวันนี้พบกับครูบุ๊ครัฐลิกาอ่อนน้อมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในรายวิชา
1: การงานการเงิน
0: ทราบไหมคะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องอะไร
1: งานเงิน
0: รู้ได้ไงเอาคุณครูเอาขึ้นให้ดูซึ่งวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันเรื่องงานแกะสลักก่อนหน้านี้เราเรียนรู้ไปเรื่องอะไรบ้าง
2: การร
0: ้
2: อย
0: อุบะงานใบตองใบตองห่ออะไรคะ
2: ห่อขนม
0: ห่อขนมแล้วขนมมีทรงอะไรบ้างที่หนูเรียนไปแล้ว
3: ทรงส
0: ู
3: ง
0: ทรงสูงทรงเตี้ยนะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้1. อธิบายความหมายและความสำคัญของงานแกะสลัก 2. เข้าใจขั้นตอนและวิธีการแกะสลัก 3. ปฏิบัติการแกะสลักแตงกวาและถั่วฝักยาวได้ถูกต้องตามขั้นตอน 4. มีความอดทนประณีตใส่ใจในการปฏิบัติกิจกรรมนะคะวันนี้เด็กๆจะได้แกะสลักอะไรเอ่ย
4: แตงกวา
0: แตงกวากับอะไร
4: ถ
0: ั่วฝักยาวทบทวนกันก่อนประเภทของงานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทยมีทั้งหมดกี่ประเภท
1: 4
0: 1เลยคือง
5: านแกะสล
0: ักเพราะว่าจำอันนี้ได้ก็เลยตอบงานแกะสลักใช่ไหมทบทวนอ่านไปพร้อมกัน

0: ถูกต้องซึ่งงานแกะสลักวันนี้นะคะคือการนำวัสดุต่างๆมาเปลี่ยนแปลงรูปทรงโดยการใช้เครื่องมือแกะหรือขูดวัสดุเพื่อนำเอาส่วนของวัสดุที่ไม่ต้องการออกจากชิ้นส่วนใหญ่ซึ่งทำให้เกิดรูปร่างรูปทรงลวดลายความสวยงามต่างๆมีใครเคยแกะบ้างไม่มีหรอแกะสลักยางลบไม่อันนี้เล่นครูว่าแกะเล่นเคยแกะอะไรบ้างเดี๋ยวเคยแกะอะไรแกะองุ่นเพื่อนได้รางวัลด้วยใช่ไหมแข่งแกะผักและผลไม้เพื่อรับประทานอะตบมือให้เพื่อนหน่อยคุณครูจำได้สองคนเลยได้รางวัลด้วยนะคะทีนี้วันนี้คุณครูมีสื่อวิดิทัศน์เกี่ยวกับงานแกะสลักเรามาดูกันซิว่าทำไมถึงครูต้องนำเรื่องงานแกะสลักมาให้นักเรียนดูในวันนี้พร้อมหรือยัง
1: พร้อม
0: พร้อมแล้วพบกันในช่วงถัดไปในช่วง

ผักผลไม้เนี่ยริเริ่มมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นความงามที่ไม่คงทนทำแล้วมันสูญสลายไปตามกาลเวลามันเป็นเสน่ห์ของเครื่องสดพวกแกะสลักผักผลไม้ถึงแม้มันจะเป็นความงามระยะสั้นแต่มันก็เป็นเสน่ห์ของมันแล้วก็เสน่ห์ของมันคือการใช้มีดเพียงเล่มเดียวมาตัดเกลาแล้วก็แกะให้เกิดลวดลายต่างๆบนพื้นผิวผลไม้ที่มีความแตกต่างกันงานทำด้วยมือครับทำให้กลีบดอกต่างๆลวดลายจะอ่อนช้อยกว่างานที่ใช้เครื่องมือเป็นงานหัตถกรรมที่ต้องใช้ความรู้สึกอารมณ์แล้วก็สุนทรียะอย่างเช่นทำกลีบดอกแต่ละกลีบครับต้องใช้จังหวะในการลงมีดแล้วก็ความสุนทรียะแล้วก็ความชำนาญคุณค่าของมันก็คือมันเหมือนศิลปะของบรรพบุรุษครับที่สืบทอดมาเหมือนเราเป็นคนรุ่นใหม่ก็มันเป็นศิลปะที่ทำยากแล้วก็ต้องใช้ความชำนาญเลยคุณค่าในการอนุรักษ์แล้วก็ต้องใช้ทักษะในการสืบสานด้วยครับ

สวัสดีครับผมณรงค์กสิณสิทธิ์ครูเบียร์ครับเป็นช่างแกะสลักผักผลไม้ครับจุดเริ่มต้นน่าจะเป็นความสนใจตั้งแต่สมัยเด็กครับสมัยประถมศึกษาจะมีหลักสูตรแกะสลักในวิชากพอ.เราศึกษาสนใจพวกงานศิลปะว่าทำไมศิลปะจากมีดเล่มเดียวทำให้เกิดลวดลายแกะสลักบนพื้นผิวผลไม้ได้อย่างสวยงามนั่นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราให้หันมาสนใจวิชาแกะสลักผักผลไม้ครับตอนที่ได้เห็นได้ฝึกฝนมันก็เหมือนเรียนไปตามระบบที่เราก็ได้ฝึกฝนรู้สึกชอบพอเกิดความชอบแล้วทำให้เราศึกษาลงลึกกับเนื้องานสิ่งที่เราชอบสมัยก่อนจะมีหนังสือสกุลไทยมันจะมีลายปักคอลัมน์งานแกะซึ่งเป็นผลงานของท่านอาจารย์เพ็ญพันธ์สิทธิไตรศิลปินแห่งชาติเลยทำให้เกิดเห็นปุ๊บสนใจในงานว่าทำไมสวยเพราะเอิญก็ได้รู้จักท่านด้วยตามงานประกวดหรือว่าเป็นลูกศิษย์คอยช่วยเหลืองานที่บ้านท่านนี่ครับก็ได้ศึกษาจากท่านตรงนั้นแล้วก็เอามาประยุกต์มาเป็นอินสปิเรชันตลอดจนการทำงานในปัจจุบันแรกๆครับทำเพราะใจรักทำไปเรื่อยๆหลังๆมางานบางอย่างเนี่ยก็น่าจะสืบสานไว้เพราะสมัยนี้เห็นได้ยากแต่ว่าน่าดีใจครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ก็หันมาสนใจงานแกะสลักผักผลไม้มากขึ้นช่วงที่ฝึกฝนแรกๆก็เรียนกับอาจารย์ด้วยสมัยนั้นแล้วก็ฝึกที่บ้านฝึกด้วยตัวเองบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมันคืออะไรพอเรามาฝึกเองทำเองมันจะเกิดการเรียนรู้ว่าอ๋อสิ่งที่อาจารย์ท่านบอกเป็นอย่างนี้ตอนนั้นครับยากครับเราไม่รู้ว่าจังหวะการลงมีดจังหวะความลึกของเนื้องานจะทำยังไงให้ชิ้นงานแกะแล้วลอยตัวออกมาสำหรับงานชิ้นแรกรู้สึกว่าผลงานออกมาไม่ค่อยดีครับรู้สึกว่าจะเป็นแกะมะเขือเปราะซึ่งมันยากตรงที่ว่ามันมีความเปราะบางงานแกะสลักนะครับส่วนมากครับทำแรกๆเนี่ยก็จะไม่ได้สวยงามมันต้องอาศัยการฝึกฝนไปเรื่อยๆแล้วผลงานจะออกมาดีตามที่เราฝึกฝนครับแรกๆอาจจะไม่ได้สวยมากแต่ว่าถ้าเราตั้งใจเนี่ยผลงานก็ออกมาดีทุกวันนี้ก็ยังฝึกไปเรื่อยๆเหมือนการพัฒนาเพราะว่าศิลปะครับมันไม่มีคำว่าสิ้นสุดถ้าคนเราคิดว่าสิ้นสุดเนี่ยมันจะหยุดการพัฒนาในตัวเองการพัฒนาเนี่ยเหมือนการต่อยอดการใช้กระบวนการใหม่ๆเข้ามาประยุกต์กับงานแกะสลักผักผลไม้ให้เกิดมีความหลากหลายของในเวอร์ชันนั้นครับความสนุกคือการที่เราเอาผลไม้ต่างๆแต่ละสีแต่ละชนิดมาแกะสลักให้ลวดลายที่แตกต่างกันเพราะผลไม้แต่ละอย่างเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกันทีนี้เราก็ต้องใช้ความสามารถความชำนาญเนี่ยมาแกะสลักผักผลไม้ตัวนั้นให้เกิดความสวยงามลักษณะเฉพาะของผลไม้ตัวนั้นเป็นจุดที่เหมือนว่าท้าทายตัวเองแล้วก็สนุกความยากของงานแกะสลักน่าจะเป็นตัววัตถุดิบเพราะว่าอย่างที่ครูบอกว่าผลไม้แต่ละมันจะมีความแตกต่างกันเราต้องศึกษาด้วยว่าผลไม้แต่ละตัวเนี่ยลักษณะโครงสร้างของมันเป็นยังไงครูคิดว่ากว่าจะได้ชิ้นงานนึงเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานของทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนอย่างแกะสลักเนี่ยต้องใช้ความอดทนอย่างสูงอย่างที่บอกของสดมันมีระยะเวลาของมันถ้าเราแกะนานเกินไปผักผลไม้ก็จะอยู่ไม่ได้นานเราต้องอาศัยระยะเวลาที่พอเหมาะอย่าแกะนานจนเกินไปแล้วก็ลวดลายต่างๆเนี่ยก็ลงให้พอเหมาะถ้าเราแกะนานเกินไปเนี่ยทำให้สภาพผลไม้เนี่ยเกิดความช้ำแล้วก็ไม่น่าทานได้คุณสมบัติการแกะสลักผักผลไม้เนี่ยต้องอาศัยความอดทนและความชอบคนเราต้องชอบก่อนความชอบเนี่ยจะทำให้เป็นบ่อเกิดของความอดทนในการฝึกฝนคนเราอ่ะถ้าขาดความชอบแล้วอ่ะกูคิดว่าจะลงในเนื้องานหรือว่าศึกษาแล้วจะไม่ได้นานก็อยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยศึกษางานเยอะๆเพราะว่าศิลปะขนาดนี้ก็เป็นศิลปะประจำชาติไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วก็อยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยพยายามเอางานแกะสลักผักผลไม้มาใช้ให้ได้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันมากที่สุดอย่างปัจจุบันนี้ที่ครูทำงานคือเปิดสอนแกะสลักเพื่อเผยแพร่งานแกะสลักเนี่ยให้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติแล้วก็น้องๆเยาวชนหลายท่านเนี่ยก็ศึกษางานพวกนี้อยู่แล้วก็ทำออกมาได้สวยก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่มาสืบสานงานพวกนี้ท่านหน้าที่ของคนรุ่นเก่าหมดลงก็คนรุ่นใหม่เนี่ยครับก็ต้องสืบทอดงานต่อการแกะสลักผักผลไม้เนี่ยผูกพันครับ

ว่าเป็นสิ่งที่เราทำทุกวันอย่างที่บอกว่าเราทำวิจัยรักแล้วก็ความชอบด้วยทำให้เราทำงานพวกนี้ได้นานๆเป็นธรรมดาครับคนเราถ้าได้รับความชื่นชมเนี่ยก็จะเกิดความภูมิใจในการทำงานรู้สึกว่าพอใจมีความสุขบางทีคำชมอย่างเดียวไม่ได้บางทีต้องมีคำติพวกนี้แหละครับมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราพัฒนาผลงานในจุดนั้นเพื่อให้มันมีความลงตัวครับความรู้สึกก็ดีใจครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นอินสปิเรชันให้กับนักแกะรุ่นใหม่หรือว่าช่างรุ่นใหม่เนี่ยสนใจงานของเราแล้วเอาไปต่อยอดคือของพวกนี้ต่อให้เราตายแล้วเอาไปไม่ได้สิ่งที่ทิ้งไว้ก็คือศิลปะเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ดูแล้วก็ใครจะเอางานของครูไปต่อยอดเนี่ยครูไม่ได้ติดว่าเราต้องห่วงวิชาบรรพบุรุษได้สรรสร้างขึ้นมาดังนั้นครูคิดว่าครูมีหน้าที่ทำและสร้างสรรค์ไม่ใช่มีหน้าที่เป็นความเป็นเจ้าของครับความสุขที่ได้รับจากการกัดสลักเราเหมือนเป็นผู้ให้เราให้เราทำสิ่งต่างๆเนี่ยรุ่นลายใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นมาก็ให้คนรุ่นหลังหรือว่าเยาวชนเนี่ยที่มีใจรักสืบสานเรียนรู้งานของเราเรามีหน้าที่สืบสานมีหน้าที่สร้างผลงานใหม่ๆปัจจุบันนี้ก็พยายามสืบสานอยู่อย่างเช่นงานอนุรักษ์ครูก็ยังสืบสานอยู่แล้วงานแบบประยุกต์ศิลป์เนี่ยครูก็ประยุกต์ขึ้นมาให้สอดคล้องกับสังคมก็จะสืบทอดควบคู่ไปด้วยกันแล้วก็ทำงานแกะสลักทุกวันครับมีความสุขครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราสึกว่าภูมิใจพอทำแล้วรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็สุขใจที่ได้ทำไม่เคยคิดที่จะหยุดทำครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราชอบแล้วก็ทำได้ไปเรื่อยๆทำได้จนกว่าที่ว่าจะทำไม่ได้แล้วทั้งปัจจุบันและอนาคตก็สืบสานต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าศิลปะแกะสลักเนี่ยเป็นศิลปะงานศิลป์ประจำชาติไทยมีความอ่อนช้อยแล้วก็สวยงามครูก็อยากสืบทอดงานพวกนี้ครับให้อยู่ไปนานๆเพื่อไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา

0: เป็นอย่างไรบ้างกับคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่
1: ภูมิใจ
0: ภูมิใจสวยน่ารับประทานไหม
1: น
0: ่ารับประทานนะคะขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์จากไทย PBS เรื่อง
1: ใช่

0: ด็กๆอยากฝึกแกะสลักสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะคะขอตัวแทนนะคะบอกคุณครูหน่อยว่าดูสื่อวิดิทัศน์เมื่อสักครู่รู้สึกอย่างไรบ้างกลุ่มไหนเชิญค่ะยกมือสูงมากตัวสูงเพื่อนตัวสูงใช่ไหมคะรู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากรับชมวิดิทัศน์แล้ว
1: รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็มีความสวยงามมากแล้ว
0: ภูมิใจอะไร
1: ภูมิใจที่เขาสลักครับแกะสลักผลไม
0: ้ภูมิใจในการ
1: แกะสลักผลไม้
0: แกะสลักผลไม้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยใช่หรือไม
1: ่ใช่ครับ
0: ใช่ขอบคุณค่ะเชิญนั่งมีตัวแทนผู้ชายและครูบุ๊กขอตัวแทนผู้หญิง1คนกลุ่ม5มั้ยกลุ่ม2อีกแล้วกลุ่ม2ได้คะแนนนะ
2: รู้สึกอยากแกะสลักค่ะ
0: รู้สึกอยากแกะสลักถ้ามี2ชิ้น1ชิ้นหั่นแบบปกติอีก1ชิ้นหั่นตกแต่งสวยงามเลยหนูเลือกรับประทานชิ้นไหนคะ
2: ชิ้นที่ตกแต่งสวยงามค่ะ
0: เพราะอะไร
2: เพราะว่ามีความสวยน่ารับประทาน
0: ม
2: ี
0: ความสวยและน่ารับประทานขอบคุณค่ะอะตบมือด้วยมาดูประเภทของงานแกะสลักบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นหนึ่งในประเภทของงานแกะสลักที่หนูเห็นมีงานแกะสลักอะไร
3: ผลไม้
0: ผลไม้นะคะจัดอยู่ในงานแกะสลักของเนื้ออ่อนเป็นผลงานสร้างสรรค์ลวดลายลงบนผักผลไม้หรือวัสดุเนื้ออ่อนเช่นสบู่เทียนผลไม้โดยใช้เครื่องมือที่มีความแหลมคมนิยมใช้ตกแต่งอาหารนะคะหรือทำเป็นของขวัญได้ด้วยในรูปภาพนี้เป็นรูปแกะสลักอะไร
3: เทียน
0: ส่วนใหญ่จะใช้ในเทศกาลอะไรเอ่ย
3: แห่เทียนเข้าพรรษา
0: แห่เทียนเข้าพรรษาเทศกาลช่วงวันเข้าพรรษานะคะประเภทที่2คืองานแกะสลักไม้เนื้ออ่อนเคยเห็นบ้างไหม
3: เคยเห็นค่ะ
0: ดูรูปที่ครูเคยเห็นบ้างไหม
3: เคย
0: ส่วนใหญ่ที่หนูเห็นเขานิยมแกะเป็นรูปสัตว์ใช่หรือไม
4: ่ใช
0: ่สัตว์อะไรบ้าง
3: ช
0: ้
3: าง
0: ช้าง
4: กว
0: าง
4: ว
0: ัวด้วยนะคะอะไรนะ
3: กระบือ
0: กระบืออ่ะพอมาดูกันว่างานแกะสลักไม้เนี่ยเป็นศิลปะกรรมทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาหลายปีเลยซึ่งลวดลายการแกะสลักมักจะสืบทอดประเพณีโบราณซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติไทยนะคะในรูปนี้มีรูปอะไรบ้าง
4: ช้าง
3: กระบือ
0: มีเหมือนเลยที่หนูตอบคุณครูนะคะอันนี้เป็นเพียงรูปตัวอย่างต่อไปก่อนจะแกะสลักได้เราต้องรู้จักวิธีการแกะสลักผักและผลไม้ในชีวิตประจำวันซึ่งวันนี้คุณครูเตรียมมาให้ด้วยเป็นการยกตัวอย่างนะคะวิธีการแรกคือการปอกการทำวัตถุที่มีเปลือกออกโดยการใช้มีดหรือใช้มือปอกเช่นการปอกส้มใช้อะไรปอกส้มอ่ะ
4: ม
0: ือและในรูปปอกอะไร
4: แอปเป
0: ิลนะคะต่อมาเป็นการกรีดการทำวัสดุให้เป็นรอยหรือแยกออกจากกันโดยใช้ของแหลมคมกดลงบนวัสดุนั้นแล้วก็กรีดออกไปเคยทำไหม
3: เคย
0: ทำจริงเหรอ
3: จริงทำกับลิปปิ้น
0: ทำกับลิปปิ้นอันนี้เป็นทำกับอะไรไม่ใช่ผักชีลูกผักอะไร
3: ต
0: ้นหอมนะคะอันนี้เป็นรูปต้นหอมต่อมาการเกาการตกแต่งวัสดุที่ยังไม่เกี้ยงให้เรียบยิ่งขึ้นโดยใช้มีดหั่นคมออกนะคะเป็นเส้นและขุดขาเนี่ยให้มันเกี้ยงลงดูรูปนี้อันนี้ยังไม่ได้ทำเห็นด้านหลังไหมอันนี้เกิดการเกาแล้วเรียบร้อยนะคะไม่มีผิวขุขะต่อมาการคว้านการทำวัสดุซึ่งมีส่วนที่เป็นแกนหรือเป็นเม็ดออกจากการโดยใช้เครื่องมือที่มีปลายแหลมคมแทงลงตรงจุดที่ต้องการคว้านแล้วขยับไปรอบๆ จนแกนหลุดค่อยๆแคะหรือดุลออกเช่นการคว้านเงาะนอกจากเงาะมีอะไรอีกที่ต้องใช้วิธีการคว้านได้บ้าง
3: ลำไย
0: ลำไย
3: ม
0: ังคุดหรือละมุดหนูหมายถึงอะไรลิ้นจี่ด้วยเงาะคุณครูบอกแล้วมีหลายอย่างเลยนะมะปางรู้จักไหมคะ
3: รู้จัก
0: มะปาง
3: มะยงชิด
0: เป็นยังไง
3: สวย
0: สวยงามมากวันนี้เด็กๆจะได้ทดลองการแกะสลักนะคะถั่วฝักยาวและแตงกวานะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผักในเครื่องจิ้มซึ่งเครื่องจิ้มหมายถึงผักที่รับประทานเครื่องเคียงกับน้ำอะไร
3: น
0: ้ำพริกนะคะแกะอันไหนเลยดีฟักทองเลยดีไหมวันนี้ไม่ดีไม่เสร็จแน่คุณครูว่านะคะวัสดุอุปกรณ์วันนี้1มีดแกะสลัก2มีดเล็กนะคะ3ถั่วฝักยาวแล้วก็4แตงกวาเดี๋ยวไปดูคุณครูสาธิตวิธีการทำกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูมีตัวอย่างนะคะการแกะสลักผักเพื่อกินคู่กับน้ำพริกนะคะมาดูกันว่าผักมีอะไรบ้างอะไรลูกอะไรคะไม่แลอะไรคะแลแดแลดิสต่อมารู้จักอยู่แล้วอะไรเร็วเรียนไปแล้วที่มือครูที่มือครูถั่วพูเอาต่อมา
3: แตง
0: กวาเรียนไปแล้วเรียนไปแล้วเรื่องผัก
3: ถั่วฝักยาว
0: โอเคอันนี้ละกันเป็นรูปอะไรเอ่ย
3: ดอกไม
0: ้อันนี้มะเขือสีอะไรคะมะเขือม่วงนะคะแต่ว่าวันนี้คุณครูจะมาสาธิตวิธีการทำแตงกวานะคะและถั่วฝักยาวเป็นแบบนี้นะขั้นตอนแรกเลือกแตงกวาก่อนนะคะให้มีลักษณะไม่ใหญ่หรือเบาจนบางเบาเกินไปเพราะด้านในเนี่ยมันจะฟีบนะคะจากนั้นตัดส่วนที่เป็นหัวนะคะออกเราจะใช้ลักษณะแตงกวาให้มีชิ้นแบบนี้นะคะต่อไปเราจะใช้มีดแกะสลักมีแกะสลักมี2แบบให้เลือกแบบที่ถนัดได้เลยนะคะวิธีการจับจับเหมือนดินสอเด็กๆ เห็นปลายมีดไม้แหลมมากแล้วก็คมมากด้วยความคมของมีดด้านนี้ก็คมนะคะเพราะฉะนั้นควรใช้แบบระมัดระวังคุณครูจับแบบดินสอไม่ต้องกรีดไม่ต้องกรีดระวังด้วยเริ่มจากขวานไส้ออกเมื่อกี้หนูตอบคุณครูแล้วว่าวิธีการทำผักแกะสลักมีขั้นตอนหลายแบบเช่นการปอกการขวานถ้าไม่ออกก็คือกลับด้านทำอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมออกหรือยังสะอาดยังคะยางทำให้สะอาดด้วยนำไส้ของแตงกวาออกให้หมดเลยต่อไปคุณครูจะทำลายขอบด้านข้างตรงนี้นี่นะคะอันนี้เป็นแบบลายเล็กๆตัวอย่างที่ครูเตรียมมาอันนี้ใหญ่หรือเล็กมี2แบบเลือกทำได้เลยเริ่มจากครั้งที่1 นะคะนำมีดเนี่ย ลงไปเฉียงเล็กน้อยและครั้งที่2วางลงไปตรงรอยตัดค่ะออกมาแล้วกินไม่ได้ยังไม่เสร็จเลยอีกครั้งนะทำให้รอบๆเลยค่ะวิธีการเดิมครั้งที่1วางมีดลงไปเฉียงเล็กน้อยครั้งที่2เช่นกันจับมีดแกะสลักให้ถนัดนะระวังมีดบาดด้วยกลุ่ม6ไม่ตั้งใจดูคุณครูทำไม่ได้แน่ทำไม่ได้แน่จะครบรอบแล้วจะครบยอดจะครบรอบ
5: จะครบรอบแล้ว
0: ยังไม่เสร็จเลยนำเศษออกให้หมดนะคะเสร็จแล้ว1ด้านเหลืออีก1ด้านทำแบบเดียวกันเลยวันนี้คุณครูจะให้ส่งงานเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มละ1ชิ้นแต่เดี๋ยวจะบอกว่าต้องทำอย่างไรบ้างแตงกวาของครูใกล้จะเสร็จแล้วคุณครูทำเร็วไหม
6: เร็ว
0: แล้วหนูคิดว่าหนูทำเร็วไหม
6: เร
0: ็
6: ว
0: ต่อไปเป็นถั่วฝักยาวตัดก่อนนะคะให้มีลักษณะเป็นการหั่นแบบอะไรแบบอะไรแบบแท่งหรือหั่นแบบไม้อะไรนะไม้ขีดเด็กๆดูที่มือคุณครูเห็นเส้นของถั่วฝักยาวไหมคะ
6: เห็น
0: มี2เส้นแล้วก็มี1เส้นแล้วก็เวลาจะหั่นห้ามหั่นตรงเส้นเราจะแต่งถั่วฝักยาวเป็นแบบนี้กีบถั่วที่ผ่าออกมาจะอยู่ระหว่างนะคะระหว่างเส้นไม่โดนเส้นนะดูจับถั่วให้แน่นคล้ายๆวิธีการปอกห้ามโดนเนื้อข้างในนะคะจะแค่ตรงเปลือกเท่านั้นนี่นะอีกข้างหนึ่งถ้าอยากให้ถั่วเนี่ยกีบบานเยอะๆหรือเปลือกบานออกมาเยอะๆให้นำไปล้างน้ำหรือแช่น้ำก่อนนะคะปลายถั่วของเด็กๆก็จะบานออกแบบนี้เด็กๆต้องทำจนครบเลยแล้วก็นำถั่วมาใส่ลงไปในแตงกวาครูสาธิตวิธีการใส่ให้ดูพอยังครูใส่พอยังพอไหมพอหรือไม่พอไม่พอเห็นไหมว่ายังหลวมอยู่ต้องใส่ให้แน่นเลยไม่งั้นถั่วฝักยาวหนูจะหลุดออกจากแตงกวาค่ะครูใส่ให้แน่นเลยพอไหมก็จะได้แบบนี้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสามารถใช้ถั่วฝักยาวเนี่ยหั่นตามคุณครูได้เลยนะคะแล้วก็แตงกวาก็ฟันเม็ดออกนะคะสำหรับโจทย์ในวันนี้พร้อมฟังโจทย์หรือยัง
6: พร้อม
0: ให้นักเรียนรังสรรค์ถั่วฝักยาวหรือแตงกวานะคะโดยไม่มีวิธีการกำหนดให้สวยงามแต่ต้องใช้ขั้นตอนในการแกะสลักจากนั้นเพื่อนๆในห้องก็จะเป็นคนประเมินคะแนนให้1กลุ่มต้องส่งคุณครูกี่ชิ้น
7: 1
0: 1ชิ้นนะเดี๋ยวเด็กๆมารับอุปกรณ์ด้านหน้าได้เลยค่ะ

0: เด็กๆได้รับอุปกรณ์ไปครบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ค่ะนักเรียนปลายทางค่ะเตรียมอุปกรณ์ครบหรือยังคะครบแล้วแน่นอนเช่นกันค่ะงั้นเรามาลงมือทำกันเลยพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: เข้าสู่ช่วง

0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางนะคะนำชิ้นงานหรือผลงานเนี่ยมาส่งคุณครูเรียบร้อยแล้วค่ะมาฟังกันว่านักเรียนต้นทางเนี่ยมาในคอนเซปต์หรือธีมอะไรกันบ้างกลุ่มหนึ่งธีมอะไรคะ
1: ธีมหนูน้อยหมวกแดงค่ะ
0: หนูน้อยหมวกแดงกลุ่มที่สองตอบเลยก็ได้ค่ะ
2: หอคอยแตงกวา
0: ธีมอะไรนะหอคอยใช่ไหมกลุ่มสองหอคอยหอคอยแตงกวากลุ่มสามมาในธีมอะไร
3: สวนผักสวนครัวค่ะ
0: สวนผักสวนครัวกลุ่มสี
4: ่รถแตงกวาร
0: ถแตงกวากลุ่มห้า
5: ป่าเมซอนครับ
0: ป่าเมซอนป่าจริงๆค่ะผลงานป่าจริงๆกลุ่มหกสุดท้ายค่ะ
6: กระถางต้นไม้ครับ
0: กระถางต้นไม้ตอนนี้นะคะมีผลงานอยู่ครบด้านหน้าแล้วและเด็กๆเนี่ยได้รับสติ๊กเกอร์แต้มคะแนนแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มจากกลุ่ม6กลุ่ม1นะคะวนไปเรื่อยๆมาเลือกแค่1ชิ้นนะคะว่าชอบอันไหนมากที่สุดเชิญเลยค่ะมาเลยค่ะ

0: ท่าที่คุณครูนะคะดูวันนี้ทุกๆกลุ่มเนี่ยได้คะแนนที่0 4มั้ย0 4เพราะว่าหนูแปะคะแนนให้ตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่นะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวคุณครูไปให้คะแนนนะคะตามสติกเกอร์ที่นักเรียนเนี่ยได้มาประเมินไว้เลยสัปดาห์ถัดไปเราจะเรียนรู้กันในเรื่องรู้ไหมเรื่องอะไร
1: การผลิตโชคดอกรักรัก
0: ซึ่งนักเรียนปลายทางนะคะจะต้องเตรียมเอกสารดังนี้ค่ะใบความรู้เรื่องการประดิษฐ์ช่อดอกรักวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ช่อดอกรักนะคะเช่นดอกรักกรรไกรลวดไม้ปลายแหลมนะคะและเราจะเรียนรู้กันในเรื่องถัดไปในเรื่อง
1: ช่อดอกรักปักเก็บไ
0: ว้แสดงว่าสัปดาห์หน้าเราจะได้ทำอะไร
1: ดอกรักปักเจกัน
0: เคยปักไหมจะได้มาเรียนรู้วิธีการจัดดอกไม้ค่ะนักเรียนปลายทางอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมนะคะและสำหรับวันนี้ขอจบวิธีการแกะสลักเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

0: or how should do if you have a fever, right? Okay, that is for the last time. That for today, we are going to learn about how to fight the flu. Who can tell me the flu is? ไม่สบายเป็นอะไรคะเป็นไข้หวัดใหญ่นั่นเองนะคะไหนใครเคยเป็นบ้างเคยเป็นแล้วแล้วดูแลตัวเองอย่างไรคะอยู่ที่โรงพยาบาลหรืออยู่ที่บ้านเอ่ยน้องเบอร์เกอร์บอกว่าพักผ่อนแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านแต่ก็ต้องไปหาคุณหมอไหมคะไปแล้วแล้วมาพักอยู่ที่บ้านนักเรียนก็อาจจะต้องได้รับยานะคะแล้วก็วิธีการดูแลตัวเองต่างๆนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเราจะได้ออกเสียงคำศัพท์และสำนวนภาษาที่เกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลสุขภาพได้ถูกต้องและนักเรียนก็ยังได้พูดให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลสุขภาพโดยใช้ modal verbs ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะ How to fight the flu is the topic for today เป็นหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับอย่างไรคะน้องบอสวิธีการfight ต่อสู้หรือจัดการอย่างไรกับไข้หวัดใหญ่นั่นเองโอเค the first one I give you for the question what happens when you get sick ไหนใครตอบคำถามคุณครูได้คะแปลว่าอะไรก่อนเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงเป็นอย่างไรเวลาคุณไม่สบายจะเป็นอย่างไรบ้างไหนลองบอกครูหน่อยได้ไหมคะคนแรกน้องเวียค่ะนักเรียนปลายทางลองคิดตามเพื่อนต้นทางด้วยนะคะโอเค
1: I feel tired
0: I feel tired What does it mean tired รู้สึกอย่างไรคะ
1: เหนื่อย
0: เหนื่อยเพราะนั้นอาการเมื่อเวลานักเรียนป่วยจะมีอาการเหนื่อยแน่นอนเลยโอเค thank you for your answer give him a big hand โอเค next you want to show your answer Hugh yes please
2: I stay home and rest
0: you stay home and
2: rest
0: what does it mean อยู่บ้านแล้วก็พักผ่อนก็พักนั่นเอง Give her a big hand จริงไหมคะน้องปุ้นเวลาเราป่วยเราต้องอยู่บ้านแล้วก็พักผ่อนเนาะโอเค next one for this question โอเคน้องปิงปองค่ะ
1: When I get sick I'm usually have a fever and a headache
0: Again, please.
1: When I get sick,
0: yes,
1: I usually have a fever and a headache.
0: Very good. Give him a big hand. เมื่อตอนทำไมคะพอป่วยแล้วเนี่ยน้องปิงปองเป็นยังไงคะรู้สึกอย่างไร
3: มีไข้แล้วก็ปวดศีรษะ
0: มีไข้แล้วก็มักจะปวดศีรษะนะคะน้องใช้คำว่า I usually have a headache okay like that okay thank you very much นะคะนี่ก็คือเป็นอาการนะคะที่นักเรียนรู้สึกหรือเป็นตอนที่นักเรียนป่วยนั่นเองมีอะไรบ้างนะคะทวนเมื่อสักครู่นี้มีเหนื่อยมีเป็นไข้อะไรอีกคะ
3: ปวดศ
0: ี
3: รษะ
0: ปวดศีรษะนั่นเองแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็ทำไมด้วยพักผ่อนนั่นเองโอเค next questionHow can we fight it? ถ้าเราป่วยแล้วเจ็บป่วยด้วยไข้ก็ดีนะคะไข้หวัดก็ดีนักเรียนมีวิธีการจัดการอย่างไร He want to show you answer. Give me the answer. เอาละค่ะน้องชมพูเชิญเลยค่ะ
4: We can take medicine ค่ะ
0: We can take medicine.ทำอะไรคะเพื่อน
4: ๆกินยาค่ะ
0: ทานยาเพราะนั้นพวกเราสามารถต่อสู้กับการเจ็บป่วยของเราได้ด้วยการทานยากินยานั่นเองโอเค give her a big hand โอเค next how can we fight it you want to show me okay
5: Thank you.

0: should we should see a doctor.
1: We should see a doctor. พวกเราควรจะไปหาหมอนั่นเองนะคะจัดการตัวเองอาจจะยังไม่ได้เพราะนั้นไปพบใครดีกว่าพบหมอดีกว่าโอเคเก่งมากๆเลยขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะ

0: We need to rest.
1: We need to
0: rest.
1: Rest. จำเป็นที่จะต้องทำไมคะวิธีการจัดการสิ่งนี้สำคัญมากเลยคือการอะไรคะนักเรียนต้นทางด้วยพักผ่อนนั่นเองเก่งมากๆเลยโอเค the first one yes please
2: we can exercise to stay strong
1: ว้าวคืออะไรคะเพื่อนๆพวกเราควรจะทำไมคะทำให้ร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรงนั่นเองเก่งมากๆเลยสมแล้วกับเป็นณเดชสุดหล่อนั่นเองเอาละค่ะน้องปุ้นมีคำตอบให้เพื่อนเหมือนกันนะคะนักเรียนปลายทางลองคิดตามแล้วก็ช่วยกันตอบพร้อมกับเพื่อนต้นทางดูนะคะ
3: We should our hand and eat healthy food
1: Should what? Should something?
3: Sorry We should washour hand and eat food eat healthy food
1: เก่งมากๆเลยไหนช่วยเพื่อนๆเพื่อนๆนะคะช่วยน้องปุ้นหน่อยเพื่อนบอกว่าอะไรคะพวกเราควรจะล้างมือของเราแล้วก็ทานอาหารที่ทำไมคะที่ดีต่อสุขภาพนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะ anything else okayเอาละค่ะ give you a big hands again เก่งมากๆเลยนะคะเอาล่ะคุณครูขอถามคำถามที่3นะคะ does anyone know how to fight the flu มีใครทราบไหมคะเราทราบไหมจากที่นักเรียนให้คำตอบกับคุณครูมามากมายแสดงว่านักเรียนทราบไหมคะทราบวิธีขั้นตอนนะคะในการที่หรือวิธีการที่จะรับมือกับอาการเจ็บป่วยนั่นเองครูถามว่า Does anyone know how to fight the flu น้องพันวรสนะคะมีคำตอบอะไรเอ่ยทำยังไงคะ
4: Get the vaccine ค่ะ
1: Get the vaccine เพื่อนบอกว่า Get the vaccine คืออะไรคะเราต้องไปรับอะไรฉีดวัคซีนหรือรับวัคซีนนั่นเองมีคำตอบอื่นไหมคะมีไหมเอ่ยวันนี้รับคะแนนคนเดียวเลยกลุ่มที่หนึ่งนะคะ
4: Drink warm water
1: Drink warm water จริงไหมโอเค Thank you for your answers เพราะนั้นวิธีการจัดการนักเรียนทราบกันอยู่แล้วแต่ละกลุ่มมีคำตอบให้คุณครูหมดเลยนะคะลองมาเรียงลำดับดูสิคะว่าที่เพื่อนๆพูดไปเมื่อสักครู่นี้มีการจัดการอย่างไรบ้างคะน้องบอสทำไมคะเจ็บป่วยแล้วต้องทำยังไง take some medicine ทานยามีอะไรอีกไหมคะ anything else ของน้องปุ้นเลย eat healthy food okay and others what
5: wash our hands
1: Wash our hands often ทำไมบ่อยๆคะทำอะไรบ่อยๆล้างมือให้บ่อยนั่นเองที่สำคัญยังไม่มีกลุ่มไหนบอกเลยเวลาเราเจ็บป่วยเราจะต้องป้องกันตนเองไม่ให้ไปแพร่เชื้อกับคนอื่น We should wear a mask ตรงนี้ก็สำคัญนะคะวันนั้นจะลืมไม่ได้เลยถ้านักเรียนมีอาการแบบน้องชมพูเมื่อคราวก่อนทำอะไรนะจามใช่ไหมคะต้องใส่ทำไมใส่อะไรใส่แมสสวมแมสนั่นเองโอเคค่ะเอาล่ะเพราะนั้นน้องเป็นอะไรละสำหรับบทเรียนในวันนี้เราจะได้บอกวิธีการนะคะตามจุดประสงค์ของเราเลยก็คือการพูดให้คำแนะนำเวลาเจ็บป่วยนั่นเอง What should you do when you have the flu เวลาเราเป็นไข้หวัดใหญ่จากไข้หวัดแล้วมาเป็นไข้หวัดใหญ่ควรจะทำอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะเอาล่ะ What should you do when you have the flu Look at a picture and tell me what should you do okay เอาล่ะคุณหมอหรือตัวเราหรือเพื่อนเรามาแล้ว Look at a picture and tell me what the answer and how to make a sentence. How can we make a sentence? Group 4? Sorry, group 5 today. What should you do when you have the flu?

0: อะไรคะ She is a doctor เราจะแนะนำยังไงดีถ้าเห็นเพื่อนเป็นแบบนี้หรือเห็นภาพจากตรงนี้แสดงว่าครูสื่ออะไรคะ What should you do when you have the flu You how to make a sentence You should what Okay น้องเวียเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามล่าคะแนนกันนะคะ
1: You should go see a doctor
0: Go see Go is the verb See and the verb You can choose just only one verb, right?
1: You should see a doctor
0: Yes, good You should see a doctor Very good That's this okay? Give him a big hand first เก่งมากเลยเป็นการแนะนำของกลุ่มที่5บอกว่าทำไมคะก็ไปหาหมอสินะคะหรือไปพบแพทย์ถ้าคุณมีอาการหรือเจ็บป่วยจากการเป็นไข้หวัดใหญ่นั่นเองแต่ถ้าจากภาพแล้วเนี่ยคุณครูสื่อใครเดาได้ครูสื่อจะให้จากภาพแล้วเราจะบอกตามภาพว่าอย่างไรคะWhat should you do when you have the flu? What should you do? How to say? You should. Yes. I see someone has a flu or has the flu, right? And how we give him or her an advice? เราจะให้คำแนะนำเขาอย่างไร You look at the pictures and describe the picture.This for example, right? You should wear a mask. Look at a picture and describe the picture. That is very easy. Okay, can I pass one? ได้ไหมคะเอาละค่ะเพราะนั้นไปที่ภาพที่สองเป็นการสื่อเพื่อให้บอกคำแนะนำหรือการให้คำแนะนำกับเพื่อนๆได้นั่นเองน้องยาย่าคะ What should you do when you have the flu?จะแนะนำอย่างไรคุณหมอจะแนะนำยังไงดีคะ Look at the picture and tell me Yes good เพื่อนช่วยได้ไหม How can we make a sentence ใช่ Look at the picture น้องเบอร์เกอร์กระซิบคุณครูมาแล้ว You should wash your hands, okay? Good, well done. Let's check the answer. Okay, give her a big hands. เก่งมากเลยนะคะเพราะว่าจากภาพเนี่ยถ้าให้คำแนะนำคุณครูสื่อมาให้แล้วใบมาให้แล้วเพราะนั้นนักเรียนให้คำแนะนำว่าอะไรคะคุณควรจะทำไมให้บ่อยเพราะนั้นช่วงที่เราได้มีช่วงอะไรคะCOVID-19 ใช่ไหมคะนักเรียนต้องทำอะไรบ่อยๆเลยล้างมือให้บ่อยนะคะทานร้อนแล้วก็ต้องมีช้อนอะไรด้วยช้อนกลางนั่นเองโอเค next one look at the picture and tell me or describe the picture okay 7 to 8 hours do you get it the doctor should say you shouldน้องบอสบอกคุณครูมาแล้วว่าพักผ่อนแสดงว่าต้องมีคำว่าอะไรคะพักผ่อน rest แต่ว่าลีในการบอกให้เขาพักผ่อนเนี่ยใช้คำว่าอะไรเอ่ย you should แน่นอน you should คุณควรจะ rest often let we check you should get enough rest วลีคำนี้นะคะนักเรียนสามารถนำไปปรับใช้และบอกเพื่อนๆได้วันนี้เห็นน้องเวียง่วงเหงาหาวนอนเราอาจจะให้คำแนะนำน้องเวีย you should get enough rest แปลว่าอะไรคะน้อง thank you เวียเธอควรจะพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองคำนี้เลยนะคะน้อง thank you practice more about the footballgame right football match เพราะนั้นไปฝึกบ่อยมากเลยเพราะนั้นน้อง thank you ตรงไหน you should get enough rest

0: you should drink a lot of water โอเคเอาละค่ะเพราะนั้นการพักผ่อนให้เพียงพอประมาณกี่ชั่วโมงคะที่เราเรียนกันกับในวิชาสุขศึกษาใช่ไหม 7 to 8 hours okay very good next oneใส่แมสอีกแล้วแต่ให้สังเกตตรงอื่นคุณหมอจะแนะนำอย่างไรดีเวลาเจ็บป่วยให้ความอบอุ่นแล้วเราจะบอกอย่างไรล่ะคุณควรคุณหมอให้คำแนะนำ give her an advice อะไรเอ่ย you should wear น้องเวียบอก you should wear ใส่อะไรล่ะลองบอกเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้ค่ะใส่เสื้อผ้าให้ทำไมอบอุ่นสุภาพด้วยใช่ไหมคะน้องปิงปองเอาละค่ะลองเช็คดูนะ you should keep yourself warm wear the warm suit ก็ได้เพราะอะไรคะใส่เสื้อผ้าที่ทำไมให้ความอบอุ่นแต่ตรงนี้เป็นวลีนะคะ keep ก็คือรักษาไว้หรือให้ทำอะไรกับตัวเราคะ Keep yourself warm รักษาความอบอุ่นให้ความอบอุ่นให้กับตัวเองใส่เสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นต่อร่างกายนั่นเองใส่เสื้อกล้ามได้ไหมเวลาเป็นไข้หวัดใหญ่ไม่เหมาะนะคะเปิดแอร์หรือเปิดพัดลมใส่เราได้ไหมคะ yeah. ก็ไม่ควรนะคะโอเคเอาละค่ะ next น้องชมพูคะน้องชมพู look at the picture and tell me one more time น้องชมพูจะแนะนำเพื่อนอย่างไรคะถ้าดูจากภาพแล้ว
1: you should medicine
0: you should medicine are you sure
1: อะไรนะ
0: you should
1: medicine
0: One more time.
1: Medicine.
0: Yes, very good. You should take a
1: medicine
0: or should take some medicine. ก็คืออะไรคะคุณควรจะ
1: กินยาก
0: ินหรือทานยานั่นเองนะคะโอเคเก่งมากๆเลย You should take medicine on time. หมายความว่าอย่างไรเวลาเราเจ็บป่วยแล้วคุณหมอให้ทานเช้าไปทานกลางวันได้ไหมไม่ควรนะคะเพราะนั้นให้นักเรียนทานยาให้ตรงเวลานั่นเองถ้าตัด on time ออกก็คือเป็นการให้คำแนะนำเหมือนกันนะคะก็คือคุณควรจะทานยา on time ก็คือให้เน้นตามคุณหมอสั่งนั่นเองว่าทานยาต้องให้ตรงเวลานั่นเองนะคะโอเค next one wow how can we give her an adviceเป็นอะไรคะอาการเหมือนที่เราเคยได้ออกมาแสดงบทบาทสมมุติเลยคุณหมอจะแนะนำน้องคนนี้อย่างไรดูซิเป็นอะไรคะเนี่ย headache yes ไข้สูง she has a fever yes
2: fever.
0: he has a แล้วเราจะแนะนำเธออย่างไรคะมีอาการอะไรอยู่บ้างเนี่ยถ้าดูจากภาพแล้วอาการมีอะไรบ้างน่าจะมี
2: ปวดศีรษะน้ำมูกไหล
0: she has a
2: headache
0: yes and good good runny nose ก็คืออาการของเธอแล้วเราจะแนะนำอย่างไรคะกลุ่มที่หนึ่งได้ไหมเอ่ย eyes on me okayยากไปใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่น้องปิงปองบอกแต่ก็จะไม่ยากถ้าเราเลือกที่หนึ่งเอาไว้ให้เราพึ่งพาได้คือที่ไหนเอ่ย hospital you should go to the hospital if หมายความว่าอย่างไรครับเพื่อนแต่ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ถ้าไข้ก็ยังไม่สูงก็ควรจะไปโรงพยาบาลนะคะถ้าเราช่วยเขาไม่ได้นะ You should go to the hospital if the fever is high อุณหภูมิสูงแล้วไข้สูงแล้วอาการไม่ดีแล้วหน้าแดงแล้วน้องเวียต้องบอกเพื่อนว่าอะไรคะ ไปโรงพยาบาลเถอะโอเคค่ะเอาละค่ะ how to fight the flu activity เรามาดูกันนะคะจากโครงสร้างภาษาที่เราได้ทั้งพูดและบอกกันไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนเห็น modal verb คำว่าอะไร should แปลว่าอะไรคะมีความหมายว่าอะไรเอ่ยควรจะแต่คุณครูให้อีกคำหนึ่งมาเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถนำไปใช้ได้เหมือนกัน ought to แปลว่าควรจะเป็นการบอกหรือให้คำแนะนำนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างกัน this is for giving advice ก็คือการให้คำแนะนำนั่นเองนะคะเอาละค่ะ subject is the first one and it followed by the modal verb that is should orOught to it followed by verb one or infinitive verb เพราะนั้นตรงนี้แสดงว่าคำกริยาที่เป็น main verb อยู่ข้างหลังเนี่ยกริยาผันรูปไหมคะผันไหมผันไม่เอ่ยถ้า verb one ผันไหมคะ
2: ไม่
0: ผันนั่นเองโอเค look at John what happened about him ดูแล้วจอห์นเป็นอะไรคะเป็นไข้ how to say เป็นไข้ he has a fever เพราะอะไรคะ has because of he or John is a singular subject right okay John is sick he has the flu and he has a fever เป็นไข้ด้วยแน่ๆแล้วมีอาการร่วมอยู่แน่เลยHow can we give him an advice? อะไรได้บ้างเพราะนั้นนักเรียนคิดได้อย่างหลากหลาย any ideas ปิงปองคิดว่าจะแนะนำน้องจอนว่ายังไงคะไปไหนดีไปไหนได้ที่เดียวไป you should go group 3บอกคุณครูว่า you should go to thehospital แล้วไปเพื่ออะไรคะ for what you should
2: see a doctor
0: very good John should get enough rest is the basic for doing when you have the flu alright เบื้องต้นเลยนะคะควรจะทำไมพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทำไมคะไปหาหมอไปโรงพยาบาลได้หมดเลยนะคะแต่คุณครูยกตัวอย่างให้จากโครงสร้างเนี่ยนักเรียนสามารถใช้การใช้ should and ought to มาแทนที่กันได้นั่นเองนะคะยากไหมเรื่องนี้ไม่ยากเลยเป็นการให้คำแนะนำแล้วก็ใช้ should and ought to for giving advice ถูกไหมคะเอาละค่ะเพราะนั้นใช้แทนกันได้เอาละค่ะจากอาการของจอนที่จอนป่วยแล้วก็จอนเป็นไข้หวัดใหญ่เดี๋ยวคุณครูจะขอคำแนะนำจากแต่ละกลุ่มได้ไหมเอ่ยว่าจะให้คำแนะนำถ้าจอนป่วยอย่างไรเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้ยกตัวอย่างให้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะกลุ่ม1 yes and choose only one volunteer to give me for the answer or and take a microphone please
1: You should go to see a doctor.
0: Should. Do not should. Pronounce it. You should.
1: You should go to see a doctor.
0: Go to see
1: a doctor.
0: A doctor. Okay, well done. Give her a big hand. Okay. เอาละค่ะกลุ่มที่สองบ้างได้ไหมคะอย่างละหนึ่งคำแนะนำก็ได้ Group 6 first กลุ่มที่สองยกมือช้าเดี๋ยวเราจะวนกลับมาให้ใหม่นะคะน้องเบอร์เกอร์บอกอ่ะกลุ่มที่สามก็ได
3: ้ You should take a rest
0: You should take a rest ใช่ไหมคะก็คือน้องยาย่าบอกให้เพื่อนทำไมให้จอนทำไมคะพักผ่อนนั่นเองโอเค Thank you for your answer Give her a big hand Okay Which groupYes น้องปิงปองยกมือให้น้องเบอร์เกอร์นะคะกลุ่มนี้จะให้คำแนะนำจอนอย่างไรดีเราจะมาดูกันว่าจอนจะรอดไหมนะคะ
4: You should take a medicine
0: You should take a medicine ว้าวกำลังตื่นเต้นมากเลยว่ากลุ่มนี้จะแนะนำจอนให้ทำอะไรโอเค give him a big hands

0: มีผ่อนแล้วไปหาหมอพักผ่อนทานยาเดี๋ยวมาเรียงกันใครไปไหนก่อนโอเคน้องบอสนะคะมากกว่า1ได้นะคะ
1: You should wear a mask
0: You should wear a mask okay good มีใครอีกไหมคะกลุ่มที่3เพิ่มไหมคะเราจะไปที่น้องเวียแล้วนะคะ
2: You should wash your hands often.
0: Okay, give him a big hand, students. ตรงไหนที่มีการปรับนะคะคุณครูก็จะช่วยปรับให้เพราะว่าน้องเวียจะล้างมือข้างเดียวได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราต้องล้างสองมือ Wash your hands. Okay, well done. เอาละค่ะน้องซ่าค่ะลองดู You can try first.I would like you to give John's an advice.
1: You should eat healthy food.
0: Good. Give him a big hand. ยิ่งฝึกมากก็ยิ่งเก่งมากนะคะบอกไม่ให้มีเสียง S ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเติม you should eat คำว่า eat จะเป็น verb เติม S ทันทีไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันว่ามีสิ่งใดที่เราจะแนะนำน้องจอนได้บ้างอ่านให้คุณครูฟังได้ไหมคะเพื่อนๆต้นทางค่ะ
3: จอนชูดเซแอทโฮมจอนชูดดริงค์อะลอตออฟวอเตอร์จอนชูดอินเอเวอเรสต
0: ์ enough rest
3: enough rest
0: goodไม่ไหวท้ายสุดไปหาหมอนะคะเพราะนั้นคุณครูให้ดูตัวอย่างของโครงสร้างการเขียนที่สามารถนำคำว่า ought to มาปรับเปลี่ยนหรือแทนที่ should ก็ได้แต่ที่นิยมของเราก็คือการใช้ should ที่เราจะเห็นในทั้งการเขียนหรือการพูดบ่อยๆก็จะเจอ should โดยส่วนใหญ่นั่นเองนะคะใช้ผิดไหมไม่ผิดนะคะใช้ได้เหมือนกันพูดได้เหมือนกันโอเค The question is what should you do to avoid COVID-19 เราจะมีวิธีการให้คำแนะนำอย่างไรที่จะหลีกเลี่ยงโควิด-19 บ้างไหมคะทำอะไรได้บ้างเอ่ย
4: Stay at home
0: How to say you should
4: stay
0: at home very good burger and other advicem ีอย่างอื่นไหมคะ This for examples you should keep social distance what does it mean จำได้ไหมคะประสบการณ์นี้ก็คือนักเรียนควรจะ keep social distance รักษา
4: ระยะห
0: ่างนั่นเองนะคะเมื่อสักครู่นี้น้องเบอร์เกอร์ก็บอกคุณครูว่าให้ทำอะไรนะคะเมื่อสักครู่นี้บอกคุณครูว่าอะไรเอ่ย
4: ร
0: ัก
4: ษาระยะห
0: ่
4: าง
0: อยู่บ้าน You ought to wear a mask ใส่แมสสวมแมสนะคะอยู่บ้านก็ต้องป้องกันเชื้อนะคะเดี๋ยวนี้อากาศไม่ดีสภาพอากาศมี PM มีอะไรต่างๆนักเรียนก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะเว้นระยะห่างนั่นเองพร้อมนะคะเอาละSituation 1. You don't want to get the flu. What should you do to avoid the flu? Okay, take your time. Are you ready?
3: Yeah.
0: Yes, let's go.

0: Okay, situation one, have you finished?
1: Yes.
0: Let's check the answer together. You don't want to get the flu. What should you do to avoid the flu? Who want to tell me for giving an advice? The first one, น้องบอสโอเคน้องบอสไม่อยากเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วน้องบอสจะแนะนำว่าฉันควรจะทำอย่างไรคะ
2: I should wear a mask.
0: I should wear a mask. Okay, good. And น้องปุ้นค่ะมีการใช้โครงสร้างอื่นไหมคะ
3: I should eat a healthy food.
0: Should
3: eat healthy food.
0: Good. ถ้าเปลี่ยนเป็นการใช้ ought to จะพูดอย่างไรคะ
3: I ought to eat healthy food.
0: Good. Ought to. Okay. That's good. Okay. เอาละค่ะไปที่ situation 2. Who want to tell me an advice?กลุ่มไหนคะกลุ่มน้องเวียนะคะกลุ่มน้องเวียลองบอกสิคะว่าถ้าคุณครูบอกว่า your friend look at situation 2 your friend often get sick during flu season แสดงว่าเพื่อนหนูชอบเป็นไข้หวัดใหญ่ตอนไหนเอ่ยช่วงฤดูที่เขาเป็นเนี่ยนะคะแล้วเราจะบอกให้เพื่อนรักษาสุขภาพอย่างไรได้บ้างเพราะนั้นถ้าในประโยคนี้นักเรียนจะใช้ you should หรือ I should คะ good you should แล้วก็ให้คำแนะนำเพื่อนของนักเรียนว่าอย่างไรคะน้องเวีย
4: you should eat healthy food
0: แล้วอะไรอีกคะ
4: You
0: ought to wear a mask when go outside like that. เวลาจะไปไหนนะคะหรือจะอยู่ที่บ้านก็ตาม Okay, that's very good. And the last situation, situation 3, who want to tell me for advice? Someone in your family has a cough and a runny nose. คนในครอบครัวของเราใครก็ไม่ทราบเป็นอะไรคะเนี่ยมีอาการอะไรคะไอแล้วก็น้ำมูกไหล What should he or she do to take care of his or her health กลุ่มที่6ได้ไหมคะเขาและเธอท่านเนี้ยที่อยู่ในบ้านเราอะเราจะบอกให้เขาทำอย่างไรได้คะเพราะนั้นตอบคุณครูก่อนในสถานการณ์นี้ถ้าเราให้คำ

0: แนะนำเขา you should or I should very good you should อะไรคะให้เขาดูแลตัวเอง you should wear a mask okay very good ถ้าอยากให้ดื่มน้ำอุ่นๆล่ะคะ good น้องเอวาตะโกนมาแล้วเสียงดังฟังชัดเลย you should drink warm water like you students that you are watching on the LTV 7นักเรียนปลายทางก็น่าจะได้คำตอบคล้ายๆกับเพื่อนต้นทางเลยนะคะวันนี้เอาละค่ะก่อนที่จะจบบทเรียนคุณครูอยากจะถาม1คำถามนะคะว่า should and ought to same or different เหมือนหรือต่างกัน they are different or they are the sameน้องวิ่งปองบอกว่า they are the same why เพราะอะไรคะเหมือนกันจริงไหมหลักการหรือวิธีใช้เหมือนกันจริงไหมคะ
1: จริ
0: งเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันมีความหมายเหมือนกันเลยนะคะ should and ought to ความหมายก็คือควรจะเป็นการให้อะไรเอ่ย they are the same we use both to give advice เพราะนั้น2คำนี้เป็นการให้คำอะไรเหมือนกันทั้งคู่เลยให้คำแนะนำนักเรียนจะไปบอกเพื่อนโดยการบอกว่า you should wear a mask you ought to drink warm water a lot ก็ได้นั่นเองโอเคสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่อง practical suggestion เกี่ยวกับการให้คำแนะนำนะคะด้านสุขภาพนั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับคุณครูปลายทางก็จะเป็นไปงานนะคะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th okay thank you very much for your pay attention in this class today see you next time bye bye
2: thank you teacher
3: bye.

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: พราะความไม่หยุดนิ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์อย่างเราๆไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองดังเช่นการรังสรรค์เมนูอาหารก็เช่นกันและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร
1: ์แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่า
2: คำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับผมนะครับผมว่ามันก็ตามคอนเซ็ปต์เลยครับอาหารน่ะมันไม่มีจุดสิ้นสุดทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามวัฒนธรรมตามพื้นถิ่นทุกอย่างมันสามารถรังสรรค์ได้หมดผมว่ามันไม่มีขีดจำกัดจริงๆครับ

น้ำผึ้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะขนานแท้เลยทีเดียวโดยชาวจีนนิยมเรียกน้ำผึ้งนี้ว่าเฟิงหมี่หรือพังบิงจัดว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติหวานโดยน้ำผึ้งนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบรา

0: จวบจนปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วโลกเลยว่าเป็นอาหารอันทรงคุณค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งเพื่อให้สมกับความเป็นคุกเขาเจอเทปนี้เราจึงขอนำเสนอความพิเศษของน้ำผึ้งชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้เพียงในภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นและนั่นก็คือน้ำผึ้งดอกลำไยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับคุณออฟผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเมนูเครื่องดื่มที่เกิดจากการล้อมรวมกันของใบหมิ่นกาแฟและน้ำผึ้งดอกลำไยในเมนูที่มีชื่อว่าโมฮิโต้กาแฟส้มและน้ำผึ้งคาเวียร
1: ์ผมอิทธิศาสตร์อินทรโชติครับชื่อเล่นออฟครับเป็นเจ้าของร้าน The Link Corner Cafe Gastronomy เนี่ยตอนแรกเราก็เคยดูแค่ในคลิปหรือว่าในวิดีโอหรือว่าในพาร์ทของต่างประเทศครับหลังๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาแนะนำดูครับว่าเฮ้ยเปิดร้านเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองบ้างลองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไหมแกสโตรโนมีไหมสนใจหรือเปล่าโครงการนี้อยู่นะนี่ครับเราก็เลยสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ที่เราเรียนรู้มาครับเราก็เลือกเทคนิคที่เรียกว่า spherification คือการทำให้ของเหลวกลายเป็นเม็ดกลมๆในการให้มันเซตตัวครับอันนี้มันจะเพิ่มการเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มอรรถรสในการทานอาหารในรูปแบบใหม่ๆจากที่เราจะเดิมเราจะกินเป็นของเหลวอย่างเดียวตอนนี้เราต้องการให้รสสัมผัสออกมาได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปครับมันเป็นการสร้างจุดเด่นแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเข้าไปครับทำให้สินค้าจากเดิมที่เราเคยเห็นอยู่เนี่ยมัน value add เข้ามาได้โดยที่เราเพิ่มมูลค่าได้จากการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับเมนูวันนี้ชื่อVirgin Mojito Espresso with Honey Clavier ครับเมนูนี้มันเป็นเมนูที่เป็น international หน่อยครับแต่เราก็ผสานวัตถุดิบที่มันเป็นร้านนาของเราเราจะใช้เทคนิคโมเลกุลาร์อยู่2วิธีนะครับก็คืออย่างแรก spherification หนึ่งแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเป็น smoke อีกวิธีหนึ่งครับมันเริ่มต้นจากโครงการ gastronomy ร้านนาเนี่ยแหละครับจะต้องมีช่วงที่บอกว่าต้องครีเอทเมนูขึ้นมา1เมนูสำหรับที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอยู่ทั้งหมด3เมนูมั้งครับผมก็คิดว่าเอ๊ะเราจะใช้เทคนิคอะไรดีที่จะเป็นโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีแล้วให้เหมาะกับตัวตนของเราที่เราเป็นอยู่แล้วเผอิญที่ร้านเนี่ยมีเมนู Virgin Mojito อยู่ละเราจะใส่อะไรเข้าไปลูกเล่นอะไรเข้าไปทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดความน่าสนใจครับเกิดความว้าวให้ลูกค้าเห็นแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเมนูเดิมๆเนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นคาเวียร์น้ำผึ้งเพื่อว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันแมทกับเมนูเครื่องดื่มได้หลายเมนูครับอันนี้สามารถไปท็อปปิ้งกับได้ทุกเมนูครับไม่ว่ากาแฟก็ได้นมก็ได้ทุกอย่างได้หมดครับชาได้หมดเลยทำมาเป็นท็อปปิ้งของที่ร้านครับโอชินโมจิโต้ปกตินะครับก็จะขาดรสชาติความหวานรสชาติแรกก็คือมีเปรี้ยวมีซ่าเค็มนิดโดดโดดหน่อยครับพอมันโดนฮันนี่คลาเวียเข้าไปปุ๊บมันจะมีความหวานละมุนของน้ำผึ้งแทรกเข้าไปเวลาเราดูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราสดชื่นมากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนผสมของเครื่องดื่มวันนี้ครับหลักๆก็เราจะมีที่เป็นสมุนไพรที่เป็นของที่เราสามารถปลูกเองในทางภาคเหนือก็คือหนึ่งก็คือใบมิ้นท์ครับอย่างที่สองก็คือมะนาวอย่างที่สามเป็นน้ำตาลบราวน์ชูการ์ครับคือน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สี่ก็คือโซดาครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอีกพาร์ทหนึ่งก็คือคาเวียร์ฮันนี่ที่เราทำจากผงอากาก้าหรือว่าผงวุ้นบ้านเรานะครับผสมกับน้ำผึ้งดอกลำไยตัวน้ำผึ้งตัวนี้มันเป็นน้ำผึ้งที่เกิดในภาคเหนือหรือเกิดในพื้นที่เนี่ยภาคเหนือตอนบนครับเพราะตอนบนของเราจะปลูกต้นลำไยค่อนข้างเยอะมันก็จะมีฟาร์มผึ้งที่เลี้ยงจากดอกลำไยโดยเฉพาะเลยทำให้น้ำผึ้งเนี่ยมีความหอมซึ่งต่างกับน้ำผึ้งที่มาจากดอกไม้ชนิดอื่นหรือว่าความหวานจากที่อื่นแล้วก็มีความหวานที่พอดีขั้นตอนในการทำเมนูนี้ไม่ยากเลยครับอย่างแรกเราต้องทำโมจิโต้เป็นเวอร์จินโมจิโต้ก่อนครับ ือเราจะเอาใบมิ้นท์ครับมาบดกับน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเข้าไปแล้วก็ท็อปด้วยโซดาครับ

0: ครับผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็หยอดลงไปในน้ำมันที่อุณหภูมิที่เย็นจัดครับแล้วก็จะเกิดคาเวียร์ฮันนี่ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เดคอเรชั่นเป็นอันจบกันมันทำให้เกิดรสสัมผัสใหม่ๆกับเมนูที่เดิมๆอยู่แล้วมันทำให้มันเกิดความระมุนเกิดความอรรถรสในการกินมากขึ้นบอกลูกค้าจากลูกค้าที่มาทานนะครับบอกทำไมมันรู้สึกมันหรูหรามากเลยการที่เราทำแค่นี้เพิ่มเติมเข้าไปทำให้โปรดักต์หน้าตาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันเกิดความมหัศจรรย์ว่าเฮ้ยถ้ากินคาเวียร์นี่มันต้องระดับโรงแรมนะร้านสตรีทฟู้ดอย่างเราเนี่ยคนธรรมดาจะไม่เคยได้ทดลองหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงกับโปรดักต์ที่เป็นโมเลกุล่าได้ผ่อนล้าจากการทำงานมาทั้งวันนะครับช่วงบ่ายๆนะครับถ้าเจอโมจิโต้ของเราที่มีความเปรี้ยวมีความซ่ามีความเค็มนิดๆแล้วแทรกด้วยช็อตเอสเพรสโซ่เข้าไปนะครับแล้วก็โดนสุดท้ายตบด้วยฮันนี่คาเวียร์ของเรานะครับมันจะมี3มิติ3เลเยอร์อยู่ด้วยกันในแก้วใบนี้นะครับรับรองว่าถ้าทานเข้าไปคงจะต้องสดชื่นในช่วงบ่ายแน่นอนครับจุดเด่นของภาคเหนือจริงๆของเราเนี่ยถ้าเป็นร้านกาแฟจริงๆจุดเด่นของเราคือเรามีกาแฟสายพันธุ์ที่ดีที่สุดระดับต้นๆของโลกครับเราก็สามารถใช้โปรดักต์ที่มันอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยเอามาใช้ได้เลยโดยไม่ต้องมีกระบวนการอะไรมากมายเรามีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำกระบวนการกาแฟทั้งหมดของเรามันสักเซสอยู่ที่เราทั้งหมดเลยเราดึงมาใช้มาเป็นลูกเล่นกิมมิคของร้านเราได้อีกมากครับ1อย่างแรกครับการที่เราใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นใช่ไหมครับ1เลยครับค่าใช้จ่ายครับคอสเราจะต้องต่ำแน่นอนเพราะเราไม่ต้องขนส่งเราจะมีวัสดุที่ปลอดภัยเพื่อรับประทานเองโดยเรารู้กระบวนการการผลิตอยู่แล้วและสุดท้ายมันก็คืออัตลักษณ์ครับวัตถุดิบพื้นถิ่นมันจะเกิดในท้องถิ่นนั้นๆถ้าเราใช้วัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงหรือมาทำอาหารเนี่ยมันจะทำให้เกิดเสน่ห์เขาเรียกว่าเสน่ห์ของการทำอาหารขึ้นมาที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
1: ความสดชื่นจากใบมิ้นผสมกับความเข้มเล็กน้อยของกาแฟตกท้ายด้วยความมันหอมหวานจากน้ำผึ้งดอกลำไยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยมอบความสดชื่นปลุกเราให้ตื่นหายจากความขี้เกียจในยามบ่ายได้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมแค่เปิดมาเมนูแรกก็ทำให้เราเคลิบเคลิ้มไปกับความหอมหวานของน้ำผึ้งดอกลำไยฟินกันสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับยิ่งเป็นน้ำผึ้งท้องถิ่นด้วยแล้วความพิเศษความเฉพาะนั้นจะเป็นอย่างไรคุณหนึ่งพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความพิเศษเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ
2: ค่ะน้ำผึ้งนะคะสุวิชายาวิเลิศค่ะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทสุภาฟาร์มผึ้งค่ะการเลี้ยงผึ้งในปัจจุบันนะคะก็ยังจะเป็นการเลี้ยงผึ้งที่คล้ายคลึงกับสมัยอดีตนั่นก็คือการเลี้ยงที่อยู่ที่หน้าฟาร์มนะคะเราจะเอาผึ้งไปไว้ตามสวนหรือจุดต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์นะคะปราศจากสารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงนะคะเพราะว่าผึ้งเป็นแมลงแต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่เราสามารถวางได้ก็คือต้องคุยกับเจ้าของสวนคนเลี้ยงผึ้งอะค่ะไม่จำเป็นต้องมีสวนเป็นของตัวเองนะคะเราสามารถเช่าสวนของเกษตรกรได้นะคะค่ะสำหรับผึ้งที่เราเลี้ยงอยู่นะคะจะเป็นผึ้งสปีชีส์เอพิสเมริเฟรานะคะจะเป็นผึ้งที่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีความขยันแล้วก็อดทนถ้าเป็นผึ้งสปีชีส์อื่นนะคะที่เราเห็นทั่วไปในป่าก็จะมีนิสัยดุร้ายนะคะซึ่งไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วก็เก็บผลผลิตได้ไม่มากเท่าผึ้งชนิดเอพิสเมริเฟราค่ะค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่สาธิตการเลี้ยงผึ้งนะคะซึ่งหน้าฟาร์มจริงๆเนี่ยเราจะมีผึ้งประมาณ 1,000 ถึง 2,000 รังนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะเราจะจำลองไว้ประมาณ 7 ถึง 8 รังเพื่อให้กับหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่สนใจนะคะหรือว่าคนทั่วไปค่ะที่อยากจะรู้ว่าวิธีการเลี้ยงผึ้งจริงๆเป็นยังไงนะคะเราก็จะมาดูกันได้กันที่นี่เลยค่ะ

ครับลังนี้นะคะจะเป็นลังจำลองนะคะซึ่งตัวลังจริงอ่ะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะก่อนที่เราจะเปิดผึ้งนะคะเราจำเป็นจะต้องสโมคควันก่อนนะคะเพื่อให้ผึ้งรู้สึกว่ามึนงงนะคะตัวนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆกับผึ้งนะคะเพียงแต่ว่าให้ผึ้งมีความนิ่งซึ่งเราสามารถหยิบคอนผึ้งขึ้นมาดูได้ค่ะผึ้งที่สามารถให้น้ำผึ้งได้มากที่สุดก็คือผึ้งเลี้ยงนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ Apis mellifera อันนี้เป็นพันธุ์ที่มาจากอิตาลีนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยประเทศไต้หวันค่ะการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งนะคะเราก็จะเก็บเริ่มตั้งแต่ช่วงดอกไม้เริ่มบานนะคะซึ่งมีระยะเวลาจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณ 1-2 เดือนค่ะต่อ1พื้นที่ซึ่งการบานดอกไม้แต่ละชนิดอะค่ะก็จะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่คนเลี้ยงผึ้งก็มีความจำเป็นจะต้องย้ายผึ้งไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะเพื่อสามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดน้ำผึ้งของเรามี3ชนิดค่ะมีน้ำผึ้งดอกลำไยน้ำผึ้งดอกไม้ป่าแล้วก็น้ำผึ้งลิ้นจี่ค่ะน้ำผึ้งดอกลำไยจะมีลักษณะหวานหอมนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่เฉพาะตัวที่สุดนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกไม้ป่าก็จะเป็นกลิ่นหวานกลางๆธรรมชาตินะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่จะเป็นน้ำผึ้งที่หวานอมเปรี้ยวค่ะสำหรับน้ำผึ้งดอกลำไยอะค่ะจะเป็นตัวน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวต่างชาติมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนคนจีนนะคะจะชอบทานลำไยเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเขาก็จะสั่งน้ำผึ้งลำไยในปริมาณมากนะคะถ้าเกิดเป็นน้ำผึ้งดอกไม้ป่าคนไทยจะชอบน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามากเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับน้ำผึ้งที่เคยทานในสมัยเด็กหรือว่าจากตลาดทั่วไปรสชาติจะคล้ายๆกันนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ค่ะสำหรับลูกค้าทางภาคใต้แล้วก็ทางตะวันออกกลางค่ะ

ค่ะสำหรับโรงงานนี้นะคะก็เป็นที่บรรจุน้ำผึ้งนะคะขนาดต่างๆค่ะซึ่งโรงงานเรานะคะจะผลิตทั้งน้ำผึ้งขนาด 1,000 กรัม 350 กรัมแล้วก็ 7 กิโลนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีลายผลิตของตัวโรงรังผึ้งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะนี่นะคะจะเป็นส่วนที่ผลิตโรงรังผึ้งของโรงงานเรานะคะโรงรังผึ้งนะคะจะมีทั้งส่วนที่เราผลิตเองแล้วก็รับมาจากเกษตรกรในกลุ่มนะคะจริงๆแล้วโรงรังผึ้งนะคะมีอายุตั้งแต่3ถึง10ปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาตรฐานของอย.ค่ะเราจะต้องใส่ไว้ที่2ปีซึ่งอันนี้เป็นกฎที่ออกโดยองค์การอนามัยค่ะพื้นที่การเลี้ยงผึ้งอะค่ะจริงๆมีความสำคัญแทบจะที่สุดเลยของกระบวนการทั้งหมดนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพืชพันธุ์แล้วก็มีดอกไม้ที่บานมากพอจะสามารถให้น้ำหวานได้ปริมาณพอเหมาะสำหรับจำหน่ายน้ำผึ้งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีมลพิษหรือว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือแม้แต่สารเคมีก็ตามจะทำให้ผึ้งเนี่ยไม่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากเท่าที่ต้องการนะคะนั่นก็คือเกษตรกรนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการใส่ใจในการวางผึ้งในแต่ละจุดมากค่ะตัวน้ำผึ้งสามารถเก็บไว้ได้หลายปีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่3จนถึง10ปีเลยเพียงแต่ว่าเราอะสร้างมูลค่าด้วยการที่เอาน้ำผึ้งอะมาผสมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้แล้วก็สามารถเอาตัวน้ำผึ้งอะค่ะไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เช่นกันน้ำผึ้งถือเป็นสารให้ความหวานที่มีวิตามินแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมากกว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นการนำน้ำผึ้งไปผสมในเครื่องดื่มก็ตามหรือว่าในอาหารก็ตามอะค่ะจะช่วยนอกจากจะช่วยชูคุณค่าของวัตถุดิบแล้วอะค่ะยังจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ของวัตถุดิบนั้นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงแรมหรือว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็ตามน้ำผึ้งถือว่าได้รับความนิยมมากนะคะในการนำไปเป็นวัตถุดิบไม่เฉพาะแค่อาหารด้วยยังจะเป็นเครื่องสำอางอีกนะคะ

0: เมนูสุดท้ายในวันนี้เราขอเอาใจสายไอศกรีมเลเวอร์กันไปเลยครับกับเมนูไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะที่ผ่านการรังสรรค์เมนูจากคุณหนึ่งหน้าตาเมนูจะเป็นอย่างไรจะว้าวขนาดไหนขอเชิญคุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองกันเลยครับ
1: ครับผมชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับประนามวุฒิกาจเจริญครับผมสำหรับโครงการแกสโตรโนมีนะครับก็มีรุ่นพี่ที่เป็นพ่อค้าก็คืออยู่ในส่วนของฟู้ดทรัคด้วยกันเขาแนะนำมาเราก็เลยลองศึกษาข้อมูลแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการไปครับมีหลายกิจกรรมเลยครับก็จะเป็นการแนะนำทำให้เรารู้จักกับเทคโนโลยีในการทำอาหารโดยการนำหลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการทำอาหารครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากมีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ไม่หยุดนิ่งตอบโจทย์กับพ่อค้าแม่ค้าในปัจจุบันเพราะว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการความแปลกใหม่ตลอดเวลาครับของหวานเอาพูดถึงในอดีตก่อนละกันนะครับโดยเฉพาะตอนเราเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะปฏิเสธเลยเวลาเด็กจะซื้อไอศกรีมหรือซื้อขนมหวานทำให้ฟันผุโตขึ้นจะเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะทำยังไงให้ของหวานเนี่ยมีประโยชน์ในสายตาผู้ใหญ่บ้างอะฮะเราก็เลยคิดสูตรไอศกรีมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งไอศกรีมของเราจะเป็นไขมันต่ำหวานน้อยแล้วก็เสริมภูมิต้านทานจากตัวเกสรผึ้งเข้าไปครับผมชื่อว่าไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะโยเกิร์ตอัญชันครับผมเริ่มต้นด้วยความที่ครอบครัวของเราเนี่ยทำฟาร์มผึ้งมาก่อนครับผมน้ำผึ้งเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นราคาขึ้นลงเนี่ยมันจะอยู่กับพ่อค้าคนกลางพอเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะทำยังไงให้มันตัดข้อเสียตรงนี้ไปเราก็เลยมาทำโปรดักต์ของเราเองครับผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยความที่เรามองเห็นถึงเทรนด์สุขภาพครับผมเราก็เลยคิดค้นทำยังไงไม่ให้ไขมันมันสูงเกินไปครับคือใครทานเยอะก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับผมก็เลยลองปรับสูตรปรับอะไรดูครับผมรวมถึงหาหวานน้อยด้วยเพราะว่าเราจะแทนความหวานจากน้ำผึ้งที่ราดบนท็อปปิ้งเข้าไปครับผมก็เลยมาคิดค้นเป็นไอ้น้ำผึ้งขึ้นมาครับผมวัตถุดิบหลักๆนะครับคือไอศกรีมของเราเบสจะเป็นนมนะครับเราจะใช้นมจากทางเหนือเราเองนะครับท็อปปิ้งทั้งหลายนะครับน้ำผึ้งเกสรผึ้งรวมถึงรวงผึ้งเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ครับผมทางภาคเหนือก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เราคุกคีอยู่ด้วยกันทำฟาร์มด้วยกันมานานแล้วครับผมซึ่งในส่วนของตัวน้ำผึ้งที่เราใช้เป็นท็อปปิ้งนะครับจะเป็นน้ำผึ้งจากเชียงใหม่ของเราเองนะครับผมซึ่งจะเป็นน้ำผึ้งจากดอกลำไยครับซึ่งมีกลิ่นแล้วก็สีที่ต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปนะครับหรือทางภาคอื่นๆนะครับในตัวของเกสรผึ้งเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์เขาเยอะมากครับแต่หลักๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องภูมิต้านทานครับผมลดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยครับผมส่วนมิโซะเนี่ยเราใช้ถั่วเหลืองฝักสดซึ่งปลูกจากทางภาคเหนือของเราเองครับผมถั่วเหลืองฝักสดถั่วแระญี่ปุ่นนะครับครับผมตัวนั้นมาทำเป็นมิโซะครับผมแล้วก็มิกซ์ลงไปในตัวไอศกรีมด้วยครับเพิ่มความนัวอีกมาขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมซึ่งเป็นรสชาติใหม่ที่ทางเราได้ร่วมกับโครงการแกสโตรโนมีครับผมในส่วนของการทำไอศกรีมนะครับนำนมสดเนี่ยไปผ่านการ dry freeze ครับผมทำให้เป็นผงออกมามันจะง่ายต่อการจัดการครับผมแล้วก็เราเพิ่มตัวของส่วนน้ำผึ้งจากฟาร์มของเราเข้าไปมิกซ์ด้วยกัน

ริงๆแล้วอ่ะเวลาเราผสมตัวไอศกรีมเข้าไปแล้วเนี่ยเราควรจะหมักหรือว่านำไปแช่ตู้เย็นก่อนเพื่อให้ไอศกรีมมันเข้ากันได้ดีมากขึ้นทำให้เวลาผลิตไอศกรีมออกมาเนื้อไอศกรีมจะมีความเนียนนุ่ม

0: ิตไอศครีมใส่ภาชนะนะครับผมแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยผาลวงพึ่งสดราดด้วยน้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไยแล้วก็โรยท็อปปิ้งด้วยเกสรผึ้งทีครับผมและที่สำคัญผมก็มีประดับด้วยดอกอัญชันซึ่งปลูกจากที่ฟาร์มที่บ้านเราเองครับผมเพิ่มหน้าตาให้เขาดูดีขึ้นครับผมจากที่เราชิมเองด้วยแล้วก็เราถามลูกค้าด้วยครับผมมันจะมีความนัวมีความติดเค็มนิดๆของมิโซะครับผมในส่วนของเกสรผึ้งจะกรุบๆครับผมส่วนตัวน้ำผึ้งกับตัวรวงผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งในเวลาเจอความเย็นแล้วมันจะเริ่มแข็งตัวขึ้นก็จะคล้ายๆกับเจลลี่ครับผมเด็กๆก็เลยชอบด้วยครับผมเริ่มแรกเรามองถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่ที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับผมช่วงแรกก็เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เลยครับผมอายุ30อัพแต่พอเราท็อปปิ้งมีการเดคอเรชั่นในส่วนของดอกมงดอกไม้ด้วยทำให้กลุ่มลูกค้าเราเลนจ์มันกว้างขึ้นครับไปถึงลดลงมาจากผู้ใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวเล็กๆซึ่งเขามากับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับผมทำให้เลนจ์ของกลุ่มลูกค้านี่กว้างขึ้นครับผมการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่าซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้นำหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารได้ครับ
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าความเป็นญี่ปุ่นที่มาจากมิโซะพอมาผสมกับความเป็นไทยอย่างน้ำผึ้งดอกลำไยรสชาติที่ได้นั้นเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งบวกกับความเย็นช่ำจากไอศกรีมด้วยแล้วทำให้เมนูนี้ไม่ว่าใครที่ได้ลิ้มลองก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟินสุดๆไปเลยล่ะครับด้วยความเฉพาะตัวของน้ำผึ้งดอกลำไยที่เกิดจากความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านของการเพาะเลี้ยงทางด้านสภาพแวดล้อมภูมิประเทศของภาคเหนือที่อุดมสมบูรณ์เมื่อผนวกกับการรังสรรค์เมนูจากของทั้งสองเชฟด้วยแล้วล่ะก็ทำให้เมนูในวันนี้ช่วยยกระดับและส่งเสริมคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมในครั้งหน้าวัตถุดิบหลักของเราจะเป็นอะไรจะมีความพิเศษมากแค่ไหนเมื่อถูกรังสรรค์ใหม่ในแบบคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้าห้ามพลาดแล้วพบกันนะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะกำลังทำอะไรอยู่ขอให้หยุดไว้ก่อนและก็ตั้งใจชมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเพราะว่าประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านสนใจกันมากๆเลยนั่นก็คือการชะลอวัยนั่นเองค่ะและผู้ที่จะมาไขความลับนะคะสู่การชะลอวัยให้กับเรานั่นก็คือคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรกรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะถ้าพูดถึงเรื่องของการชะลอวัยหลายๆคนจะรู้สึกถึงแค่บริเวณหน้าตาริ้วรอยต่างๆเท่านั้นจริงๆแล้วมันใช่หรือเปล่าคะ
1: จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นครับนอกจากริ้วรอยต่างๆแล้วก็ยังหมายถึงระบบต่างๆในร่างกายของเราด้วยนะครับดูแลให้มันอยู่แล้วก็เสื่อมสภาพช้าที่สุด
0: จริงๆแล้วการชะลอวัยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวมากคือมันไม่ใช่แค่ภายนอกที่เราเห็นอย่างเดียวแต่คุณหมอบอกว่ายังรวมไปถึง
1: ในการดูแลสุขภาพ
0: ด้านในของเราด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้อะไรด้านในที่มันไม่ดีแล้วมันส่งผลอะไรยังไงบ้างล่ะคะคุณหมอคะเพราะว่าที่ผ่านมานี่คิดมาตลอด

0: หรือว่าถ้าอยากดูเด็กอยากจะชะลอวัยต่างๆฉันจะต้องไม่มีริ้วรอยหน้าฉันจะต้องตึงตลอดเวลาไม่เคยคิดถึงระบบของข้างในเลย
1: ครับใช่คนเราส่วนใหญ่พอพูดถึงคำว่าชะลอวัยเนี่ยก็จะนึกถึงแค่โบท็อกฟิลเลอร์ร้อยไหมแค่หน้าตาครับส่วนนั้นอ่ะมันช่วยได้ในเรื่องของลักษณะภายนอกเฉยๆอย่างการฉีดโบท็อกเนี่ยหรือโบทูล็อกซินเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อทำให้ไม่เกิดริ้วรอยนะครับหรือฟิลเลอร์ที่เป็นฮาลูรูยานิกแอคซินเนี่ยก็คือฉีดไปเพื่อเติมนะครับหรือร้อยไหมเพื่อสร้างคอลลาเจนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค
0: ่ภายนอก
1: แต่ร่างกายของคนเราคือมันเสื่อมลงทุกวันนะครับระบบต่างๆเริ่มตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยมันเสื่อมลงทุกวันถ้าเราไม่ได้ดูแลนะครับอาจจะเริ่มตั้งแต่ศีรษะก่อนเส้นผมผมก็เมื่ออายุมากขึ้นผมก็อาจจะหลุดร่วงทำให้ผมบางลงนะครับแล้วก็มาถึงผิวก็มันก็ความยืดหยุ่นก็จะน้อยลงนะครับ
0: ค่ะ
1: คอลลาเจนก็
0: เพราะว่าอะไรล่ะคะ
1: เพราะว่าคอลลาเจนมันไม่ได้สร้างคอลลาเจนได้มากเหมือนก่อนทำให้เกิดริ้วรอยเขียวย่นทำให้เกิดผิวแห้งนะครับ
0: นี่เหมือนคุณหมอแบบกำลังดูปัญหาจากร่างกายของผักอยู่ใช่ไหมคะเหมือนคุณหมอเล็งผมบางนะผมบางอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ไม่ใช่เลยครับอันนี้แค่ใช้เป็นเหมือนสแกนเฉยแต่ว่าคุณผักยัง
0: พูดรวมทั่วๆไปรอดยังรอดอยู่นะคะเมื่อกี้พูดเรื่องของผิวหนังที่พออายุมากขึ้นคอลลาเจนลดน้อยลง
1: เส้นผมผิวหนังแล้วก็มาที่ตาระบบตาเนี่ยก็คือจะมองเห็นก็คือบางคนก็จะเป็นสายตายาวนะครับบางคนก็ตาพร่า
0: ค่ะ
1: นะครับมาถึงจมูกก็คือระบบหายใจนะครับก็อาจจะหายใจติดขัดนะครับหอบหืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาที่ฟันก็กระดูกนะครับแคลเซียมก็น้อยลงเกิดกระดูกพุนกระดูกหักง่าย
0: ก็จะมีจะเห็นผู้ใหญ่ส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องลากฟัน
1: ใช่อาจจะต้องใช้ฟันชุดที่3หรือ นะครับถ้าเกิดไม่ได้รับการดูแลนะครับลิ้นก็คือรับรสได้น้อยลงนะครับ อาจจะเบื่ออาหารได้แล้วกระเพาะอาหารก็ย่อยยากขึ้นอาหารอะไรที่ย่อยยากๆกินเข้าไปแล้วก็จะไม่สบายท้องนะ
0: ค่ะ
1: มาจนถึงต่อมไร้ท่อต่อมเหงื่อนะครับก็อาจจะทำใหมดลูกแห้งนะครับหรือก็อาจจะแบบไม่มีความต้องการทางเพศก็เป็นไปได้นะครับ
0: แล้วยังมีระบบภายในร่างกายอะไรอีกบ้างคะคุณหมอ
1: ก็มาที่หัวใจนะครับหัวใจก็จะเต้นช้าลงแล้วก็ทำให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นแล้วก็ไปที่ไตก็จะฉี่บ่อยขึ้นแล้วก็อั้นปัสสาวะได้น้อยลง
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วก็สมองก็หลงลืมอาจจะ
0: เรื่องของความจำ
1: ใช่อาจจะถึงขั้นเป็นอัลไซเมอร
0: ์ฟังมาแต่ละอาการเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะคุณหมอค่ะแล้วช่วงอายุที่จะเข้าสู่การเสื่อมของอวัยวะต่างๆภายในของเราเนี่ยคือช่วงอายุอยู่ประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ
1: โอ้คือหลังจากอายุ25ไปแล้วนะครับหลังจากร่างกายเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆคือพอ30ก็อาจจะเร็วขึ้นหน่อย40มันก็จะ
0: โอ้
1: มีอัตราเร่งของมัน
0: ค่ะแล้วงี้เราจะมีวิธีการดูแลหรือว่าพวกศาสตร์การชะลอวัยที่มันถูกต้องยังไงบ้างคะอย่างถ้าเป็นหน้าตาภายนอกเราก็ยังมีโบท็อกฟิลเลอร์ได
1: ้ครับ
0: แต่ภายในของเราศาสตร์ชะลอวัยที่ถูกต้องคือยังไงคะคุณหมอ
1: ก็ natural anti aging นะครับก็จะเน้นในเรื่องของ preventive ของการป้องกัน
0: ยังไงคะ
1: ก็จะช่วยคือร่างกายของเราไงมันต้องเสื่อมอยู่แล้วแหละเซลล์มันก็เสื่อมลงทุกวันแต่ถ้าเราปฏิบัติตามศาสตร์เนี้ยก็จะทำให้มันเสื่อมช้าลงแล้วก็คงอยู่ในสภาพดีนานที่สุดครับ
0: ก็คือเป็นเรื่องของการป้องกันเหรอคะคุณหมอคะ
1: ครับก็จะมีทั้งหมด10อย่างนะครับเริ่มจาก attitude คือความนึกคิดถ้าเราคิดว่าเราแก่เราก็จะแก่เร็ว
0: งั้นก็ต้องคิดว่าถ้าเด็กก็จะเด็กตลอดเวลา
1: ใช่ครับถ้า
0: เริ่มจากการหลอกตัวเองก่อนอย่าง
1: น
0: ี้นะคะคุณหมอ
1: ไม่ได้การหลอกตัวเองครับแต่มันเป็นการที่เหมือนกับถ้าเกิดเราคิดว่าอย่างที่เคยบอกว่าจิตเป็นกายไม่ใช่จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ดังนั้นถ้าเราคิดว่าเราไม่แก
0: ่
1: เราก็จะ
2: ไม่แก่แต่แค่คิดอย่างเดียวไม่พอนะครับมันก็จะมีเรื่องwater ก็คือน้ำร่างกายของคนเราเนี่ย70-80% ประกอบด้วยน้ำดังนั้นเราก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆเพื่อให้ร่างกายสดชื่นนะครับให้ผิวของเรามีอีลาสตินนะครับไม่เกิดรอยเหี่ยวย่นนะครับแล้วก็ exercise ก็ออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายเนี่ยก็นอกจากเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังช่วยให้น้ำหนักเราอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่อ้วนแล้วก็ไม่แก่ด้วยครับ
0: ค่ะเมื่อกี้พูดไปทั้งหมด3เรื่องแล้ว
2: ครับ
0: ทีนี้เรื่องที่4อะไรคะ
2: เรื่องที่4 nutrition ก็คืออาหารเราต้องทานอาหารให้ครบหมวดหมู่นะครับแล้วก็ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะช่วยให้เราไม่อ้วนแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่พอเพียง
0: ค่ะแล้วมีเคล็ดลับมีอาหารตัวไหนไหมคะที่เขาจะช่วยในเรื่องของการชะลอวัยให้เราได
2: ้ก็มีหลายตัวเลยครับ อย่างที่เขาเรียกกันว่าซูเปอร์ฟู้ดนะครับก็อาจจะมีผักหลากสีพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีค่าโอแลคสูงครับ
0: ค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างเอ่ยนอกจากเบอร์รี่ซูเปอร์ฟู้ดอะไรอย่างนี
2: ้ครับ
0: ที่ทานกันเยอะ
2: ๆก็จะพยายามหลีกเลี่ยงพวกthree white poison
0: คืออะไรคะ
2: ก็คือได้แก่อาหารที่เป็นพิษสีขาว3อย่างแป้งน้ำตาลเกลือ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ก็คือเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีนั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอคะ
2: ใช
0: ่ตัวต่อมา
2: ตัวต่อมา environment ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็พยายามพาตัวเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นอาจจะมีเวลาก็ไปสวนสาธารณะเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับหรือไปนอกเมืองบ้างครับเพราะว่าในเมืองเนี่ยมลภาวะเยอะคนในเมืองส่วนมากเป็นภูมิแพ
0: ้ค่ะแล้วถ้าสมมติเราไปสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันจะไปช่วยอะไรภายในของเราได้หรือคะ
2: แน่นอนครับ
0: กับแค่การสูดอากาศดีๆเท่านั้น
2: เพราะว่าร่างกายของคนเราต้องการออกซิเจนใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราได้รับอากาศบริสุทธิ์เนี่ยร่างกายรับออกซิเจนเต็มที่มันก็จะซ่อมแซมตัวมันเอง
0: โอ้
2: ครับ
0: ข้อต่อมา
2: ข้อต่อมาคือ rest ก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับ คนที่นอนน้อยเนี่ยก็มักจะไม่ล่าเริงไม่กระปี้กระเป๋าอาจจะแก่เร็วแต่ถ้าเกิดเรานอนหลับพักผ่อนเพียงพอหลับสนิทนะครับร่างกายได้ฟื้นฟูอย่างเต็มที่เนี่ยก็จะทำให้เราไม่แก่เร็ว
0: ค่ะแล้วนอนเยอะเกินไปแบบนี้ได้ไหมคะ
2: อะไรที่มากไปหรือน้อยไปก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละครับ
0: หรือถ้าบางคนที่อาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะให้นอนวันละ8ชั่วโมงอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเมื่อคืนเรานอนไม่พอแล้วเรามางีบตอนกลางวันเพิ่มแบบนี้มันจะได้ผลดีไหมคะ
2: ที่ทำงานเหร
0: อนี่แบบมีเวลาว่างพักกลางวันอะไรอย่างงี
2: ้ก็ช่วยได้ครับแต่ว่าระยะที่เราหลับสนิทจริงๆเนี่ยก็คือมันควรจะนอนต่อเนื่องมากกว่าที่จะแบบนอนทีละนิดทีละนิดทีละนิดเอามารวมกันอย่างงี
0: ้ก็คือให้ได้ผลดีก็คือต้องนอนต่อเนื่องนั่นเอง
2: ใช่ครับ
0: อ่ะพักผ่อนแล้ว
2: ครับ
0: ต้องมีอะไรอีกคะ
2: ไออย่างนึงที่จะทำให้คนเราไม่แก่ก็คือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา learning นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้กระตุ้นเซลล์ประสาทสมองให้เราเป็นคนที่ไม่เป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอาจจะเรียนภาษาเรียนดนตรีเรียนอะไรก็ได้นะครับเพื่อให้สมองเราได้มีการพัฒนาตลอดเวลา
0: ค่ะแล้วถ้าสมมุติสมองมันเข้าข่ายขี้หลงขี้ลืมไปแล้วจะมีวิธีการดึงยังไงให้กลับมามีความจำที่โอเคขึ้นนะคะ
2: ครับก็นี่แหละครับหาอะไรเรียนซึ่งคนเราส่วนมากมักจะคิดว่าพอเราเรียนจบปริญญาแล้วเนี่ยออกจากโรงเรียนแล้วเนี่ยคือโอเคหมดแล้วไม่ต้องเรียนแล้วแต่การเรียนนี่แหละครับที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้สมองเราพัฒนาแล้วไม่แก่ไม่หลงลืมง่ายแต่ถ้าหลงลืมไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะพัฒนากลับมาไม่ได้เราก็เนี่ยมาเรียนมาหรือเล่นเกมอย่างพวกเกมซูโดกุอะไรที่คิดเป็นเกมฝึกสมองเนี่ยครับก็ช่วยได้เหมือนกัน
0: โอ้นี่ก็คือเคล็ดลับเลยใช่ไหมคะที่จะช่วยฟื้นฟูนะคะการเสื่อมของอวัยวะต่างๆภายในของร่างกายของเราให้กลับคืนมาหรือเรียกง่ายๆว่าศาสตร์การชะลอวัยนั่นเอง
2: ใช่ครับ
0: เข้าที่อันต่อไปเลยค่ะคุณหมออ
2: ันต่อไปนะครับก็คือรีแล็กซ์นี่ก็คือผ่อนคลายไม่เครียดนะครับเพราะว่าความเครียดเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยที่ทำให้แก
0: ่ง่ายๆเลยพักผ่อนไปเยอะ
2: พักผ่อนด้วยแล้วก็นอกจากพักผ่อนแล้วก็คือผ่อนคลาย
0: ผ่อนคลาย
2: พยายามไม่เครียดพยายามเ คิดบวก
0: ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการความคิด

0: อย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: ให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น
1: ทั้งความคิดก็คือถ้าคิดก็คิดในเรื่องที่ดีและไม่คิดคือรีแลกซ์ปล่อยวาง
0: อันต่อมาเลยค่ะ
1: อันต่อมาคือโซเชียลไลซ์ก็คือคนเราต้องมีสังคมครับต่างประเทศเนี่ยจะต่างกับเมืองไทยอย่างนึงคือพอคนสูงอายุแล้วเขาก็ยังมีสังคมของเขาเขาก็ยังไปกับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับหรือบางคนก็อาจจะไปวอลันเทียไปเป็นอาสาสมัครหรือทำงานอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขายังมีคุณค่าทำให้ยังมีสังคมนะครับเพราะว่าพอคนเราเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมถ้าเกิดพออายุมากแล้วเราก็คือลูกหลานไม่ดูแลเขาก็ไม่มีสังคมของตัวเองก็จะทำให้ยิ่งแก
0: ่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยให้เราแบบว่าแก่ช้าลง
1: ใช่ครับ
0: ด้วยการเข้าสังคมนั่นเอง
1: เข้าสังคม
0: ยังไม่หมดเพียงเท่านี้
1: อันสุดท้าย
0: ยังมีอะไรคะ
1: laughter ครับ laughter is the best medicine ก็คือการหัวเราะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะเมื่อร่างกายหัวเราะเราก็ได้หลั่งสารเอนโดฟินทำให้มีความสุขนะครับ
0: ที่เขาพูดกันแบบหัวเราะหนึ่งครั้งอายุยืนเป็น1ปีอะไรอย่างงี้
1: ใช่
0: ยิ่งหัวเราะเยอะๆสุขภาพจิตก็ดีขึ้น
1: จริงครับ
0: โอ้แล้วแค่การหัวเราะมันจะเป็นการหลั่งสารเลยนะคะคุณหมอคะ
1: หลั่งสารเอนโดฟิน
0: สารเอนโดฟินซึ่งมันจะดีต่อเนื้อภายในของเราด้วยหรือเปล่า
1: แน่นอนครับใช่ครับมันเป็นสารแห่งความสุข
0: ค่ะแล้วอย่างบางคนผู้เฒ่าผู้แก่หรือแบบอะเริ่มสักวัย30ขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มฟังธรรมะมากขึ้นหันหาธรรมะมากขึ้นธรรมะกับการชะลอวัยเนี่ยไปคู่กันจริงหรือเปล่า
1: ธรรมะก็เป็นเรื่องที่ดีครับอย่างที่บอกเรื่องของรีแลกซ์เรื่องของการปล่อยวางเนี่ยธรรมะก็สอนให้เราปล่อยวางคิดดีใช่ไหมครับ
0: ค่ะก็คือเรื่องของธรรมะการฟังธรรมะอย่างนี้ช่วยได้อย่างแน่นอน
1: ครับครับช่วยให้จิตใจเราสงบครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนอกเหนือจากที่คุณหมอบอกมาทั้ง10ข้อนะคะกับการไปฟังธรรมะฟังเทศฟังธรรมก็ช่วยแบบขัดเกลาจิตใจเราให้คิดดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอคะ
1: ครับผมใช่คร
0: ับ เดี๋ยวให้คุณหมอสรุปนิดนึงแล้วกันค่ะถึงศาสตร์แห่งการชะลอวัยที่ถูกวิธีค่ะ
1: ครับก็คือศาสตร์แห่งการชะลอวัยที่ถูกวิธีก็คือเราต้องดูแลมากกว่าแค่รูปร่างหน้าตาเรานะครับเราต้องดูแลทุกระบบภายในนะครับแล้วก็ทำตามเคล็ดลับที่ผมแนะนำ
0: ค่ะแล้วนอกเหนือจากเคล็ดลับที่คุณหมอแนะนำแล้วค่ะยังมีอีกหนึ่งตัวช่วยที่หลายคนในสมัยนี้นี่หูใช้กันเยอะมากเลยนั่นคือเรื่องของอาหารเสริมค่ะคุณหมอคะ
1: ครับ
0: ในเมื่อเรื่องที่คุณหมอบอกมาบางเรื่องนี่อาจจะทำไม่ได้อาจจะไม่สะดวกหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันก็เลยเลือกใช้อาหารเสริมแทนจริงๆแล้ววิตามินอาหารเสริมทั่วไปเนี่ยมันช่วยได้ไหมคะคุณหมอ
1: สำหรับผู้สูงอายุใช่ไหมครับอาหารเสริมเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมาเพื่อเสริมเสริมก็คือเราต้องขาดเราถึงจะเสริมแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ขาดแล้วเราเสริมเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าจะเป็นประโยชน์นะครับดังนั้นอาหารเสริมถ้าเกิดแพทย์ไม่ได้เป็นผู้แนะนำหรือเราไม่ได้มีอะไร
0: ถ้าเกิดเรา
1: ความจำเป็นที่ต้องใช้มันก็ไม่ดีครับแต่ในส่วนของผู้สูงอายุแพทย์ส่วนมากก็จะแนะนำพวกเรื่องของแคลเซียมพวกอะไรพวกนี้นะครับ
0: ค่ะอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณหมอค่ะเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระโอ้โหคำนี้ได้ยินมาเยอะมากๆเลยเขาจะมาช่วยเรื่องของการต้านการชะลอวัยได้ยังไงบ้างคะ
1: อ๋อแอนตี้ออกซิเดนต์ครับก็พวกนี้นะครับมันก็อนุมูลอิสระคืออะไรอนุมูลอิสระก็คือเหมือนท็อกซินเหมือนมลภาวะที่เราได้รับนะครับแล้วก็ทำให้บางอย่างเนี้ยก็คือเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ก็อาจจะได้มาจากผลไม้บางชนิดที่มีค่าโอแรกสูงนะครับหรือ อย่างชาเขียวอย่างอะไรนี้นะครับก็คือจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยเพิ่มภูมิคุ้มกันกับอนุมูลอิสระพวกนั้นกับมลพิษพวกนั้นครับ
0: ก็คืออาหารที่เรารับประทานคุณหมอยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าตัวไหนที่ทานไปแล้วมีสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายเราบ้าง
1: ได้เลยครับก็อย่างเช่นพวกผักหลากสีนะครับพวกแครอทบีทรูทนะครับแล้วก็ตระกูลกะหล่ำบรอกโคลี่คอลิฟลาวเวอร์นะครับแล้วก็ยังมีพวกถั่วนะครับถั่วลิสงถั่วแดงถั่วดำต่างๆนะครับ
0: โอ้โหง่ายๆแค่นี้เองค่ะเดินออกไปตามตลาดเราก็เจอแล้วนี่คือสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหลายที่รับรองว่ารับประทานไปเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคุณอย่างแน่นอนค่ะแล้วอย่างสาวๆเนี่ยค่ะคุณหมอคะโบท็อกฟิลเลอร์ที่ผักบอกไปแน่นอนว่าอ่ะว่าภายในอ่ะมันก็ต้องแข็งแรงส่วนนึงแหละแต่อย่างแรกด่านแรกเลยที่ทุกคนมองเห็นเรานั่นคือเรื่องของความสวยความงามไม่มีใครยอมแก่ยอมเหี่ยวโบท็อกฟิลเลอร์ทั้งหลายมันอันตรายยังไงบ้างคะ
1: อันตรายยังไงบ้างเอาทีละตัวเลยแล้วกันถ้าเป็นโบท็อกเนี่ยโบท็อกหรือโบทูล็อกซินเนี่ย
0: ค่ะ
1: มันคือฉีดไปเพื่อคลายกล้ามเนื
0: ้
1: อถ้าเกิดฉีดมากเกินไปหรือเป็นโบท็อกรับคุณภาพไม่ได้คุณภาพเน
0: ี่
1: ยมันก็จะทำให้เกิดอาการคือดื้อยาฉีดบ่อยไปทำให้ต่อมาโบท็อกใช้ไม่ได้ผลแล้วเพราะว่ามันร่างกายมันไม่ตอบสนองต่อโบท็อกก็คือรอยเหี่ยวนั้นมันก็จะไม่หาย
0: คือฉีดแล้วมีฉีดแล้วรอยเหี่ยวไม่หายด้วยเหรอคะ
1: ใช่เพราะว่าโบท็อกจริงๆมันจะอยู่ประมาณ6เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนเงี้ยบ่อยไปแบบว่าเฮ้ยเริ่มเห็นปุ๊บนิดนึงนี่ไม่ได้เลยต้องไปฉีดแล้วก็มาทุก2เดือนสมมติเมื่อร่างกายได้รับบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็หยุดตอบสนองครับ
0: ก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดี
1: ใช่แล้วถ้าฉีดผิดจุดเนี่ยอย่างเช่นปากเนี่ยถ้าเกิดฉีดผิดจุดก็จะทำให้ปากเบี้ยวหรือแถวตาเนี่ยก็จะทำให้ตาปิดยิ้มไม่เป็นธรรมชาติอะไรพวกนี้ครับแทนที่จะสวยก็กลายเป็นไม่สวย
0: ค่ะแล้วนอกจากโบท็อกแล้วตัวฟิลเลอร์ล่ะคะ
1: ตัวฟิลเลอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันคือสารฮาลูรานิกแอคซิดซึ่งมันอาจจะไปถ้าฉีดแล้วมันไปอุดเลือดทำให้เลือดไม่เดินอุดหลอดเลือดทำให้เลือดไม่เดินเนี่ยทำให้อวัยวะส่วนนั้นเน่าได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: หรือบางคนฉีดผิดตำแหน่งทำให้ตาบอดได
0: ้โอ้อย่างเคยเห็นข่าวคุณหมอคะฉีดเสริมจมูกด้วยฟิลเลอร์อย่างนี้แล้วกลายเป็นว่าทำให้ตาบอดมันไปส่งผลกับดวงตาได้ยังไงคะ
1: เขาฉีดอาจจะผิดจุดแล้วมันอาจไปเข้าที่ต่อมน้ำตาหรือว่าเส้นเลือดแถวประสาทตานะครับมันไปบล็อก
0: อันตรายมากๆเลยนะคะเรียกว่าเสี่ยงมากๆเลยสำหรับสาวๆที่แบบอยากจะดูสาวดูตึงอยู่ตลอดเวลาแล้วเลือกเทคนิคการแพทย์ด้วยการฉีดโบท็อกหรือฟิลเลอร์โดยเฉพาะตอนนี้มีตัวใหม่มาแล้วนั่นคือการร้อยไหม
1: ครับ
0: การร้อยไหมบางคนเขาบอกว่าไม่อันตรายแต่จริงๆแล้วผลของมันเป็นยังไงคะคุณหมอ
1: ร้อยไหมเนี่ยก็คือถามว่าอันตรายไหมทุกอย่างที่มันไม่ธรรมชาติมันก็อันตรายหมดแต่ไหมเนี่ยที่ใช้อาจจะเป็นไหมที่เขาใช้ผ่าตัดหัวใจซึ่งมันละลายไปเองแต่ก็ถ้าเกิดทำไม่ถูกวิธีนะครับมันก็อาจจะมีไหมตื้นไปนะครับมันก็อาจจะเห็นเป็น
0: คือไหมที่หมอกมาอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันไม่ละลายเหรอคะ
1: มันใช้เวลากว่าจะละลายครับถ้าเกิดเขาร้อยผิดหรือถ้าไปร้อยเข้ากล้ามเนื้อเนี่ยก็อาจจะทำให้ช้ำบวมได้นะครับดังนั้นการเสริมสวยพวกนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็บางคนที่แบบว่าไปทำกับหมอกระเป๋าอะไรพวกนี้อันนี้ไม่แนะนำเลยเพราะว่า มันอันตราย
0: ค่ะแล้วอย่างนี้การร้อยไหมมันจะทำให้เป็นพังผืดข้างในไหมคะเพราะเหมือนเราเอาเลนไปแทงเต็มไปหมดเลย
1: ก็อย่างที่บอกว่าคือไหมพวกนี้มันเป็นไหมละลายมันเป็นไหมเดียวที่ใช้ผ่าตัดหัวใจซึ่งมันจะละลายไปเองนะครับหลังจาก1เดือน
0: มีไหมละลายแล้วตัวที่แพงกว่าไหมทองคำ
1: ครับก็มันสมัยนี้ปัจจุบันนี้มันมีเยอะแยะไปหมดเลยไหมทองคำไหมละลายไหมสกรูไหมก้างปลาอะไรเงี้ยครับแต่ละชนิดเนี่ยมันก็คือไอเดียมันคือไอเดียเดียวกันคือเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนเพื่อยึดหลังจากที่ไหมละลายไปแล้วก็คือให้ร่างกายมันสร้างคอลลาเจนแล้วก็ทำให้มันลิฟต์เงี้ยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
0: ค่ะก็คือสรุปแล้วการสวยด้วยแพทย์อะไรอย่างนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ผิดหรอกถ้าสมมติว่าเราทำอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในความดูแลของแพทย์ใช่ไหมคะ
1: พอดีโดยที่อย่างที่บอกว่าไม่มากไปอย่างเช่นโบท็อกนี่ก็ฉีดมากซะจนแบบว่ามันดื้อโบท็อก
0: บางคนหน้าแน่นจนไม่รู้จะจิ้มตรงไหนแล้ว
1: ครับ
0: มันจะเป็นเหมือนการเสพติดอย่างนึงเลยไหมคะคุณหมอคะ
1: ใช่ทีนี้คือเหมือนพอคราวนี้พอเห็นรอยย่นนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือทนไม่ได้แล้ว มันเป็นเรื่องของจิตใจแล้วทีนี้ก็ต้องฉันจะต้อง เพื่อสอบเวลา
0: เพราะอย่างที่บอกไปว่าคนในยุคสมัยปัจจุบันนี้อยากจะเห็นอะไรที่มันเห็นผลเร็วมากกว่าก
1: ็
0: เลยมองข้ามเรื่องของการดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยศาสตร์ชะลอวัยที่จะทำให้ว่าภายในมันสมบูรณ์ถ้าข้างในสมบูรณ์มันก็จะส่งผลที่ดีสู่ภายนอกใช่ไหมคะคุณหมอให้คุณหมอย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงแล้วกันค่ะถึงการดูแลด้วยศาสตร์การชะลอวัยที่ถูกวิธีว
1: ่
0: าดีกว่าการที่คุณไปใช้การพึ่งพาภายนอกอย่างแน่นอน
1: ใช่ก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยก็คือคนเราควรจะดูแลทุกระบบในร่างกายนะครับเพื่อให้เราสุขภาพดีนะครับแล้วก็เรื่องของลักษณะภายนอกเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องรองมากกว่านะครับถ้าเกิดคุณหน้าแน่นไม่มีริ้วรอยแต่คุณป่วยคุณสุขภาพไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นอยากให้หันมาดูแลสุขภาพก่อนนะครับแล้วพวกความงามพวกนี้จะตามมาเองครับ
0: ค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับง่ายๆนะคะของศาสตร์ธรรมชาติแห่งการชะลอวัยนั่นเองค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะนำไปปฏิบัติกันค่ะเพราะว่าศาสตร์นี้นะคะเขาเน้นในเรื่องของการป้องกันมากกว่าการรักษานั่นเองค่ะแล้วก็รับรองเลยค่ะว่าถ้าคุณนำไปปฏิบัติกันอย่างถูกวิธีแล้วนะคะก็จะส่งผลดีๆสู่ร่างกายอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกและแน่นอนว่าความงามจากภายในจะส่งสู่ภายนอกอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร. วรโชติ กรัญญโสพลค่ะและวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้นนจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เบ็ดราว
0: อยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่
0: ซ
1: ึ่
0: งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซีต้องปลอดสารอันพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกลัวจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเหงื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่มเราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัยเราก็เลยหาเองใช่ไหมคะแล้วที่เรา

0: เหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
1: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได้สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
1: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
1: ครับผม
2: ป้ามันเองและสมาชิกคนอื่นๆในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
1: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
1: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ
1: ้
0: ะ
1: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
1: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดอวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
1: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ดี6กว่ากว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
1: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะ18นะประมาณผมว่า18แต่ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ

0: ้ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะจากวันนี้นะคะเราพามาดูการลงอวนปลาทูกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะ
0: อวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้ว
1: อวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ

0: ไม่ต้องชักเร็วไม่ต้องชักเร็วไปเรื่อย
1: แต่เรือก็จะ

0: โป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย okay. ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
1: ป๊าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
1: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
2: คือควักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยค่ะ
3: ปาก
2: อย่างซุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
3: ทำไตปลาได้ค่ะ
2: ได้เนาะ
3: เอาไปทำไตปลาได
2: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
3: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
2: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
3: ใช่
2: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
3: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
2: นี่แหละ
3: มันขึ้นเป็นฤดู
2: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
1: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้างก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
2: อย
1: ่
2: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
3: ไม่ต้องก็ได้
2: ไม่ต้องเลยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
3: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
2: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
3: ใช่ค่ะ
2: พอได้ปลามาก็ทุบ
3: ใส่ไว้เลย
2: เพิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
3: แบบให้
2: ง่ายๆ
3: ใช่
2: ง่าย
3: ๆ
2: ใช่ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
3: บุก
2: แตกๆเนาะบุกพอแตก
3: บุกพอแตกก็ตามเลย
2: อันนี้ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
3: เฮ้ยมันจะเดือด
2: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะแม่ก็ใส
3: ่
2: พอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
3: สีเหลืองเลย
1: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
2: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
3: ชิมได้เลย
2: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
3: ค่ะเติมส้ม
2: มะขามเหรอ
3: ใช่ค่ะมะขาม
2: ไม่ค่อยเปรี้ยวไหม
3: ไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
2: เค็มอีกไหมคะ
3: เค็มอีกนิดนึง
2: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
3: เปรี้ยว
2: เปรี้ยว
3: เปรี้ยวเป็นเค
2: ็มชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
3: ใส่ปลา
2: น้ำกำลังเดือดเลย

0: ล้วจ้ะปลาทูของเรา
1: ปลาทูสดสด
0: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
1: เด้งดึง
0: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
1: สุกแล้วค่ะ
0: นี่สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
1: หอม
0: หอมมาก
1: นี่หอมมากเลย
0: โอเคตักเสิร์ฟเลยจ้ะร้อยพร้อมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: ึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ไฟตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวก็หยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
1: มัน
0: จะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้ะ
0: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไ
1: ม่ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: กันเลยนะคะ
1: มาจะพูด
2: หนูชอบฟัง
0: เข้ากันได
2: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: อร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
1: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
1: อุ้ยขาวจังมันจังเลย
0: นี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
1: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ปลามันสดแล้วเน
3: า
2: ะ
3: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโอ้อร่อยมาก
2: อร
0: ่
2: อยมากมาก
1: ต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
1: เซ็ปไหมอ่ะเซ็ปไหมอ่ะโอ้ต้องเซ็ปเนาะ
0: เซ็ปโอ้โหดีเลยนะ
1: กับเซ็ปอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
1: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
1: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
1: ใช่
0: เนาะ
1: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
3: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: ือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งแจ๊ดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์กนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์เจ้าเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตาเพอร์เจ้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบค
1: ุ
0: ณ
1: ค่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลา
1: ภาษาภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ใช่ใช่ไปอมรินทร์ทีวี
2: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed,People increasingly prefer modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment.That has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements, earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses,or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
3: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
4: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
3: ่ครับ
4: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
3: การนวดมีการอีโวลมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
4: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
3: อ
4: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
3: อ
4: ๋
3: อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
4: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
3: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
4: ใช่
3: คือการความลึก
4: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
2: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
5: People have to try this to, like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
6: I really liked when they were doing, like, the back of my head, and they would hit, like, very, like, small pressure points, and, like, I didn't even know were there. And it made me feel, like, so relaxed, like, in a way I really haven't felt before.
3: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
2: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
3: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary

ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:05 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

านไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเราทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: นี่ครับรายการโทรไม่กลัวฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
0: และจริงเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลนี่นะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูกTranslator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่า Interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะครับชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal daySuch as King birthday or Queen birthday or in the royal celebrity.
5: Celebrity หรือ celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: Is it a

0: old traditional of Thailand is a high technique to play it. We use it only in the royal family.
1: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
2: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุง
1: อ๋อ
2: หนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
1: ครับ
2: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดงที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย
1: ครับ
2: มันเผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศ

0: เมื่อกี้ว่าเรื่องใหญ่แล้วอันนี
1: ้เรื่อง
0: มากมาเลยทีเดียวครับน้องเปรม
2: หนังใหญ่ is from Indian and then they share to my country okay from the south that call หนังตะลุง
0: southern
2: of Thailand หนังตะลุง is different for

0: to play shadow puppet from the primary of Tia. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon. มันยากมากเพราะว่าเขาพูดแบบเหมือนบทเนื้อค่ะยาวแบบและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้จะ is a Thai show that you have to wear a maskYeah,
1: monkey mask or like the giant mask.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reform it in Ratanakosin era again. เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
2: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
3: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
2: ลืมวัฒนธรรมของเรา
3: เพราะเรา

0: บุรชมาลีให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was is very important in about หนังใหญ่ or shadow puppet because in Ayutthaya

0: chaos, as she told you that there was disappear before, and in this nowadays that was once disappeared because of Western fashion, Western culture was coming in Thailand. So Nang Yai was disappeared, but their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep, he reformed this art again to be a loyal campaign 24 years ago.
1: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
2: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมรีในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
1: นี่ของจริงทั้งหมดเลย
2: เป็นของจริงทั้งหมด
1: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักตร์นะฮะโ
0: อ้ So from now on we can watch and see the real puppet 120 years ago and they remain and it is here and from King Rama the fifth period and you're gonna watch the real one
3: wow
1: โอ้ขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
0: Are you excited?
3: There it is
0: Are you ready?
1: Yeah
0: Are you ready?
1: หลวงพ่อนำเลยฮะนิมนต์เลยครับหลวงพ่อครับตามเข้ามาเลยครับ
4: When the intelligent fight with the Hanuman,
5: Hanuman
4: is the monkey.
5: Oh, monkey!
6: Oh. This is a Param and Sukrit. This is a name of character. This is a story.
7: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากทศกัณฐ์เพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
4: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Thosakan, the bad guys, to fight with สู้กับ
7: พระราม
4: fight with พระราม
1: ได้ได้ฝัน
6: Hanuman with elephant Erawan.
1: Erawan.
5: Erawan is the elephant has many hair.
6: Yes.
5: It's one elephant but many hair.
3: Oh, one elephant, many hair.
8: แม่ฮะบรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
9: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุภาพรับรองเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แท่นสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองค์พจน์ชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังกรุงลังกาข้านี้ทั้งสามกระบี่ฤทธิ์แรงแข็งขันถวายบังคมลาห้านั้นมาจัดสรรพลพลโยธาเลือกเล่าวาวไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรียวแรงแข็งกร้าออกจากที่ประทับพระพราบายหน้าสู่ทิศหรณีบัดนี้กล่าวนอก

อนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกอนเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: This is our teacher. His name is Tam.
1: Tom.
0: Tom.
2: Tam.
3: Tam.
2: Tam.
0: Tam. Yeah.
4: เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งกระโปรง
0: The first we will change our clothes into this.
2: It's called Jong Gaben.
1: Jong Gaben.
0: Jong Gaben.
5: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
6: ครับก็เดี๋ยวจะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกัน
7: เ
6: ราเรียกว่าการตั้งเด็ก
7: ตั้งเด็ก
2: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
6: การตั้งเหลี่ยมคือย่อไปสิบเลยครับมันจะล้ม

0: Okay, everyone, now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tom. ค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับ
2: สวย
1: Beautiful
3: Beautiful
1: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับครูตั้มครับ
4: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
4: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
3: ตุ๊ตู่ตุ
4: ๊ตู่ใช่ใช่
3: ตุ๊ตู่นะคร
4: ับแล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันห่างๆถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: ทำนะฮะ
4: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มันลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตุ่มไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
5: This one is a hammer you know hammer
1: yeah
3: hammer yeah
5: hammer and this one in Thai we call
2: tutu
5: and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one hole, one hole, one hole, one hole, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So it's two types.
1: The first one, what do we call in Thai?
5: We call in Thai ไข่ปลา
3: ไข่ปลา
1: just like
5: ไข่ปลา is like egg.
3: Fish
5: eggs.
3: Fish eggs.
5: Small eggs. The second type we call in Thai ตัวหนอน
3: ตัวหนอน
5: หนอนนี่สุกเวิร์มเวิร์ม
1: just like the
5: worm usually we would do it with a lighter so we call หนัง is a lighter right and but for this we use only paper for you guys but this is also a paper also but we splay many times so it look like a real lighter and the other one isThis is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
4: อย่างเนี้ยเนี่ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
1: อันนี้คือหนัง
4: ครับเพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกขนมเนี่ยตรงนี้มันจะต้องติ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกัน

0: นะครับ
1: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
2: ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอยู่
1: And also with later is more difficult than using paper.
2: So,
1: so
2: are you ready to start?
1: Everybody,
3: ready?
1: Are you ready?
3: Ready? Are you ready?
1: So let's do it.
2: Yeah. Okay, เชิญครับ
4: กว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
2: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
5: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล
6: ่
5: ะคะ
6: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาหนังมันจะไม่เหมือนแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
5: หน
6: ัง
5: ควายไม่ทำไม
6: นะเวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะผ่านยากกว่า
1: because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick that the light cannot pass. So we use cows.

0: แรปอัพ
1: เอาละครับมาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วยน่าร
4: ักเล่นไปเดียวกัน
5: พยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
6: ื่องขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ส่วนคราวนี้แหละฮะ
6: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงหลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
6: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าเอ้ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมม่าเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือเออง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
1: โอ้อันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
6: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่
6: ไม
1: ่
6: เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมันไม่ใช่
6: ไม่ใช่อาจจะผิดความหมายหรืออะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
3: จริง
6: ไหมจริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
3: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่าจะ
1: แบบนี้น่าจะ
3: ใช่น่าจะเข้าใจ
6: ลูกนะ
1: เปรมล่ะ
5: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
7: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลย
6: ค่ะยอมรับเออไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
8: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผลอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
1: สอนกันไปกันมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
6: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้าให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
6: ยากกว่าเดิมอีกนะลูกนะ
1: แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทัวร์ไมโครฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: จะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่า
1: หนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
2: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได
3: ้จะเรียนภาษาอังกฤษนี่ก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษที่สำคัญและง่ายและใช้ได้จริงในชุดประจำวันอย่างที่คุณผู้ชมต้องการนั่นเองครับวันนี้ตอนของเรามีชื่อว่า prepositions part 1prepositions นะครับคุณผู้ชมครับเราต้องมาวิเคราะห์คำกันสักหน่อยไหมฮะมันจะมีคำว่า pre เนี่ยก็จะแปลว่าก่อนส่วนคำว่า position ก็คือตำแหน่งครับตำแหน่งดังนั้นนะครับ preposition ก็ถ้ามาแยก preposition นะครับก็คืออะไรเป็นการบอกนะฮะตำแหน่งของสถานที่หรือสิ่งของต่างๆนะครับในรูปประโยคหลักๆนะครับ2อันเลยนะสั้นๆเลยครับจะได้ไม่ต้องซับซ้อนมากก็คือตำแหน่งของเวลาและตำแหน่งของสถานที่นั่นเองครับนะฮะวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยคำง่ายๆคือคำว่า by นั่นเองครับ ทุกวันนี้นะครับหลายคนที่ดูรายการของเรามาหลายตอนกันแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นคนเขียนบทภาษาอังกฤษพวกนี้ให้กับคุณผู้ชมได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและง่ายๆนะครับเขาเองนะครับดังนั้นนะครับ the script is written by me นั่นเองครับ by me ก็คือเขียนโดยผมนั่นเองครับจะเห็นคำว่า by เนี่ยในพวกประโยค passive voice เยอะเนี่ยนะครับก็คือ the script is written by me หรืออาจจะบอกว่า the shop was burnt by the man ร้านนี้นะครับถูกเผาโดยผู้ชายคนนั้นอะไรเงี้ยนะครับหรือ do it by yourself by yourself ก็คือทำเองด้วยตัวเองสิครับต่อไปครับเราจะไปจ่ายตังค์เขาจะถามว่า would you like to pay by credit card นะครับ pay by credit card ก็คือจ่ายโดยใช้บัตรเครดิตหลายคนก็รู้จักประโยคนี้นะครับ I go to school by bus หรือ I came by taxi นะฮะ บางคนบอกว่าฉันนั่งแท็กซี่มาไปแปลตรงตัวฉันนั่งแท็กซี่มา I sit taxi come นี้คุณครับแปลตรงตัวอย่างนี้ฝรั่งก็ตกใจสิครับ I came by taxi คำว่า by ต่อไปนะครับผมก็คือคำว่าภายในนั่นเองครับแต่คำว่าภายในเรื่องของเวลาเนี่ยนะจ๊ะเรื่องของเวลาเนี่ยนะครับต้องบอกเลยมันจะมีทริคอยู่อย่างนึงนะครับคำว่าภายในโดยใช้คำว่า by เนี่ยมันจะคือ by บวกกับคำของเวลาอย่างเช่นครับ you have to send it by tomorrow send it by tomorrow ก็คือส่งมันมาภายในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะตัวเธอหรือจะบอกว่า we will finish it by 7 เราจะเสร็จภายใน 1 ทุ่มหรือภายใน 7 โมงเนี่ยนะครับby จะเป็น by tomorrow by next year by 3 o'clock นะฮะเพราะมันจะเป็นคำของเวลาครับหลายคนจะถามเอาแล้วภายในที่ใช้คำว่า within ล่ะครับคุณคริสคำว่า within เนี่ยนะครับผมมันก็คือ preposition ง่ายๆที่แปลว่าภายในอ่ะหลักๆแล้วกันนะ2อันพวกนี้เราต้องให้เครดิตกับคำว่า by กันสักหน่อยเนี่ยนะครับ within เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของภายในเวลาก็คือต้องบวกกับตัวเลขแต่ตัวเลขไม่ใช่เป็นนาฬิกาเป็นโมงนะตัวเลขคือระยะเวลาครับอย่างเช่นหากคุณโทรมาหาเราภายใน24ชั่วโมง If you call within 24 hours ถ้าคุณโทรมาภายใน24ชั่วโมงเป็นต้นใช่ไหมฮะ We will send it to you within 3 days within 3 days ภายใน3วันอีกอันนึงครับก็คือ within เนี่ยนะครับอย่างเช่นผมมีลูกชายเนี่ยผมจะบอกลูกต้องอยู่ภายในตึกนี้นะ You have to stay within this building ก็คือภายในตึกนี้นะครับเห็นไหมฮะ within ก็เป็น preposition ที่พูดถึงเรื่องของเวลาก็ได้สถานที่ก็ดีนั่นเองครับเข้าใจแล้วนะฮะ byนะครับ by tomorrow กับ within 2 days โอเคนะครับ by tomorrow within 2 days ต่อไปนะครับคำว่า by เนี่ยนอกจากจะแปลว่าภายในหรือจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะแปลได้ว่าอยู่ตรงหรืออยู่ติดกับนั่นเองครับอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยนะครับอยู่ติดกับทะเลสาบอยู่ตรงทะเลสาบเลย my house is by the lakeby the lake นั่นเองครับผม my house is by the lake หรือหลายคนก็คงอยากจะซื้อคอนโดที่อยู่ติดกับแม่ condo by the river or the hotel is by the sea อยู่ติดทะเลหรืออยู่ตรงทะเลเลยนะจ๊ะซึ่งคำว่า by ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีหนึ่งคำที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยหลายคนต้องรู้จักแล้วคือคำว่าอะไรครับ standby นั่นเองครับอย่าลืมนะครับออกเสียงว่า standby นะครับไม่ใช่ standby อาจจะเหยียบพี่บี้หรือเปล่านี่นะครับ standby แปลว่าอะไรล่ะครับ stand ยืน by ตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมที่จะทำงานนั่นเองนะฮะเขาถึงเรียกว่า standby เห็นไหมครับอีกหนึ่งความหมายของคำว่า by ที่คล้ายๆกันก็คือเวลา by เนี่ยอยู่กับ verb อย่างเช่นครับ
We drove by the hotel. We drove by the hotel. เรานั้นขับรถนะฮะผ่านโรงแรมไปนะครับหรือ we walked by the university. We walked by the university คือเราก็ได้เดินผ่านมหาวิทยาลัยไปนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับหลายคนจะเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเห็นแล้วนะฮะเออใช่ใช่เคยเห็นประโยคพวกนี้ต่างๆนานาเนี่ยนะครับหลายคนถามว่าแล้ว preposition มันจะมีเทคนิคอะไรคะอาจารย์คริสมันจะมีสูตรอะไรไหมคะก็วันนี้เนี่ยบางอันก็จะมีสูตรอย่างเช่นเมื่อกี้นะฮะคร่าวๆแต่เอาจริงๆเนี่ยนะครับก็คือ preposition เนี่ยนะครับมันคือใช้ feeling ล้วนๆครับมันเป็น feeling มันต้องพูดจาก sense ก็คือจิตใต้สำนึกคือจิตวิญญาณของคุณครับถ้าคุณมาพูดจาก grammar จาก tense นะครับชาตินี้ก็เครียดแล้วก็เกรงตลอดชาตินะฮะอันนั้นครับมันคือ feeling ล้วนๆคือเห็นประโยคอะไรแล้วคุณพูดตามอย่างเช่นในรายการของเราพูดตามแล้วมันก็จะติดปากติดปากก็จะติดเข้าไปในสมองติดเข้าไปในสมองพอครั้งหน้าคุณจะใช้สมองก็จะส่งที่ปากแล้วก็จะพ่นออกไปแบบถูกต้องและอย่างไหลลื่นนั่นเองครับมีเคสนึงครับวันก่อนเนี่ยนักเรียนผู้ชายผมคนนึงเขาถามผมว่าอาจารย์คริสครับอยากจะทราบจังเลยนะครับว่าปลาสลิดปลาหิมะนะครับผมปลาอินทรีปลาเยอะแยะหมดเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรผมก็คิดในใจนะครับแต่ไม่ได้บอกเขานะครับว่าโอ้โหเฮ้ยเราก็ไม่ใช่ fisherman friend นะครับเพื่อนชาวประมงถึงจะไม่รู้ปลาทุกชนิดผมก็บอกผมไม่แน่ใจอะครับผมเดี๋ยวผมเช็ค Google ให้ดูเลยกันดีไหมฮะลูกศิษย์คนนี้อยู่ดีครับเขาหันมามองผมเขาอายุเยอะหน่อยนะฮะเขาก็บอกผมว่าอาจารย์คริส you are an English teacher you ought to know by now you ought to know by now โอ้ประโยคนี้มันไฮโซมากเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะคำว่า by now เนี่ยมันแปลว่าป่านนี้แล้ว ought to know เนี่ยมันเป็นประโยคไฮโซของคำว่า should know you should know by now คือคุณควรจะรู้แล้วนะป่านนี้เนี่ยผมก็ถามเขาคุณไปเอามาจากไหนเนี่ยประโยคนี้ฟังดูมันคุ้นๆนะเขาบอกผมว่าไงไหมครับอยู่ดีเขาหันมามองผมแล้วทำหน้าซึ้งๆ nothing's gonna change my love for you you ought to know by now how much I love you ผมบอกเลิกร้องเถอะครับแหมทำตาซึ้งเนี่ยผมไม่ใช่เมียคุณนะครับเห็นไหมครับเขาได้มาจากเพลงอะ feeling ไงฮะ feeling you ought to know by now เนี่ยนะครับผมก็คือแน่นอนครับป่านนี้นั่นเองใช่ไหมครับ you have to come here by now นะครับ you should be here by now you should be here by now คือคุณควรจะอยู่ที่นี่ป่านนี้แล้วนะจ๊ะนะครับอีกหนึ่ง by ที่คล้ายๆคือ by the time you get here everything will be closed กว่าคุณจะมาถึงที่นี่ทุกอย่างมันก็จะต้องถูกปิดหมดแล้วสิจ๊ะพี่น้องก็มาสายไงล่ะครับSo by the time you get here คือกว่าคุณจะมาถึงที่นี่นะครับ by the time นะฮะอีกอันนึงเนี่ยนะครับผมก็คืออะไรครับถือว่าวันนี้เนี่ยผมเต้นอยู่ในผับแล้วผมก็ไปเหยียบเท้าคุณก็หวังว่าคุณคงจะไม่ใช่ลูกนักการเมืองที่ใหญ่โตแล้วก็อารมณ์ร้อนเนี่ยนะครับผมอาจจะเหยียบเท้าคุณแต่ไม่ได้ตั้งใจไงผมเหยียบโดยบังเอิญหรือว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับ I stepped on his foot by accident ก็คือผมเหยียบเท้าเขาโดยบังเอิญหรือโดยเป็นอุบัติเหตุนะครับผมก็จะว่าพี่ครับผมพี่อย่ายิงผมเลยนะครับอย่าทำร้ายผมเลยมันเป็นแค่อุบัติเหตุนะจ๊ะใจเย็นๆนี่ไง

0: อีกหนึ่งคำก็คือ anyway by the way กับ anyway แตกต่างยังไง by the way ก็แปลว่าอะไรไหมครับโอ้มีอีกเรื่องนึงยังไม่ได้บอกเช่นวันนี้ผมอาจจะเหมือนกำลังคุยกับคุณอยู่โอ้ by the way don't forget that tomorrow is a holiday อย่าลืมนะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดถ้าเป็น anyway นะครับ anyway เนี่ยก็แปลว่าเปลี่ยนเรื่องนั่นเองครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะพูดถึงนี่นะครับ you know what my son is a very cute little boy นะครับผม anyway ป่ะ let's get back to learning English ใช่ไหมครับอ่ะเปลี่ยนเรื่องกลับมาเรียนภาษาอังกฤษกันหน่อยดีกว่านะครับเรื่องราวของ by เนี่ยนะครับผมอันอื่นๆเนี่ยนะครับก็เป็นพวกอยู่ใน two word verb หรือ phrasal verb ที่เราเคยสอนคุณผู้ชมมาบ้างแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นอันนึงที่เราเคยสอนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็คือ drop by ก็คือแวะไปหาเองครับอย่างเช่นถ้าใครเป็นลูกศิษย์เก่าของผมเนี่ยนะครับผมเคยเรียนผมที่ Central World เนี่ยนะ if you go to Central World drop by คืออะไรแวะมาหานะจ๊ะหรือจะใช้คำว่า come by นะ come by ก็ไม่ได้แปลว่า come by แล้วก็ชนแก้วแบบชาวญี่ปุ่นนะครับbut come by ก็คือแวะมาหาหรือว่า I'll drop by นะครับผมก็จะแปลว่าเดี๋ยวแวะไปหาก็ได้ส่วนมากลูกศิษย์ผมมาหาผมเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเข้ามาที่ Central World เนี่ยเขาจะแวะมาหาผมเนี่ยนะครับเพื่อมาให้ผมสแตมป์บัตรจอดรถครับผมนะฮะน่ารักที่สุดเลยนะครับอีกหนึ่งอันนะครับของคำว่าแวะก็คือคำว่า stop by นะครับที่จริง stop by ก็คือแวะมาหาก็ได้นะนะครับแต่ stop by เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวไทยชอบทำกันมากๆเวลาไปต่างจังหวัดฝรั่งถามผมเยอะมากเลยครับทำไมพี่น้องหลายๆคนชอบไปต่างจังหวัดแล้วต้องแวะทุกที่ที่อยู่ตามถนนหนทางอย่างเช่นหัวหินเงี้ยกรุงเทพหัวหินเนี่ยบางครั้งนะครับ4ชั่วโมงว่าอะไรเดี๋ยวก็แวะซื้อเกลือบ้างเดี๋ยวก็แวะพอร์โตชิโน่ซื้อกาแฟบ้างเดี๋ยวก็แวะปั๊ม
1: เดี๋ยวก็ต้องแวะไปซื้อน้ำตาลสดไปแวะซื้อปลาทูไปแวะเอาเล็ดไปแวะชีฟฟาร์ม
0: ฝรั่งบอกไม่ได้ไปทะเลสักทีนะครับดังนั้นครับก็คือ stop by ก็คือแวะนั่นเองครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะปวดฉี่ I have to take a pee ก็คือปวดฉี่มากคุณขับรถอยู่ผมบอก hey can you stop by the gas station ก็คืออะไรคุณช่วยแวะปั๊มหน่อยได้ไหมครับไม่ไหวแล้วนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับผมเรื่องของ by เนี่ยนะครับก็จะมีการหารนั่นเองครับ 1,000 บาท divided by 5 equals 200 1,000 บาทหาร5เท่ากับ200ผมว่าประโยคนี้สำคัญมากๆนะครับสำหรับพวกพี่น้องที่ต้องไปทานข้าวและเป็นคนที่อาจจะไม่มีสตังค์เยอะหรืออาจจะมีสตังค์เยอะแต่มีเกลือเยอะก็คือเค็มนั่นเองนะครับ 1,000 บาท divided by 5ก็คือหาร5นะครับอีกอันนึงก็คืออะไรครับ multiply by ก็เป็นอีกหนึ่งคำของคำว่าคูณก็คือ times อย่างเช่นครับ2คูณ2เท่ากับ4 2 times 2 equals 4หรือ2 multiplied by 2 equals 4นั่นเองครับอันสุดท้ายของคำว่า by เป็นอันที่ผมนั้นโปรดปรานที่สุดเลยนะครับก็คือนี่เลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับแหมดูสิครับคุณผู้ชมครับผมตอนนี้นะครับถูกล้อมรอบด้วยผู้หญิงสาวสวยเต็มไปหมดเลยนะครับก็คนมันหล่อนะครับช่วยไม่ได้ I am surrounded by a lot of beautiful women surrounded by ถูกล้อมรอบด้วยผู้หญิงเยอะมากเลยครับผมอะไรนะครับแต่งงานมีลูกแล้วขอโทษครับน้องจ๋าพี่มีเมียแล้วจ้ะมีลูกแล้วไป preposition ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับก็คือ preposition in นั่นเองครับin เนี่ยนะครับผมก็คือในนะครับผมแต่เราต้องใช้กันให้เป็นกันหน่อยเนี่ยนะครับอันแรกเลยที่เราใช้คำว่า in เนี่ยนะครับก็คือจังหวัดเมืองประเทศจำมาเลยฮะรัฐก็ได้นะครับผมอย่างเช่นเนี่ยนะฮะ I live in Thailand ไม่ใช่ I live at Thailand หรือ on Thailand ใช่ไหมฮะ I live in Thailand นะครับผมนี่แหละฮะ She lives in Japan นะครับผมหรือว่าอย่างเช่นครับ I have a school สมมตินะฮะ I have a school in ผมมีโรงเรียนอยู่ที่ภูเก็ตเป็นต้นเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับผม in Thailand in New York in Phuket made in Thailand and in Thailand นี่ไง made in Thailand นะครับต่อไปเนี่ยนะครับ in เนี่ยก็จะใช้กับเดือนและปีนั่นเองครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับผมถ้าผมจะบอกว่า I opened my school in March นะครับ I opened my school in March in Central World นะใน Central World ในเดือนมีนาคมเห็นไหมใช้เหมือนภาษาไทยในเดือนมีนาคมนะครับหรือผมจะบอกว่าผมเปิดโรงเรียนผมเนี่ยนะครับในปี1999สมมตินะครับ I opened my school in 1999 in March in 1999แต่ถ้าเป็นวันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับต้องใช้ on นะจ๊ะแต่วันนี้เรายังไม่ได้โฟกัส on นะฮะแต่ผมจะเปิดตัวนึงให้ก่อนแล้วกันนะ on อย่างเช่นครับ on Monday on Tuesday

และเมื่อกี้ in January แต่ถ้าเป็นวันที่5มกราคม on the 5th of January หรือ on January the 5th นั่นเองครับรวมถึงเนี่ยนะครับ on Valentine's Day นะครับ on New Year's Eve นะฮะ on ก็คือใช้กับพวกวันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งอันของคำว่า in ก็คือ in the morning นะครับอย่าลืมนะครับเรื่องเวลาเราก็เคยสอนไปแล้วนะครับไปดูเทปเก่าๆใน YouTube กันได้นะครับแต่มา brush up นะมา brush up มาขัดเกลากันหน่อยเนี่ยนะฮะ in the morning ก็คือตอนเช้า in the afternoon คือตอนบ่าย in the evening คือตอนเย็นนะครับแต่ถ้าตอนกลางคืนต้องใช้ at night นะจ๊ะ at night จะใช้กันมากกว่านะครับแล้วฝากไว้นะครับ in the morning ตอนเช้าแต่ this morning ก็คือเช้านี้นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับเรื่องของ in เนี่ยนะฮะผมก็จะใช้ในประโยคอีกหลายประโยคมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่น in time เคยดูไหมครับหนังที่ผมนำแสดงนะฮะล้อเล่นครับ Justin Timberlake ครับแหมไปเทียบเท่ากับเขาเห็นเขาตัดสกินเฮดคล้ายๆกันเนี่ยนะครับ in time ก็แปลว่าทันเวลาแต่ถ้า on time แปลว่าตรงเวลานะมันแยกแยะกันนะครับผมอย่างเช่นนะครับ we got there in time we got there in time คือเราไปถึงที่นั่นทันเวลาพอดีนั่นเองครับถ้าคุณเคยดูหนังเรื่อง in time นะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะต้องมีการแข่งกับเวลาให้ทันเวลาพอดีครับ on time ตรงเวลาแต่ in time แปลว่าทันเวลานั่นเองครับอีกหนึ่งอันนะครับก็คือ in a hurry หรือ in a rush นะฮะ in a hurry หรือว่า in a rush ก็จะแปลว่ารีบนะฮะอย่างเช่น I'm in a hurry หรือ I'm in a rush ก็แปลว่าเขารีบนะจ๊ะตัวเธอจะถามฝรั่งก็ได้นะครับ are you in a hurry are you in a rush คุณรีบหรือเปล่านะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งอันของคำว่า in นะครับภาษาอังกฤษปีหน้า next year แต่ถ้าในอีก2ปีข้างหน้า next 2 year นั่นไงเห็นไหมฮะผมว่าแล้วเชลคุณก็ยังจำให้ได้หรืออาจจะยังไม่เคยดูเทปเก่าๆของเราเนี่ยนะครับจำมาเลยนะครับว่า next year คือปีหน้าถ้า next 2 years เนี่ย next 2 years มันจะแปลว่าในอีก2ปีที่จะถึงนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าในอีก2ปีข้างหน้าเขาจะใช้ in 2 years นั่นเองครับ in 2 years อย่างเช่นถ้าคุณจะเรียนจบในอีก2ปีข้างหน้า I will graduate in 2 years นั่นเองครับ I'll graduate in 2 years หรือ I'm going to ก็ได้นะ I'm going to graduate in 2 years นั่นเองครับนะฮะหรือวันนี้ครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมไม่เคยทราบนะครับเราผมอัดรายการไปนะครับก็ต้องสารภาพนะครับก็โทรศัพท์ก็อยู่ติดกับผมอย่างนี้นะครับผมบางครั้งอาจจะมีการรับแล้วก็บอกว่า I'll call you back in a few minutes in a few minutes ก็คือเดี๋ยวโทรกลับในอีก 2-3 นาทีข้างหน้าได้เปล่าตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะครับส่วนคำว่า in นะฮะอย่าลืมครับ in บวกกับตัวเลขหรือ in a few ก็ได้นะ in a few days ในอีกไม่กี่วันมันจะคล้ายๆกับอันนี้ที่เราเคยสอนไปแล้วคือ last year ปีแล้วแต่ถ้า2ปีที่แล้วต้องใช้ 2 years ago ไม่ใช่ last 2 years นะครับโอเค last 2 years มันก็จะแปลว่าใน2ปีที่ผ่านมาต่อเนื่องเกิดขึ้นแต่ 2 years ago 2ปีที่แล้วคือมันเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วฝรั่งก็จะคิดคำว่า ago มาทำไมล่ะครับถ้าคุณไม่ยอมใช้อ่ะให้เขามาชงโอเลี้ยงให้คุณกินเหรอครับนั่นมัน ago นะฮะ 2 years ago นะครับอันนี้เราพูดถึงตำแหน่งบ้างนะนะไม่เห็นจะยากครับ the folder is in the cupboard the folder is in the cupboard ก็คือแฟ้มเอกสารอยู่ในตู้เก็บของบางคนบอก the form is in the cupboard คุณคิดว่าฝรั่งเขาจะเข้าใจล่ะครับก่อนหนึ่งนะครับแฟ้มไม่มีนะครับในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the folder or the file และอย่าลืมครับตู้เก็บของเขาออกเสียงว่า cupboard the folder is in the cupboard นะครับผม in the cupboard นะครับผมหรือว่าจะบอกว่า the plate is in the sink นะฮะจานอยู่ในอ่างล้างจานเป็นต้นเห็นไหม in ก็คือในอ่ะไม่ยากเลยทีเดียวนะครับภาษาอังกฤษของคำว่า in เนี่ยมีอีกหลายสำนวนหลายประโยคสำเร็จรูปเอาไปใช้ได้เลยนะครับฝรั่งบอก I'll see you in a jiffy ชาวไทยฮะ I'll see you in a jiffyโอ้โหพี่น้องชาวไทยไปนั่งรออยู่ที่ร้านจิฟฟี่รอไป3วันฝรั่งยังไม่มาเลยครับเพราะ see you in a jiffy ไม่ได้แปลว่าเจอกันที่ร้านจิฟฟี่นะจ๊ะตัวเธอแต่มันแปลว่าเดี๋ยวเจอกันอีกแป๊บหนึ่งนั่นเองครับส่วนร้านจิฟฟี่ที่คุณเห็นในร้านสะดวกซื้อตามปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับจิฟฟี่แปลว่าเวลาอันสั้นนะฮะดังนั้น in a jiffy ก็แปลว่าเวลาแป๊บเดียวครับตอนนี้คนโทรมาหาผมก็อยากจะรับแล้วบอก I'll call you back in a jiffy in a jiffy คือเดี๋ยวโทรกลับอีกแป๊บนึงนะครับผลไม้เวลาเป็นฤดูกาลของเขาเนี่ยแหละครับเราจะใช้ in season อย่างเช่นครับ mangoes are in season ก็คืออะไรช่วงนี้เป็นฤดูมะม่วงจ้าต่อไปครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะบอกว่าเขากำลังประชุมกันอยู่นะครับหรือว่าประชุมกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับ the meeting is in progress หรือ in progress นะครับ the meeting is in progress or in progress ก็คือกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เลยทีเดียวต่อไปเนี่ยนะครับหลายคนชอบถามผมนะครับว่าคุณคริสครับถ้าไปเรียนโรงเรียนของคุณคริสเนี่ยเรียนกับเทปเรียนกับครูคนอื่นหรือเปล่า
ผมบอกไม่เลยครับเรียนกับผมเนี่ยนะครับ you study with me in person นะฮะ in person หรือจะใช้เป็นสำนวนอีกอันนึงก็คือ in the flesh in the flesh ก็คืออะไรครับสดสดเป็นเป็นเลยนะครับ in personคำต่อไปนะครับก็คือบ้านเราก็ใช้เหมือนกันนะฮะใช้แบบไทยๆมานะครับก็คือคำว่าแว้นนะฮะก็คือแว้นไปก่อนหรือว่าจ่ายล่วงหน้ากันไปก่อนนะครับ pay in advance ก็คือจ่ายล่วงหน้าไปก่อนอย่างเช่นเราต้องจ่ายเขา3เดือนล่วงหน้า you have to pay 3 months in advance 3 months in advance ก็คือจ่ายล่วงหน้า3เดือนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเท่านี้เราซวยเราตกระกำลำบากเราไปทำอะไรไม่ดีนะครับโดนแม่ด่าโดนเมียด่าโดนเจ้านายด่า you are in troubleYou are in trouble ก็คือคุณนั้นอยู่ในสภาวะที่ซวยแล้วจ้างานเข้าชุดใหญ่ถ้าเป็นสำนวนนะครับเขาจะบอกว่า you are in hot water หรือ you are in deep water คือตกลงไปในถังน้ำร้อนหรือตกไปในน้ำที่ลึกว่ายน้ำออกมายากนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมีหลายคนเขาก็มาบอกผมนะครับว่าถ้าผมเนี่ยย้อนเวลากลับไปสัก10ปีนะครับผมเนี่ยน่าจะหน้าตาคล้ายๆณเดชน์เลยทีเดียวนะครับอะไรนะครับฝันไปเถอะครับแหมถ้าอยากจะบอกว่าฝันไปเถอะ in your dreams นะครับ in your dreams นะครับ in your dreams หรือใช้ dream on ก็ได้นะมี on ได้นะฮะ in your dreams or dream on ก็คือฝันไปเถอะไม่มีทางนะฮะต่อไปครับ in love ครับ I'm in love are you in love everybody's in love ทุกคนนั้นอยู่ในช่วงของความรักหรืออยู่ในช่วงของการมีความรักนั่นเองอีกหนึ่งอันครับสิ้นเดือนแล้วครับพี่ไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์ไม่พอเป็นหนี้ท่วมหัวเลยครับ in debt เราใช้ in debt นั่นเองครับ in debt ก็จะแปลว่าอะไรครับเป็นหนี้นั่นเอง debt ไม่ใช่ debt นะฮะ บางคนออกเสียง debt ไม่ต้องแม้มปากบางคนออกเสียง debt ฝรั่งก็เปียกตาเลยนะฮะ I'm in debt ผมเป็นหนี้นะครับหรือว่า the company is in debt บริษัทนั้นเป็นหนี้นั่นเองครับแล้วสำนวนนี้เราเคยสอนแล้วตอน colors นะครับสีแดงไงนะผู้ชายฝรั่งบอกชาวไทยว่า I am in the red ชาวไทยหันไปฟังแล้วก็บอก I am in the yellow ไม่เกี่ยวกับเรื่องสีนะครับ in the red คือตัวแดงขึ้นเต็มเลยก็คือเป็นหนี้นั่นเองคำดูแลนั่นนะครับก็คือ in charge นั่นเองฮะ in charge อย่างเช่นครับถือว่าผมเป็นคนดูแลแผนกการตลาด I am in charge of marketing I'm in charge of marketing ก็แปลว่าอะไรครับผมเป็นคนดูแลแผนกการตลาดนั่นเองครับ who is in charge หรือ who's in chargeใครเป็นคนคุมหรือใครเป็นคนดูแลที่นี่นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับ in a nutshell เปลือกถั่วมันจะเล็กไงช่องว่างในเปลือกถั่วมันก็น้อย so in a nutshell ก็เลยกลายเป็นสำนวนฝรั่งที่แปลว่าอะไรไหมครับแปลว่าเรื่องย่อๆนี่คือเรื่องย่อๆที่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับผมต่อนะฮะ in a row in a row ก็แปลว่าติดต่อกันนั่นเองครับนี่นะครับติดต่อกันอย่างเช่นนี่นะครับสมมติวันนี้ผมไปเล่นโบว์ลิ่งนี่อู้ล้างท่อนะครับแต่เพื่อนผมเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงสไตร์3ครั้งติดกันนะฮะ she had 3 strikes in a row 3 strikes in a row ก็แปลว่าสไตร์3ครั้งติดกันเลยครับอีกหนึ่งสำนวนที่ชาวไทยต้องเจอประจำนะครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยได้ยินคือ in the loop ในคำว่า loop เนี่ยนะครับนี่ไงวุ๊บเป็นเชือกวงกลมนะฮะอยู่รอบๆเป็น loop ไงใช่ไหม in the loop ก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าดึงคุณเข้ามาอยู่ในวงนี้นะครับเราจะได้รู้สิ่งเดียวกัน I want to write an email to you นะครับ to make sure that you are in the loop ผมอยากจะเขียนอีเมลมาหาคุณเพื่อที่จะยืนยันนะครับว่าคุณนั้นอยู่ในวงเดียวกับเราคุณจะได้รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นนั่นเองครับ in the loop นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือคำว่า he turned himself in ก็คือเขามอบตัวของตัวเองให้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปทำคดี he turned himself in ก็คือมอบตัวนั่นเองครับpositions แม่เห็นไหมครับเยอะจริงๆนะมี buy แล้วก็มี in คุณผู้ชมก็คงจะงงอ้าวร้านอื่นน่ะ to on น่ะ with at of โอ้ยเยอะไม่ต้องกลัวครับเพราะผม Christopher Wright กับรายการคลิกของเรายังมีให้คุณอีกหลาย proposition ในครั้งต่อๆไปอย่างแน่นอนครับแต่วันนี้แค่นี้ก็จำให้หมดก่อนแล้วกันนะครับไปแล้วครับผมแล้วเจอกันใน prepositions part 2ครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบ

ทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่ 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ต่อไปไม่ยกมือเสียงชัดชัด
1: Okay, 1, 2, 3. A, A, B, B, C, K, D, D, E. A, how many? E, A, F,
2: G,
1: G, G, H, H, I, I, E, J, J, K, L.คัวคัวคัวอ่านให้เร็วลูกคูควะคัวคัวต่อไป R R R R R แต่ต้องเร็วๆS
2: T
1: U V V เวลาออกเสียง V ฟันฟันลูกฟันข้างหน้ามากระทบกับริมฝีปากข้างล่างลองดูสิ v v v ในภาษาไทยเราไม่มีมีแต่เสียงในภาษาอังกฤษภาษาไทยเราเวลาเราไม่พูดว่าวีระวันเราไม่พูดอย่างนี้นะวีระวันไม่มีนะเรามีแต่วีระวันนะแต่ภาษาอังกฤษมีนะคะภาษาอังกฤษต้องมีเสียงนี้นะคะต่อไป w w คำนี้ปากเป็นรูเลย w w ปากจู w w ต่อไป xนี่ภาษาเหมือนเอาพูดเร็วๆสิลองพูดเร็วเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีก x
2: x
1: x ต่อไป y
2: y
1: oh
2: yeah
1: z z โอเคนี่คือเสียงของเขาเนาะเสียงของเขาเอาใหม่ a a

0: G H I E J J K K L N M N O O P P Q R S T T U V V W X X Y Z Z อันนี้ก็ไม่ออกเสือแต่ออกเสียงมันสั่นอะ z z เสียงสั่น z เหมือนคำว่า zoo ที่เราออกเสียง zoo ที่แปลว่าอะไร zoo แปลว่าอะไรนะสวนสัตว์เก่งมากครับเก่งมากเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะเอาคำสระเมื่อกี้สระมีตัวอะไรบ้างนะสระมีอะไรบ้างนะ a e i o u ใช่ไหมเนาะอ้าวมารวมทีนี้ทิชเชอร์จะให้รวมแล้วอ้าวเรามาดูคำนี้ค่ะเมื่อกี้ A ออกเสียงยังไงลูก A ออกเสียงไงแอตัว T ล่ะตัว T ออกเสียงไง T ตัว T ออกเสียงไง T ตัว T เธออ้าวลองพูดเร็วๆสิ at at at at at at at at at at สรุปแล้ว A T สองตัวนี้รวมกันแล้วอ่านว่า at พร้อมกันค่ะ at at at at a t ไหนลองอ่านให้ครูฟังหน่อย a อ่านว่ายังไง a อ่านออกไง a a t ล่ะเธอลองพูดเร็วๆ at at ฮะพูดเร็วๆกลายเป็น at at เอาล่ะทีนี้อ้าวคำที่หนึ่งค่ะทิชเชอร์ใส่ตัว b เข้าไป b ออกเสียงไงลูก b b ใช่ไหมคะข้างหลัง at อ่านว่า at ใส่ b เข้าไปเป็น bat bat อ้าวพร้อมกัน bat ทิชเชอร์ใส่ c เข้าไปค่ะ k k at k at k at เป็น catต่อไปที่เธอใส่ fur fur no not fat a t อ่านว่า at ใส่ fur เข้าไปเป็น fat ค่ะ at fat เอาใหม่ a t อ่านว่า at at at b at b at bat นะใส่ลงไปเอาใหม่ b b b ใส่เข้าไปเป็น at b at b at เป็นไง bat ใครออกเสียงได้ลองดูนะต้องจำตัวข้างหน้าให้ได้ว่าออกเสียงไงลูกเพราะข้างหลังเรารู้แล้วว่ามันออกเสียงว่า at b เข้าไปบอใบไม้ใช่ไหมใส่บอใบไม้ถูกไหมตัว b นี่ b บอใบไม้ใส่ b เข้าไปบอใบไม้ b กับสระ at เป็น bat เห็นไหมลูกเอามารวมกันเลยเป็น batk คอควาย k กับ at คอแอทอ cat เห็นหรือยัง cat ตัว f ล่ะ f ตัวอะไร f f ออกเสียงไง f f f f for for อะไร for fun ก็เป็น fat fat ต้องดูตรงนี้กระดานค่ะดูกระดานลูกดูกระดาน fat ต่อไป h ล่ะhat ต่อไป m ล่ะmat ต่อไป r rat ต่อไป sat ต่อไป pat ต่อไป wet อ้าวร้องกันใหม่ค่ะ1 2 3 bat cat fat hat mat rat sat patwet อ้าวผู้ชายก่อนผู้ชายก่อน1 2 3 bat ให้พร้อมกันเสียงดัง bat bat bat bat bat bat bat bat bat bat โอเคต่อไปผู้หญิงผู้หญิงบ้างนะผู้หญิงอ้าว one two three bad cat wet อ่ะไหนใครรู้บ้างว่าใครรู้ความหมายตัวไหนบ้างบอกทิชเชอร์เร็วใครรู้ความหมายตัวไหนบ้าง bad แปลว่าอนัทบอกรู้คำนี้ครับ cat แปลว่า
1: แมว
0: คำอื่นล่ะดิวรู้จักคำไหนบ้าง bat รู้จักไหมคำใครรู้จักคำว่า bat บ้างอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำอนัทได้อีกแล้ว bat ค้างคาว hat hat hat
1: หม
0: วก hat หมวกหมวกฮะต่อไป rat แปลว่าอะไร rat ฮะหนูต่อไป mat mat ไม่ใช่ mass mat mat เวลาไปทะเลเราเอาอะไรไปปูนั่งเสือแมทแมทเนาะพร้อมกันเอามาอีกรอบนึงค่ะแบทพร้อมกัน1 2 3ดูกระดานแบทเดี๋ยววันนี้ก่อนออกจากห้องตอนเย็นก่อนออกจากห้องไปพักเลยทิชเชอร์จะให้อ่านไม่ออกก็ยังไม่ต้องไปฮะทำไมไม่สบายเหรอเดี๋ยวบอกทิชเชอร์เดี๋ยวให้ครูทิชเชอร์มาโอเคเมื่อกี้ผู้ชายเลยผู้ชายพร้อมกันดูกระดานลูกAN อ่านว่า AN ใช่ไหมอ้าว1 2 3
1: SAN
0: พร้อมกัน10พร้อมกัน
1: SAN
0: ฮะฮะ RAN RAN โอเคเดี๋ยวจะให้อ่านทีละแถวแล้วไม่ได้ไปทีละแถวไม่ได้ต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นแหละมาดิงจะอยู่แถวไหนดิงเดี๋ยวครูให้ทิชเชอร์อยู่คนเดียวดิงเอาละแถวที่หนึ่งดิวใช่ไหมลูกแถวที่หนึ่งนะพร้อมกันนะดิวถ้าเกิดว่านี่ใครวุฒอ้ําดิงใครลูกชื่อหึวินนะนันกิงไม่พูดไม่ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแต่ใครเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้คะแนนคนนั้นนะคะพร้อม1 2
1: 3
0: เอาใหม่ ran พร้อมกัน man pan pan ยังไม่ค่อยสามัคคีกันนะยังไม่ใช่อนัทเอาอนัทคนเดียวเหรออ้าวพร้อม1 2 3 very good เห็นหรือยังเห็นไหม very good done มาอ้าว1 2 3 โอเค good ต่อไปลูกgood ต่อไปค่ะvery good ต่อไปแถวสุดท้ายค่ะ โอเคผ่านต่อไปคำใหม่ค่ะคำใหม่คำใหม่ a อ่านออกเสียงว่า a ออกเสียงว่า a p ออกเสียง p f f f f fต้องมีเพอแอบพร้อมเอาผู้หญิงก่อนผู้หญิงก่อนพร้อมอ่านว่าแอบแอบ one two three gap โอเคต่อไปแถวที่สอง cap napMap Tap ต่อไปแถวที่สาม Cap Gap Nap Map Tap ต่อไปแถวนี้ค่ะอะไรแก้แล้วมาดูหน้าครูทิเจอร์ทำไมดูกระดาน Cap Gapเดี๋ยวตั้งแต่ตรงนี้นะครึ่งนึงนะไปถึงอาฟาฟนะนะคะตรงนี้ไม่ต้องนะสี่คนนี้ไม่ต้องพร้อม one two three เป็นใบเลยเห็นไหม cap โอเคไม่ใช่แจบ gap gap nap mapแท็บโอเคต่อไปอนัทแก็บไม่ใช่แท็บแท็บทุกคนออกเสียงเพอพร้อมกันไม่ต้องออกเพอลองพูดสินั่นแหละต่อไปแถวสุดท้ายดิวข้างหลังข้างหลังตามาเลย one two three cap cap nap map tap โอเคผ่านแล้วนะที่เจอรอบเดียวนะแล้วเดี๋ยววนกลับมาทีนี้แหละทีนี้แหละนะที่จะดิงเดี๋ยวเอาไปทำลูกชิ้นนี่I ออกเสียง I in in in in in อ่านว่า in I n in ใส่เบอร์เข้าไปเป็นบินพร้อมกันบินฟินซินทินพินวินทีละแถวค่ะทีละแถวWin โอเคเดี๋ยวนะที่เจอเห็นแล้วมีไม่กี่คนพูดนะที่เหลือไม่พูดนะแถวนี้ค่ะแถวนี้แถวนี้แถวอนัทเอาอนัทvery good แถวนี้ค่ะพร้อมกันโอ้เริ่มสามัคคีตรงนี้ very good ต่อไปค่ะ บินต่อไปแถวสุดท้ายลูกบินโอเคเอาไปแล้วนะต่อไปนะต่อไปลองดูนะ IG IG เสียงยังไงคะ IG อ่านออกเสียงยังไงก่อนตัวนี้ลูกตัวนี้อีกแล้วนี้ตัว G อ่ะมันต้องออกเกอีกใส่ P เข้าไปเป็น pig ต่อไป big ต่อไปนี่ week ต่อไป dig ต่อไป fig เก่งมากค่ะพร้อมกัน 1 2 3 pig big week big big very good จำได้ยังจำได้นะไปแล้วต่อไปตัว e e ออกเสียงไง e e ใช่มั้ย e n e n n n n n n ออกเสียงn นะคะ n ต่อไปที่เชิดใส่ h เข้าไป her hen ใส่ m เข้าไปเป็น men pen ten ben very good พร้อมกัน 1 2 3 hen very good อันนี้อ่านว่า n ต่อไป e e t t e t e t e t e t e t กลายเป็น e t ใส่ b เข้าไปเป็น bet ใส่ g เข้าไปเป็น get เอาพร้อมกัน bet get jet let met pet net set wet อีกรอบหนึ่งค่ะอีกรอบหนึ่ง 1 2 3 bet เอาใหม่ไม่พร้อมเอาใหม่ 1 2 3 bet ถูกต้องค่ะถูกต้องเอาละต่อไปมาตัว o แล้วค่ะตัว O แล้วเยอะมากนะแต่เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้พวกเราออกมาหาคำคำที่ทิชเชอร์พูดอย่างนี้เลยนะคะคำที่ทิชเชอร์พูดนะคะโอออกเสียงไงโอออพีออกเสียงไงออก็เป็นออปออปใส่มเข้าไปเป็นมอบHop, hop, pop. Okay, 1, 2, 3. Mop. เอาผู้ชายก่อนผู้ชาย 1, 2, 3. Hop. Pop. Okay. ผู้หญิงตรงนี้นะเดี๋ยวเอาคืนสติ๊กเกอร์ผู้หญิงค่ะ 1 2 3 โอเคเสียง P ดังนั้นเวลาลูกออกเสียงจะต้องปิดปากก่อนปิดปากแล้วก็ปล่อยลมออกไปนั่นแหละดังนั้นเวลาออกเสียงเนี้ยมอมอบมอบhop top pop ต่อไปโอ้คำนี้ออกเสียงยากจังยากไหมออกเสียงว่า ox คำนี้ออกเสียงเลย ox box fox เก่งมากค่ะ ox แปลว่าอะไรเนี่ย ox วัววัวตัวตัวผู้ box แปลว่า box แปลว่าไม่ใช่ box แปลว่าอะไรกล่องfox ล่ะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่ frog ก็คือกบเป็น fox ก็คือจิ้งจอกใช่เอาละเดี๋ยวครูทิเชอร์จะให้ส่งนะส่งเป็นกลุ่มเลยมานะคะเดี๋ยวตรงนี้จะต้องลดมาเป็นกลุ่มเดียวนะนะเดี๋ยวให้5คนออกแถวละ1 1 1นะคะนี่ก็ไปรวมครับแถวละ1คนกลุ่มละ1คนน่ะเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่นเกมต่อไป OT OT อ่านว่าอะไร Ot Ot พร้อมกัน1 2 3 Dot Lot เก่งมากเอาอีกทีนึง1 2 3lot ต่อไปตัว u ละหมดละจะหมดละ u ag ag ag ag ag ต่อไปอ่านว่า ag ใส่ verb เข้าไปเป็น bug โอเคเก่งมากค่ะ bug mug hug jug rug tug โอเคเอาผู้ชายก่อนผู้ชายพร้อม1 2 3 bug jug rug ไม่มีวักอ่ะทักต่อไปผู้หญิงพร้อม1 2 3 bug mug hug jug rug ทักโอเคหมดแล้วสุดท้ายจะเดี๋ยวจะให้เล่นเกมต้องจำให้ได้นะว่าทิเชอร์พูดว่าอะไร UT at at at at at ใส่เบอร์เข้าไปเป็น but hat ใส่เคอร์เข้าไปเป็น cut ใส่เนอเข้าไปเป็น nutเอาไม้พร้อมกันพร้อมกันค่ะพร้อมกัน but cut hut nut แต่คำนี้พิเศษคำเดียวมีอยู่คำหนึ่งพิเศษไม่ได้อ่านว่า put นะแต่อ่านว่า u ตัวนี้ออกเสียงเพราะเมื่อกี้ทีเชอร์ให้ดูแล้วมันมีออกเสียงได้อะกับใช่ไหมแต่อ่านออกเสียงนี้ก็คือ put put put โอเค

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พื่อนผมที่อเมริกาเลี้ยงปลากัดไว้ที่บ้านเขาบอกว่าสั่งซื้อมาจากประเทศไทยผมสนใจมากเพราะไม่อยากเชื่อว่าปลากัดจะสามารถส่งออกไปขายถึงอเมริกาได้ผมไปหาข้อมูลมาเลยได้รู้ว่า the Siamese fighting fish is the national aquatic animal of Thailand it is sold all around the world even though the fish is small it can put up a big fight ที่สำคัญมีสีสันที่หลากหลายและสวยงามเป็นอย่างมากผมรู้มาว่าแหล่งเพาะเลี้ยงปลากัดที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมวันนี้ผมขอไปหาซื้อปลากัดมาลองเลี้ยงดูบ้างครับ Hello Hi สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อ Teacher Greg อยากหาซื้อปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านแล้วเด็กๆรู้จักหรือเปล่าฟาร์มปลากัดอยู่ที่ไหนครับ
1: มาถูกแล้วค่ะที่นี่แหละค่ะคือฟาร์มปลากัด
0: เฮ้ยมาถูกI only see bottles. This place is full of bottles. โอ้โหไม่เห็นมีปลาเลยมีแต่ขวดนะครับ
1: ฟาร์มปลากัดจริงๆนะคะที่เชื่อตามหนูมาเลยค่ะว่าเรามี
0: โอเค let's go
1: ว้าวที่เชื่อมีปลาอยู่จริงๆนะคะ
0: โอ้ unbelievable โอ้โหคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่ามีปลาในขวดด้วยขวดเดียวหรือเปล่าครับ only one
1: ไม่ค่ะมีหลายคนเลยค่ะ
0: ขอดูด้วยครับปลาอยู่ไหนโอ้สองตัวแล้วนะครับแล้วโอ้ยังไม่หมดสามตัวนี่สี่ตัวแสดงว่ามีปลาในทุกขวดใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ดีมากเลยวันนี้ Teacher Greg ก็อยากได้ปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านเอาอย่างนี้ดีกว่า Teacher Greg จะแลกเปลี่ยนภาษาให้เด็กๆสอน Teacher Greg วิธีเลี้ยงปลากัด Teacher Greg จะสอนภาษาอังกฤษแถมดีไหม
1: ดีค่ะแต่วันนี้ Teacher ต้องช่วยเราเลี้ยงปลากัดให้ครบหมดทุกขวดนะคะ
0: โอ้ได้เลยครับสบายสบาย
1: ทั้งหมดนี้ก็น่าจะประมาณ 100,000 ขวดเองค่ะ
0: ฮะ 100,000 ขวด Are you serious Are you kidding me พูดจริงหรือพูดเล่นครับ
1: I'm kidding แต่พวกเรารับรองว่า Teacher จะได้วิธีการเลี้ยงปลากัดอย่างถูกต้องค่ะ
0: โอ้ดีมากเลยนะครับงั้นจะให้เด็กๆแนะนำตัวเองทีละคนครับ
1: My name is Sasina Sibunreang. My nickname is Nawa. I am 15 years old.
0: Excellent. Great to meet you.
2: My name is Onisha Shinpi. My nickname is Ogat. I am 10 years old.
0: Great job. Excellent.
3: My name is Makan Shinpi. My nickname is Yok. I am 11 years old.
0: Well done. Let คนสุดท้ายครับ
4: My name is Tapashimon Hongpek. My nickname is Om. I'm 9 years old.
5: My name is Teacher Greg.I'm 18 years old.
0: Great to meet you all. ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Teacher Greg ว่าไปนั่งคุยสบายสบายดีกว่าครับ Let's go. Whoa! ถึงแล้วนะครับพวกเราอยู่บนขวดปลากัดแล้วเด็กๆมาที่ฟาร์มปลากัดได้ยังไงครับชอบเลี้ยงปลากัดหรือเปล่าครับ
1: คุณแม่ของหนูเป็นเจ้าของฟาร์มปลากัดที่นี่ค่ะแล้วนี่ยกกับออกัสก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของหนูค่ะก็เลยมาช่วยทำฟาร์มปลากัดที่บ้าน
6: ส่วนหนูแม่หนูกับคุณแม่น้ำว้ารู้จักกันค่ะหนูก็เลยอยากลองเลี้ยงปลากัดแบบคุณแม่น้ำว้าค่ะแม่หนูก็เลยพามาที่นี่แล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆค่ะ
0: รู้หรือเปล่าปลากัดจริงๆแล้วมี3ชื่อเราจะเริ่มจากชื่อวิทยาศาสตร์ Betta Splendidus
7: Betta Splendidus
0: เป็นชื่อเฉพาะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ไม่มีใครพูดนะครับถ้าเราจะพูดเป็นภาษาพูดหรือภาษาบ้านๆใช้คำว่า fighting fish
7: fighting fish
0: เด็กๆรู้จักหรือเปล่า fighting แปลว่าอะไรครับ
7: ต่อส
0: ู้ต่อสู้เพราะเป็นปลาที่กัดและสู้และมีอีกคำหนึ่งนะครับปลากัดไทยเรียกว่า Siamese
7: Siamese
0: fighting fish
7: Fighting fish
0: แปลตรงตัว Siamese ก็คือสยาม Fighting fish ปลาอะไรครับ
1: ปลากัด
0: ปลากัดไม่ใช่ปลาต่อสู้นะปลากัดใช่แล้วถูกครับ So what's special about the fighting fish จุดเด่นของปลากัดคืออะไรครับ
1: มีสีสันสวยงามเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเป็นคำพูดที่เพราะมากเดี๋ยวสอนให้นะครับประโยคแรกก็คือสีสันนั้นจะเรียกว่า colorful
7: เ
0: ลี้ยงง่ายEasy to take care of.
7: Easy to take care of.
0: ตายยาก hard to die.
7: Hard to die.
0: แสดงว่าเป็นปลาที่อดทนแข็งแรงนะครับสุขภาพดีอายุแต่ละตัวครับอยู่นานแค่ไหนครับ
8: ถ้าเลี้ยงดีๆจะมีอายุถึง2ปีค
0: ่
8: ะ
0: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และมีคำถามให้ตอบเฉลยตอนจบรายการครับแล้ววิธีเพาะพันธุ์ ต้องทำยังไงครับ
1: ต้องเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็มีสีสันสวยงามค่ะจากนั้นก็ใส่ตัวผู้ลงไปในขันก่อนพอตัวผู้เริ่มก่อหวดก็ใส่ตัวเมียตามลงไปค่ะใส่น้ำหมักใบหัวกวางให้มีสีชาอ่อนๆค่ะผ่านไปสองตักตัวเมียออกให้ตัวผู้เลี้ยงปลาต่อไปค
0: ่
1: ะ
0: อุ้ยตักตัวเมียออกลูกจะคิดถึงหรือเปล่าใครจะเลี้ยงปลา
6: ตัวผู้ต้องเป็นฝ่ายดูแลเลี้ยงไข่ค่ะทิเชอร
0: ์แล้วลูกปลาโตมาแล้วทำยังไงต่อครับ
1: พอลูกปลาเป็นตัวแล้วก็จะเอาไปเลี้ยงต่อในรังซีเมนต์ค่ะพออายุครบ2เดือนสามารถแยกเพศได้แล้วก็จะเอามาเลี้ยงต่อในขวดนี่แหละค่ะ
0: แล้วทำไมถึงต้องแยกนะครับ
1: ปลากัดมันจะเริ่มดุค่ะแล้วมันก็จะกัดกันเอง
6: ทีเชอร์คะพอเราแยกเพศปลากัดเสร็จเดี๋ยวเราจะนำใส่ขวดตรงที่เรานั่งอยู่เลยนะคะทีเชอร์ทำตามไปพร้อมกับพวกหนูเลยนะคะ
0: สอนนิดนึงนะครับคำว่าเพาะพันธุ์ในภาษาอังกฤษพูดว่า breeding
7: breeding
0: เก่งมากแล้วขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
1: ขั้นตอนแรกเราต้องใส่ปลากัดลงในขวดก่อนค่ะ
0: ภาษาอังกฤษว่า put the fish in the bottle แล้วทีเชอร์เห็นว่ามีขวดเยอะมากเลยแล้วจะรู้ได้ไงต้องเลือกขวดอะไรบ้างครับ
1: เราต้องดูจากเชือกที่กั้นอยู่ค่ะเป็นล็อกๆแล้วก็ต้องใช้ความจำเอาว่าล็อกไหนยังไม่ได้ใส่ล็อกไหนใส่ไปแล้วค่ะ
0: แล้วในขวดต้องใส่น้ำอะไรบ้างครับ
6: น้ำดื่มก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นน้ำที่ไม่มีคลอรีนค
0: ่
6: ะ
0: อ๋อแสดงว่าดื่มได้ใช่ไหมครับ โอ้ยวางไว้เอาปลาใส่ในขวดแล้วยังไงต่อครับ
1: ขั้นตอนที่2ก็จะให้อาหารต่อ
0: ภาษาอังกฤษว่า feeding the fish
7: feeding the fish
0: เก่งมากแล้วปลากาชอบกินอะไรครับ
6: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
0: และขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรครับ
1: เป็นล้างขวดปลาค่ะ
0: ภาษาอังกฤษว่า washing the bottle
7: washing the bottle
0: ถูกต้องแล้วที่เราเห็นว่าก็มีรอยแตกที่ขวดด้วยนะคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าครับทำเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าไว้ใช้ตอนเปลี่ยนน้ำค่ะต้องใส่น้ำใหม่เข้าไปแล้วมันก็จะดันน้ำเก่าออกมาทางช่องนั้นค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเช่นใช่ไหมครับแต่ที่จะเรียกว่าขวดก็ไม่ค่อยสะอาดครับตั้งใจทำอย่างนี้หรือเปล่า
6: ตั้งใจค่ะเพราะถ้าขวดขุ่นปลาจะรู้สึกปลอดภัยค่ะแต่ว่าถ้าขวดใสปลาจะเห็นหน้ากันหลายๆตัวแล้วจะรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะ
0: อ๋อจะเห็นเพื่อนแล้วจะอยากจะกัดด้วยใช่ไหมครับนี่แล้วต้องเลี้ยงในขวดนานแค่ไหนครับ
1: เลี้ยงจนปลาอายุครบ4เดือนค่ะแล้วก็จะเอาไปขายได้
0: จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลากัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากมีฟาร์มเลี้ยงหมูเยอะทำให้มีลูกน้ำลูกไหลเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นอาหารชั้นดีสำหรับปลากัดปลากัดจากที่นี่จึงมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นปลาที่มีความแข็งแรงและสีสันสวยงามมากที่สุดโอ้โหพอใส่ปลาในตู้นะครับสวยมากเลยแล้วทั้งหมดมีกี่สายพันธุ์ครับ
6: มี7สายพันธุ์ค่ะ
0: โอเคนั้นสอนนิดนึงสายพันธุ์ภาษาอังกฤษว่า species
7: species
0: แล้วมีพันธุ์อะไรบ้างเช่น
1: อันแรกก็จะเป็นปลากัดป่าค่ะสีมันก็จะหมุนๆหมองๆหน่อยค่ะสายพันธุ์ที่2นะคะที่เชิญมันก็จะเป็นปลากัดหม้อค่ะเพราะว่าคนสมัยก่อนเลี้ยงในหม้อดินค่ะสายพันธุ์ที่3ก็จะเป็นปลากัดจีนค่ะหางมันจะคล้ายๆกับผู้กันจีน
0: สายพันธุ์ที่4คืออะไรครับ
1: แถวนี้ก็จะเป็นฮาร์ฟมูนหมดเลยค่ะแปลตรงตัวก็เลยเป็นครึ่งพระจันทร์ครึ่งดวง
0: ฮาร์ฟมูนก็พระจันทร์ครึ่งดวงถูกต้องครับแล้วสายพันธุ์ที่5คืออะไรครับ
9: Crown Tail ค่ะหางเขาจะคล้ายมงกุฎค่ะ
0: Crown แปลว่ามงกุฎ Crown Tail

0: จะถามว่าชอบสีอะไรไม่ยากเด็กๆลองด้วยนะ What color do you like?
1: What color do you like?
0: เก่งมาก What color do you like?
2: I like mustard.
0: Mustard มันจะออกเหลืองนิดนึงนะครับ
3: I like red and blue.
0: Red and blue. Okay, two colors.
4: I like fuchsia.
0: And what color do you like?
5: I like yellow.
6: Fisher, ค่ะ What kind of fish do you like?
0: I really like the crown tail.
6: And what color do you like?
0: I like blue.And red, just like you. ปากัดมีสีหลากหลายแล้วสีไหนเพาะพันธุ์ยากที่สุด
7: สีธงชาติค่ะเพราะใน1คอก 2-300 ตัวจะมีไม่ถึง10ตัวที่เป็นสีธงชาติค่ะเพราะสีอาจจะยังไม่นิ่งค
0: ่
7: ะ
0: แล้วสีธงชาติไทยมีหรือเปล่าม
7: ีค่ะ
0: Teacher Greg ดูไม่ออก
7: ตัวนี
0: ้สวยมากเลยครับแล้วปากัดสีไหนใครดีที่สุดครับ
8: ประเทศจีนก็จะเป็นพวกสีแดงค่ะเพราะเป็นสีมงคล
0: ถูกต้องครับ
8: อเมริกาก็จะเป็นพวกสีสว่างๆหน่อยค่ะเป็นสีขาวสีเหลืองสว่างค่ะ
0: ตัวเมียตัวผู้ที่จะไปเองดูไม่ออกจะรู้ได้ไงแต่ละตัวครับ
7: ตัวผู้จะมีหางที่ยาวแล้วก็สีสดกว่าค่ะส่วนตัวเมียจะมีสีที่ซีดแล้วก็ตัวเล็กแล้วก็หางจะสั้นกว่าค่ะ
0: แล้วที่จะเกิดขึ้นเรียนว่าถ้าปากัดมองหน้ากันมันจะท้องจริงหรือเปล่าฮะ
9: ไม่จริงค่ะที่เชื่อคือมันจะเป็นเพียงแค่ความเชื่อเท่านั้นค่ะคือเวลาตัวผู้มองตาตัวเมียจะเป็นการกระตุ้นให้ตัวเมียสร้างไข่มากขึ้นในท้องท้องมันเลยก็จะโตคนเลยเข้าใจผิดกันค่ะแต่จริงๆแล้วพอตัวเมียเขามีไข่แล้วเขายังต้องการผสมน้ำเชื้อกับตัวผู้ก่อนไข่จึงจะฟักออกมาเป็นลูกปากัดได้ค่ะ
0: อ๋อเป็นเรื่องธรรมชาติที่กลายเป็นความเชื่อถูกไหมครับ
9: ใช่ค่ะ
0: นอกจากที่ฟาร์มแห่งนี้จะเพาะพันธุ์ปลากัดเพื่อขายแล้วทางพี่ก้อยเจ้าของฟาร์มได้ทำงานร่วมกับนักวิชาการโดยให้เด็กๆช่วยกันจดบันทึกข้อมูลและถ่ายภาพปลาที่ป่วยเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชาประมงในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาต่อไปด้วยครับซึ่งสาเหตุที่ปลาป่วยเกิดได้จากการกินอาหารไม่สะอาดบางครั้งลูกน้ำลูกไหลจากแหล่งน้ำธรรมชาติอาจจะมีพวกปรสิตติดมาด้วยจึงเป็นสาเหตุทำให้ปลาป่วยได้ครับ
10: ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกปลากัดมากที่สุดในโลกตลาดใหญ่จะอยู่ที่อเมริกาประเทศจีนอินเดียสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ยุโรปก็พวกฝรั่งเศสเยอรมันค่ะปลากัดนะคะเป็นปลาที่ค่อนข้างทนทุกสภาพอากาศแล้วสามารถส่งเขาไปที่ประเทศร้อนอย่างอิหร่านตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ได้และยิ่งถ้าประเทศหนาวๆอย่างยุโรปอะค่ะเขาก็สามารถอยู่ได้เพราะว่าเขาเป็นปลาที่ค่อนข้างทนแล้วก็ปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศได้ดีค่ะปลากัดของประเทศไทยเนี่ยโด่งดังมาก่อนหน้านั้นแล้วอะค่ะเพราะต่างชาติเนี่ยเขาดูจากวารสารกรมประมงการ PR ของกรมประมงอะค่ะแล้วก็มันก็จะมีงานที่เขาเรียกว่างานแฟร์ค่ะและในปัจจุบันนะก็คือว่าอินเทอร์เน็ตอะค่ะมันเป็นโลกโซเชียลทำให้ชาวต่างชาติเขาค้นหาประเทศไทยปลากัดของไทยได้เจอได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนในการแพ็คปลาใช่ไหมคะในการส่งออกง่ายๆเลยค่ะเราก็เตรียมน้ำในภาชนะในกะละมังอะค่ะแล้วก็ใส่เมทิลีนบูแล้วก็ใส่น้ำแข็งให้มันเย็นนิดนึงเพื่อป้องกันเวลาที่ปลาเดินทางแล้วเขาจะเครียดอะค่ะแล้วเราก็เทปลามาตักหน้ากะมังในผืนผ้าใบอะค่ะเราจะได้เห็นบอดี้ของปลาว่าหางเขาขาดไหมเขามีตำหนิไหมตาบอดไหมเกล็ดถลอกไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะส่งปลาที่มีคุณภาพไปให้กับลูกค้าแล้วเราก็ตักปลาค่ะใส่ในถุงพลาสติกอะค่ะขนาดประมาณ 3.5 เซนติเมตรอะค่ะหรือว่าถ้าเล็กลงมาหน่อยประเทศใกล้ๆเราก็แค่3เซนติเมตรอะค่ะแค่นี้ปลาก็ได้ไปทั่วโลกแล้วค่ะจริงๆปลากัดจะอยู่ในถุงนะคะที่เราซีลเนี่ยค่ะประมาณ1อาทิตย์ด้วยกันค่ะแต่เราติดปัญหาที่ว่าเราจะต้อง DOA ให้กับลูกค้าถ้าสมมติว่าปลาส่งไปแล้วมีปัญหาเราก็เลยการันตีแค่1วันค่ะปลากัดนะคะเราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาง่ายๆก็คือถ่ายรูปอะค่ะก่อนที่เราจะแพ็คให้กับลูกค้าดูว่าตอนเนี้ยเรากำลังจะแพ็คอะเขาอะแข็งแรงนะแล้วเขาก็ไม่ป่วยนะแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาหางขาดหางแหว่งอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะยืนยันกับลูกค้าได้ว่าเราส่งปลาไปที่มีคุณภาพเด็กๆที่อยู่ในฟาร์มนะคะก็เป็นลูกเป็นหลานของเราทั้งนั้นนะคะซึ่งมาช่วยงานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหารายได้พิเศษระหว่างเรียนนะคะแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ด้วยแล้วเขาก็จะได้เกิดความภูมิใจภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของพ่อแม่และที่สำคัญนะคะปลากัดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยค่ะ
0: ประเทศไทยเลี้ยงปลากัดได้

0: เยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกเนื่องจากมีอาหารและอุณหภูมิที่เหมาะสมในต่างประเทศซื้อไปเลี้ยงได้แต่ไม่สามารถเพาะพันธุ์เองได้จึงทำให้ปากกาจากประเทศไทยได้รับความนิยมและส่งขายไปได้ทั่วโลกข้อมูลจากกรมประมงในปี2021ปากกาเป็นสัตว์สวยงามน้ำจืดที่ส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับเรียบร้อยครับซื้อปลากัดจากฟาร์มแล้วที่จะแกร่งอยากเลี้ยงที่บ้านแต่เลี้ยงไม่เป็นสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราต้องเริ่มจากการจัดโหลปลากันก่อนค่ะ
0: ก่อนจะเริ่มครับสอนให้คำว่าตู้ปลาหรือโหลใช้คำว่า fish tank
2: fish tank
0: แล้วก็มีคำไฮโซ aquarium
2: aquarium
0: แต่ถ้าจะไม่ได้ก็ fish bowl
2: Fish bowl.
0: ที่จะแกล้งเองก็อยากจะตู้ปลาที่บ้านต้องทำยังไงครับ
1: ขั้นตอนแรกต้องใส่น้ำไปก่อนค่ะเป็นน้ำดื่มปกติก็ได้ค่ะที่อุณหภูมิห้อง
0: ใส่เยอะไหมครับเยอะแค่ไหน
1: ประมาณถึงเท่านี้ก็ได้ค่ะ
0: โอเคใส่น้ำเรียบร้อยนะครับเรายังไงต่อครับผม
3: ก็อันดับแรกก็ใส่หินก่อนค่ะ
0: โอเคสอนให้นะครับคำว่าก้อนหินมีสองคำ rock
2: Rock.
0: หรือใช้คำว่า stone
2: stone
0: ก็ได้โอเคใส่เลยครับเยอะไหม
1: ให้เต็ม
0: โอเคนิดนึง
1: ค่ะ
0: แล้วเห็นว่าก็มีต้นไม้ด้วยใช่ไหมครับใส่ในตู้ปลาเพื่ออะไรครับ
3: เพื่อให้เขาผ่อนคลายค่ะ
0: alright let's tryแล้วถ้าไม่ใส่ต้นไม้ปลาจะชอบหรือเปล่าหรือจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดียังไงครับ
1: ไม่ใส่ต้นไม้ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใส่ก็ได้ค่ะเหมือนมันจะเปรียบเหมือนเฟอร์นิเจอร์ของปลาค่ะ
0: แล้วเอาปลากลับบ้านปลาชอบกินอะไรครับ
3: ปลาก็กินอาหารเม็ดแบบนี้เลยค่ะ
0: อ๋ออันนี้จะเรียกว่า fish food
3: fish food
0: ใช่แล้วนะครับนานแค่ไหนถึงจะเปลี่ยนน้ำในตู้ครับ
1: ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะหรือไม่ก็แบบดูว่าถ้าน้ำไม่ขุ่นก็เปลี่ยนก็ได้
0: ตู้ปลาก็พร้อมแล้วปลาในน้ำก็อยากจะกลับบ้านแล้วจะปล่อยปลาครับปล่อยปลาของเราก็เป็น crown tail ปลาตัวที่สองกลับบ้านได้แล้วนี่ก็คือ double tail ต่อไปครับอันนี้พันอะไรครับ
3: half moon สีธงชาติ
0: half moon สีธงชาติไทยและตัวสุดท้ายลงในน้ำแล้วอันนี้พันอะไรครับ
3: half moon ค่ะ
0: แล้วน้องๆตั้งชื่อเรีย
3: งตั้งกันแล้วค่ะ
0: ปลาชื่ออะไรครับ
3: จันทาค่ะ
0: สวยมากเลยอ่ะชอบน่ารักแล้วตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับ
4: ชื่อดุดัน
0: ดุดันจริงหรือเปล่านั่นกัดนั่นกัดนะชอบมากเลยอ่ะแล้วมีท่าให้ทำหรือเปล่าครับขอดูหน่อย5 4 3ไป
4: ดุดันดุดัน
0: ดุมากแล้วตัวนี้ชื่ออะไรฮะ
3: ฟ้าทองค่ะ
0: โอ้สวยมากถ้าเป็นผมจะตั้งชื่อสโนไวท์และของเรา
1: His name is Lion เพราะว่าหางมันเป็นแบบแฉกๆ
0: เหมือนสิงโตครับและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับถ้าเราอยากได้ลูกค้าทั่วโลกแน่นอนต้องพูดกรีกไปด้วยแล้ววันนี้มาฝาก3ประโยคประโยคแรกก็คือWhat kind and color of fish
2: do you want
0: แปลว่า
1: สีไหนที่คุณอยากได
0: ้และสายพันธุ์ด้วยนะครับ kind ก็คือประเภทหรือสายพันธุ์ที่หลังแล้วจะถามว่าเอากี่ตัว
2: how many do you want
0: เก่งมากและประโยคสุดท้าย where should I send it วันนี้สนุกมากแล้วได้ความรู้ไปด้วยครับวันนี้ผมได้มารู้จักกับเด็กๆที่มีความสามารถและชื่นชอบการเพาะเลี้ยงปลากะผมรู้สึกประทับใจมากปลากะเป็นปลาตัวเล็กๆที่รักสันโดษมีรูปลักษณ์และสีสันที่สวยงามผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเจ้าปลากะไทยตัวเล็กๆจากจังหวัดนครปฐมนี้ถึงทำให้คนทั่วโลกหลงเสน่ห์จนต้องสั่งซื้อไปเลี้ยงกันข้ามประเทศเลยครับคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ได้หมายความว่าปลากะ A fighting fish B beta C bite TikTok TikTok TikTok เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C bite แปลว่ากัดนะครับส่วนคำว่า fighting fish และ beta ทั้ง2คำหมายถึงปลากัดนั่นเองครับปลากัดชอบกินอะไรครับ
3: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
0: ไข่ตุ๋นไข่ต้มได้ไหมครับ
3: ไม่ได้

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่15พฤษภาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้นะครับเน้นไปที่ด้านตะวันตกของประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคม2569มีพื้นที่เสี่ยงภัยดังนี้ครับสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษช่วงนี้คือคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยในช่วงวันที่15ถึง18พฤษภาคมนี้ครับทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวนี้ไว้ด้วยครับพยากรณ์อากาศประเทศไทย24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิ

ูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสครับตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มเพื่อกันฝนและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะแล้วความรู้หลายๆเรื่องก็หาจากอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรอกนะต้องหาจากหนังสือเก่าพวกนี้แหละ
2: โบคะแผนที่อันนี้มันประเทศไทยหรือเปล่าคะหนูว่ามันคล้ายๆนะคะ
0: โหเธอนี่นะทำท่าเหมือนรู้ไปทุกเรื่องแต่แค่แผนที่ยังไม่รู้จักใหญ่ขนาดนี้มันจะใช่ประเทศไทยได้ไงเล่า
1: ใช่นี่แหละประเทศไทยละ
3: ครับ
1: สมัยต้นรัชกาลที่5สยามเรามีอาณาเขตอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ต้องรับมือกับการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ยึดดินแดนรอบๆสยามไปหมดแล้วในหลวงรัชกาลที่5ทรงเร่งปรับปรุงทุกๆด้านของประเทศที่เป็นจุดอ่อนทรงพัฒนากองทัพสั่งสมอาวุธแล้วก็ปรับปรุงป้อมค่ายต่างๆที่ปากน้ำก็มีทั้งป้อมพระจุลและป้อมผีเสื้อสมุทรเพื่อเตรียมรับมือกับทัพเรือของต่างชาติที่อาจจะบุกเข้ามาแต่มันก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
2: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอมฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบเข้ามา
0: โหแล้วสู้กันไหมครับ
4: ขอโทษด้วยนะครับร้านจะปิดแล้วครับ
1: อ๋อครับเอางี้เด็กๆเดี๋ยวไปฟังกันต่อที่บ้านแล้วกัน
2: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะ
0: ก็จริงงั้นอย่าไปเลย
2: แต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
0: ตะวันนี่มาที่ไหนเนี่ย
2: หรือว่าจะเป็นป้อมพระจุลจุดที่สู้กับฝรั่งเศสตามที่ปู่เล่า
5: ป้อมพระจุลจอมเกล้าสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2436
2: ดูที่ผนังสิมันเป็นรอยปืนใหญ่แน่ๆเลย
0: แสดงว่ายิงกันจริงๆด้วย
2: อุ๊ยตรงนั้นมีเรือจมอยู่ด้วย
0: เฮ้ยนั่นเรือของใครอ่ะของไทยหรือว่าของฝรั่งเศส
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: แล้วตกลงสู้กันเป็นยังไงเนี่ยโอ้อยากรู้อ่ะตกลงสู้กันยังไง

0: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
1: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
0: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกและในที่สุดในหลวงก็ต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้ตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
2: ทุกคนต้องเสียใจมากแน่ๆเลย
0: แต่ข้าคิดว่าในหลวงตัดสินใจถูกต้องแล้วนะมันเหมือนกับแขนของข้านี่แหละถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ
1: ่ในหลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ย
2: โอ้ตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหม
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่พื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองบ้านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วละ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: ฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

สวัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby 2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ชวนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นนึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันทีหลังเนาะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยแหละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fire แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to chill outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษกันมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่ากับเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่า Feeder Ship สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รอง

0: การที่ลูกเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
1: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
1: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่หนึ่งเลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I traveledto Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลๆค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆนักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ flash mob เพราะว่าการเต้น flash mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นนะคะจนกระทั่งฮอลล์หรือ

ทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งค่ะชื่อเขาก็คือ towboat T-O-W นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ T-O-W towboat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: พี่เอ๋ทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค
2: ่ะและก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck คือยัดมันลงไปเยอะมากเลยนะคะก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่า Full Container Load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก Less Than Container Load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
2: ครับ
0: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า Freight forwarder จะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเหมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์นะเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่ในเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cyclone super typhoon super hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ super typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือทอร์เนโดที่เจ้าของภาษาออกเสียงทอร์เนโดน่ะเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นั่นนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ sandstorm นะครับพายุฝุ่นนี่คือ dust storm หรือ desert storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดีฮะ work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะ
1: ไม่ดีแน่นอน
0: จริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed john should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อย
1: ๆเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh? if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูก
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วแล้วค่ะวันนี้เรา2คนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บายสวัสดีครับ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: everybody! Welcome to English Level Up!
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
0: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
0: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
0: I'm so busy this week. I want to take a rest on this weekend. สัปดาห์นี้ครูพี่นุ่นยุ่งมากเลยค่ะครูพี่แนทครูพี่นุ่นก็อยากจะพักผ่อนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์บ้าง
2: Oh, take a good rest.
1: พักผ่อนเยอะๆนะคะครูพี่นุ่นน้องๆค่ะน้องๆเห็นไหมคะที่ครูพี่นุ่นเพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะคือคำว่า week ที่แปลว่าสัปดาห์ส่วนคำว่า weekend แปลว่าสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำว่า week, weekly, weekday, weekend กันค่ะ
0: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ
3: Chris Jobs
0: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำเหล่านี้กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
4: โอ้ฮัลโหล Welcome to pharmacy How can I help you
5: I'm sick I'm not feeling well
4: Sick
6: เขาจะมีอาการอะไรจะพูดยังไงเนี่ย
4: Symptom
6: เฮ้ยSymptom พูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
4: ทำไมล่ะครับ
6: ให้เกียรติลูกค้าผมหน่อย
4: เพราะอะไรครับ
6: เขาไม่ได้ซิมนะดูดีๆครับเขาเป็นฝรั่งฮะสาวสวยด้วยครับ
4: โอ้แต่ทุ่มเหรอแต่ทางนี้นะครับSymptom ไม่ได้เป็นภาษาไทยครับSymptom แปลว่าอาการไม่สบายส่วนพี่ต้องถามว่า What are your symptoms
6: Oh what are your symptoms
5: I have a cough
6: Coughs.
5: I'm coughing.
6: Oh, coffee! Look, coffee over there.
5: No. I'm coughing.
6: Long sob. Oh, temple over there.
4: Hey. PX, เขาบอกเขามีอาการไอ
6: Oh, you have a couch?
5: Huh? A couch like a sofa?
6: You have a cuff.
5: A cuff like handcuffs?
4: คุณผู้ชมครับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่บางครั้งเนี่ยนะครับการออกเสียงไม่แมทกับการสะกดอย่างแรงนะครับเช่นคำว่าอาการไอหรือมีการอาการไอนั่นเองครับ C O U G H ออกเสียงว่า cough cough นั่นเองนะฮะ cough ถ้าเป็นกริยากำลังเกิดขึ้นนั่นคือ coughing ไม่ใช่ coffee กาแฟไม่ใช่ coughing ลงศพแต่ I'm coughing ฉันกำลังไอ I have a cough มีอาการไอแต่ถ้า couch sofa cough ก็เหมือนกับกุญแจมือเข้าใจนะครับพี่เอกออกเสียงว่า cough
6: cough
4: fun ครับ
6: ครับผม
5: I have a sore throat
6: sore throat you heard me
4: pick sore แปลว่าบาดเจ็บหรือว่าเจ็บ throat แปลว่าลำคอ hurt neck แปลว่าคอเขาปวดหรือว่าเจ็บคอเหมือนแบบคอมันซนนอนตกหมอนคือเจ็บคอ
6: you have a sore throat
5: yes and I have phlegm too
6: phlegm
5: yeah like
4: จะขาดขาดอีกนานไหมเฟลมแปลว่าเสมหะในคอนั่นเองครับ
5: I have a fever
6: fever fever ปวดตรงไหนครับ
4: เขาพูดภาษาอังกฤษไหมไม่ได้ภาษาไทย
6: ก็พูดว่าอะไร
4: ฟีเวอร์ไม่ใช่ฟีมันเวอร์ออกมาอย่างนั้นนะฮะฟีเวอร
6: ์ฟีเวอร์
4: เขาเป็นไข
6: ้you have a hot body
5: thank you but what do you mean
6: ก็ตัวร้อนไงครับ
4: อะไรครับตัวร้อนคืออะไร
6: hot body hot ก็ร้อนไง body ก็ตัวไงครับ
4: โอ้นี่ดีนะครับเขาไม่เข้ามาตบพี่ในตรงนี้เนี่ย
6: ทำไมฮะไม่ใช่เหรอ
4: ไม่ใช่เลยครับคุณผู้ชมครับเวลาเราเป็นหวัดเนี่ยนะครับบางครั้งหรือหลายครั้งก็จะมีไข้ตามมาด้วยถูกต้องไหมนะครับคำว่าไข้เนี่ยนะครับก็คือ a fever so I have a fever บางคนเป็นไข้หวัดก็คือ I have the flu ไปเลยนะครับมาจากคำว่า influenza I have the flu แล้วถ้าตัวร้อนบอก hot body อันนั้นแปลว่ารูปร่างนี่เราร้อนดีนะครับเมื่อกี้ฝรั่งเขาก็เคลิ้มแล้วก็รู้สึกว่ามีการชมบางคนอาจจะตอบกันได้ดังนั้นนะครับต้องใช้ I have a high temperature 3พยางค์นะครับI have a high temperature. I have a fever, เป็นไข้ I have the flu, เป็นไข้หวัดและ I have a high temperature, ตัวร้อนนั่นเองครับ
6: High temperature.
5: I think I need antibiotics and painkillers.
6: Killer. เฮ้ยจะฆ่าใครครับ
4: ฆ่าอย่าเพ้นข้างบ้านเฮ้ยคุณยาที่เราทานกันเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า medicine เราทราบกันอยู่แล้วนะครับก็จะมีอยู่สองอย่างนะครับนั่นคือยาแก้ปวดลดไข้ฝรั่งเราจะเรียกกันรวมๆว่าpainkillers ก็คือฆ่าความเจ็บปวดของเรากับอีกอันนึงคือ anti หรือที่ทางเมื่อกี้คุณผู้หญิงชาวต่างชาติบอก

0: anti จะ anti หรือจะ anti ต่อต้านกันนะครับ antibiotics หรือ antibiotics ก็จะแปลว่าพวกยาปฏิชีวนะเวลาคนมี infection คืออาการติดเชื้อก็จะกิน antibiotics นั่นเองครับ
1: Can you hurry up? I feel weak.
2: เขารู้สึกอย่างนี้มาเป็นอาทิตย์แล้ว
0: อ๋อฟังจากคำไหนครับพี
2: ่ weak
0: weak ก็คือ1สัปดาห
2: ์
0: feel ก็คือรู้สึก
2: ใช่
0: อ๋อ feel weak ก็คือรู้สึกมาสัปดาห
2: ์ใช่แล้ว
0: พี่ครับมันคนละ week ครับ W E E K คือ week คือสัปดาห์แต่นี่คือ W E A K week แปลว่า on air on clear เขาบอกว่าเขารู้สึก on clear
2: รู้สึกชีดวิน
0: ชีดวินแปลว่าอะไร
2: เขาเป็นลม
0: แปลถ้าตรงตัวอย่างนั้นพี่เขาเรียกว่า faint หรือ she fainted faint รู้จักคำว่า faint ไหม
2: faint หาอะไรเป็นหาอะไร
0: เป็นหายาดมนวดพยาบาลสิครับพี
3: ่เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs นะคะน้องๆเจอคำว่า week weekly weekday weekend กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไหมคะโปรเฟสเนสเจอคำว่า week ที่แปลว่าสัปดาห์นะคะน้องๆคะเรามาดูความแตกต่างของคำเหล่านี้กันค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ยกตัวอย่างเช่น he comes to see us once a week แปลว่าเข้ามาหาพวกเรานะคะสัปดาห์ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ส่วนคำว่า weekly เป็น adjective ค่ะแปลว่ารายสัปดาห์ยกตัวอย่างเช่น this is a weekly magazine นี่คือนิตยสารรายสัปดาห์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekly เป็น adjective แปลว่ารายสัปดาห์ค่ะweekly เป็น adverb ค่ะน้องๆแปลว่าสัปดาห์ละครั้งยกตัวอย่างเช่น the newspaper is published weekly แปลว่าหนังสือพิมพ์ได้รับการตีพิมพ์สัปดาห์ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekly เป็น adverb ค่ะน้องๆแปลว่าสัปดาห์ละครั้ง weekend เป็นคำนามแปลว่าสุดสัปดาห์ค่ะก็คือวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น I will go to see my family on this weekendฉันจะไปหาครอบครัวในวันสุดสัปดาห์นี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekend เป็นคำนามแปลว่าสุดสัปดาห์ค่ะ weekday เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะยกตัวอย่างเช่น a weekday is any of the days of the week except Saturday and Sundayวันธรรมดานะคะคือวันใดก็ได้ในสัปดาห์ค่ะน้องๆยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์น้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekday เป็นคำนามค่ะแปลว่าวันธรรมดาเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า week weekly weekday weekend กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย ไปดูกันเลยค่ะ
4: Voila! The finishing touch. เรียบร้อยแล้ว
2: ผู้ชมมาแล้ว
4: เอ้าโหสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Itchy Feet ภาษาอังกฤษติดเที่ยวรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจและสอนภาษาอังกฤษให้ผู้ชมผ่านการเยือนสถานที่ต่างๆนะครับและรวมถึงการพบปะผู้คนครับ This edition it'll be more of offering a consultation service on a weekly basis
5: จอกเป็นแนวบริการให้คำปรึกษารายสัปดาห์มากกว่า as your very own travel and field trip agency
4: เป็นผู้ให้การปรึกษาเรื่องทัวร์และทัศนศึกษาเป็นการเฉพาะกิจสำหรับทุกท่านที่สนใจเลยครับ
5: We will take clients and you our audienceTraveling to broaden your mind
4: ถูกต้องฮะอันนี้ก็บอกว่า traveling broadens the mind การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการเปิดโลกทัศน์และนั่นก็คือที่มาของรายการนั่นเองนะครับ Itchy Feet ภาษาอังกฤษติดเที่ยว
6: ใช่ๆๆๆ a bit to the left side หน่อยซ้ายหน่อย a bit up a bit up okay dead center อยู่นิ่งๆตรงกลางเลยโอ้โหนี่แหละคันเท้าอยู่พอดีเลย
4: กินอะไรนะไม
5: ่เห็น shut your trap when you yawn will ya นะเวลาหาวเนี่ยปิดปากนะได้ไหมคือ trap เนี่ยมันคือกับดักนะแต่บางครั้งก็มาใช้เป็นคำว่าปากนั่นเหมือนกันคือ itchy feet เนี่ยไม่ได้แปลตรงๆว่าคันเท้านะครับแต่แปลเป็นไทยคือชีพจรลงเท้านั่นเอง
4: มีการเดินทางเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนตลอดเวลานั่นเองครับ
5: going to placesYou've never been before is a real inspiration.
6: Inspiration นี่คือแกงผัดปลาไหลใช่ป่ะ
4: แรงบันดาลใจ
6: อะไรนะ
5: แรงขึ้นบันได
4: ไม่แก้ละช่างมัน
5: Don't give heed to those two. อย่าไปใส่ใจพวก homeboy นะครับ
6: นี่ครับเด็กๆสมัย English Breakfast ก็ตามมาเพียบเลยรวมถึงนี่ด้วยนี
7: ่ And to evaluate what you've accomplished in developing your English skills
8: และเพื่อประเมินว่าน้องๆเนี่ยประสบความสำเร็จและบรรลุในการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือเปล่า
7: The Itchy Feet team will every weekproduce a worksheet and send it to our subscribers
9: ใช่เลยครับทุกสัปดาห์ทีมงานจะผลิตและอัพโหลดเวิร์กชีตหรือแผ่นประกอบการรับชมรายการเพื่อให้น้องๆทุกคนได้ evaluate หรือประเมินตัวเองว่าเรา accomplished หรือบรรลุผลแค่ไหนแล้วงานนี้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับดังนั้นคุณครูสามารถเอาไปซีร็อกและแจกเด็กๆ เป็นการบ้านได้เลย
10: Aw man, how do you expect the students to answer all those questions in the worksheet correctly? จะตอบถูกไงหมดอ่ะ
8: ก็ดูรายการ Itchy Feet ทุกวันอาทิตย์ไงทุกคนที่ดูก็ต้องตอบคำถามในเวิร์กชีทได้แน่นอน
11: Awesome
12: Awesome
5: Now who's gonna clean that up?
6: นั่นสิใครทำความสะอาดเนี่ย
13: แน่นอน
6: ลุงลังลุงลังคุกกี้ลุงลังไปไหน
5: ฮะ Well I had him run some errands at the market ใช้ลุงลังไปซื้อของที่ตลาดปีนังตรงแถวพระราม4คลองเตย
6: อ๋อตลาดปีนังของเยอะจำได้แล้วนี่เขาไม่รู้เหรอเนี่ยว่านี่เดบิวต์รายการคือแบบเป็นการเปิดตัวรายการใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วทำไมไม่มาเนี่ยฮะ
5: ก็ใช้ไปตั้งนานแล้วนะ He's been gone for a couple of
6: hours หายไป 2-3 ชั่วโมงแล้วใช่ไหมใช
5: ่ He's been gone for a couple of days now
6: หายไป 2-3
14: ไป 2-3 วันแล้วเหรอ
8: เอ้าลูกน้องตัวเองหายไปตั้ง 2-3 วันไม่คิดจะตามเลยเหรอเนี่ย
5: ก็ไม่รู้ Hello Itchy Feet Tour and Travel How can I help you
15: Hello Cookie นี่ลุงลังเอง
16: ลุงลัง Where have you been นี่ไปไหนเนี่ย I thought you were diseased
8: นึกว่าติดโรคเหรอ
5: ไม่ใช่ disease คือโรค
16: so deceased คือตาย so where are you Penang market
15: Penang market not quite cookie ก็ไม่เชิงอะนะคือแบบว่า
14: Penang island
15: yes cookie Malaysia อยู่มาเลเซียนี่แหละครับ I think I might have overslept on the tuk tuk
6: สงสัยคงหลับเพลินบนสามล้อครับ
5: call me back in 5 let me work something out
3: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feet น้องๆเจอคำว่า week weekly weekday weekend กันอยู่ตรงประโยคไหนบ้างไหมคะครูพี่เน็ตเจอคำหนึ่งนะคะคือคำว่า weekly ที่แปลว่ารายสัปดาห์นั่นเองค่ะมาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเขาไปยิมสัปดาห์ละ2ครั้งภาษาอังกฤษจะพูดว่า he goes to the gym twice ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า weekweekly weekday weekend ใช้อะไรดีนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกถูกต้องนะคะต้องตอบ week นั่นเองค่ะน้องๆ he goes to the gym twice a week แปลว่าเขาไปยิมสัปดาห์ละ2ครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าฉันมีประชุมสัปดาห์ละครั้งเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I have a meeting ใช้อะไรดีคะระหว่าง week weekly weekday weekend ใช้อะไรดีคะ TikTok TikTokถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า weekly นั่นเองค่ะ I have a meeting weekly ฉันมีประชุมสัปดาห์ละครั้งน้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekly เป็น adverb ค่ะแปลว่าสัปดาห์ละครั้งแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงฝูงชนควรมาวันธรรมดาภาษาอังกฤษจะพูดว่า if you want to avoid the crowds it's best to come on a ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง weekweekly weekday weekend ใช้อะไรดีนะ TikTok TikTok ถูกต้องนะคะต้องตอบ weekday นั่นเองค่ะ If you want to avoid the crowds it's best to come on a weekday แปลว่าหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงฝูงชนนะคะควรมาวันธรรมดานั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า weekday นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าวันธรรมดา ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะไปพบกับช่วง Better to Know เอาละค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของคำภาษาอังกฤษที่น้องๆมักจะใช้กันสับสนนั่นเองค่ะ
11: ใช่แล้วค่ะและคำนี้นะคะคือคำว่า believe นั่นเองค่ะ
3: น้องๆคะ believe เป็น verb ค่ะแปลว่าเชื่อโดยมีหลักการใช้ที่หลากหลายค่ะ believe บวกเรื่องนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราเชื่อว่าจริงค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe his story ฉันเชื่อเรื่องราวของเขาแล้วถ้า believe ที่บวกคนนะคะก็จะเป็นการที่เราเชื่อว่าเขาเนี่ยได้พูดความจริงค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe him ฉันเชื่อเขาแล้วถ้า believe ตามด้วย that นะคะแล้วก็บวกด้วยประโยคจะแปลว่าเชื่อว่านั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe that she told the truth ฉันเชื่อว่าเธอบอกความจริงแล้วถ้า believe in จะเป็น phrasal verb ค่ะแปลว่าเชื่อคือเชื่อว่ามีบางสิ่งอยู่จริงค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe in God ฉันเชื่อในพระเจ้าในที่นี้คือการเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงค่ะน้องๆ นอกจากนี้นะคะ believe in แล้วตามด้วยคนจะแปลว่าเชื่อค่ะเป็นการเชื่อมั่นในคนคนนั้นนะคะว่าจะประสบความสำเร็จหรือเชื่อมั่นในตัวคนคนนั้นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I believe in you ฉันเชื่อมั่นในตัวคุณนั่นเองค่ะ
11: น้องๆค่ะถ้าเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าฉันเชื่อว่ามันเป็นความจริงเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I that is the truth ใช้อะไรดีคะระหว่าง believe กับ believe in ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า believe นั่นเองค่ะ I believe that it is the truthฉันเชื่อว่ามันเป็นความจริงน้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe นะคะบวกกับคำว่า that ต้องตามด้วยประโยคค่ะแปลว่าเชื่อว่า
3: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันเชื่อมั่นในตัวคุณฉันรู้ว่าคุณสามารถทำมันได้ภาษาอังกฤษจะพูดว่า I you I know you can do it ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง believe in หรือ believe that ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องตอบ believe in นั่นเองค่ะ I believe in you I know you can do it แปลว่าฉันเชื่อมั่นในตัวคุณฉันรู้ว่าคุณสามารถทำมันได้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า believe in ตามด้วยคนนะคะจะแปลว่าเชื่อมั่นในตัวคนคนนั้นนั่นเองค่ะ
11: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้
3: วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
11: ไปดูกันเลยค่ะ
12: มาถึงแล้วค่ะโรงเรียนที่จิจ้าเรียนดีเจอยู่ชื่อโรงเรียนโอไตและคอมิกซิกสกูลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยโรงเรียนเขามีสอนอะไรและคุณครูจิจ้าเนี่ยสอนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะจิจ้าก็กำลังเปิดเพลงทีมของรายการดูให้ดูนะคะแล้วก็จิจ้าจะอธิบายคร่าวๆนะคะว่ามันมีปุ่มอะไรบ้างนะคะก็คือถ้าเห็นตรงนี้นะคะอันนี้เรียกว่า DJ set นะคะส่วนนี้นะคะเรียกว่า CDJ นะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็เรียกว่า CDJ เหมือนกันค่ะก็คือตรงกลมๆตรงนี้นะคะอันที่จริงมันเป็นที่ใส่ CD ค่ะแต่ว่าในสมัยปัจจุบันเราก็ใช้แค่ USB แล้วก็ใส่เพลงก็ได้เลยส่วน DJ เนี่ยการ mix เพลงก็คือ mix เพลงที่1แล้วก็เพลงที่2เข้าด้วยกันค่ะพอเราเปิดเพลงที่1แล้วเนี่ยที่ออกมาลำโพงอ่ะเราก็ต้องฟังเพลงที่2ในหูฟังนี้ค่ะเราไม่สามารถเปิดเพลงที่2พร้อมกันได้เพราะว่าคนดูก็จะแบบอันนี้เล่นเพลงอะไรใช่มั้ยคะที่ทุกคนในเห็นดีเจอ่ะฟังหูเดียวเพราะว่าเขาต้องฟังเพลงที่2แล้วก็อีกหูนึงอ่ะฟังเพลงที่ออกลำโพงนะคะตอนนี้จิจ้าก็กำลังเลือกเพลงที่2ว่าจะเอาเพลงอะไรก็เราก็ต้องดูว่าโอเคเพลงเนี้ยควรจะเหมาะกับเพลงไหนที่จะคิวมาในเพลงต่อไปนะคะแล้วก็ต่อไปพอเราเลือกเพลงได้แล้วเนี่ยจิจ้าก็ต้องปรับ BPM นะคะเพลง1กับเพลงที่2ให้เข้ากันเช่นตอนนี้เพลงที่1 BPM ประมาณ101จิจ้าก็ต้องปรับเพลงที่2ให้ประมาณ101เพราะว่าเวลาคิวเพลงเข้ามามันจะได้เสียงจะได้สวยๆนะคะ

0: าณนี้ค่ะก็คือคิวเข้าเพลงที่2แล้วแล้วต่อไปเราก็ทำเป็นวนลูปไปเรื่อยๆค่ะเลือกเพลงที่3เลือกเพลงที่4แล้วก็สลับกันไปอย่างนี
1: ้หน่วยการดีนะคะเนี่ยมาถึงโรงเรียนฝึกสอนดีเจแล้วก็ต้องคุยกับคุณครูกันสักหน่อยค่ะ
2: เออใช่そういうコンペティションで世界チャンピオンになるために DJ を練習している人も日本にはやっぱ多くいます。
0: เมื่อกี้นะคะเราก็ถามครูใหญ่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยวงการ DJ เนี่ยมี potential ประมาณไหนนะคะครูใหญ่ก็ตอบว่าในวงการ DJ ที่ญี่ปุ่นนะคะก็คือถ้าสมมติอยากจะแค่เดบิวต์หรือว่าอยากจะแค่แสดงที่คลับก็เป็นเรื่องง่ายค่ะแต่ว่าถ้าสมมติกินข้าวที่คลับ DJ หรือว่าคอนเนคกับ DJ เป็นอยู่สังคมเดียวกับเขาอะมันก็ค่อนข้างที่จะยากค่ะก็คือต้องสนิทกันจริงๆแล้วครูใหญ่ก็ยังบอกอีกนะคะว่าในญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังมีการแข่งขัน DJ ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น DMC ซึ่งเป็นระดับโลกนะคะแล้วก็ยังมีการแข่งขันอื่นๆอีกค่ะ
2: 僕が学生の頃とかにどういうふうにサポートできるのかっていうのはまあずっと考えてることですし。
0: เมื่อกี้นะคะเราก็ถามครูใหญ่ว่าการเป็น DJ เนี่ยคิดว่ามันเท่ไหมนะคะครูใหญ่ก็บอกว่ามันเท่มากเลยค่ะ10ปีที่แล้วนะคะครูใหญ่นะคะได้ไปฟัง DJ ค่ะแล้วมันเสียงมันก็กระหึ่มมากแล้วก็เท่มากๆแล้วค่ะเราก็เลยอยากจะมีส่วนในการซัพพอร์ตวงการ DJ นะคะแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็อยากเป็น DJ ด้วยค่ะครูใหญ่ก็เลยคิดว่าโอเคมาเปิดโรงเรียน DJ ดีกว่า
1: คุณครูใหญ่บอกว่าถ้าจะเรียนเอาจริงเอาจังให้ทำงานได้อย่างเร็วที่สุดคือเรียน3เดือนแบบเรียนทุกวันและฝึกฝนเต็มที่ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเรียนที่นี่มาเรียนเพื่อเป็นงานอดิเรกค่ะคือเรียนเอาความรู้แล้วก็ความสุขไปเรื่อยๆค่ะ
2: そうですね。さっきちょっと話に触れたそういう DJ の大会で世界チャンプになった人とか更新でいるので、それこそそういうスクラッチとか。
0: ค่ะจีจ้าก็ถามครูใหญ่นะคะว่าการที่คนอย่างจีจ้าเนี่ยอยากจะเดบิวต์จริงๆเนี่ยมาโรงเรียนอ่ะเร็วกว่าหรือว่าเรียนเองง่ายกว่าครูใหญ่ก็บอกว่าแน่นอนว่ามาโรงเรียนเนี่ยจะได้เดบิวต์เร็วกว่าแน่นอนค่ะเพราะว่าทางโรงเรียนนะคะก็สอนเทคนิคต่างๆมากมายค่ะแล้วก็นอกจากมีการสอนมิกซ์เพลงหรือว่าการสคราชแผ่นก็ยังมีการมิกซ์เพลงแบบธรรมดาด้วยโดยใช้โปรแกรมต่างๆค่ะมีหลายคอร์สมากมายเลยค่ะ
1: แต่เพราะว่าโควิด-19 ทำให้โรงเรียนปิดไปหลายเดือนเพิ่งกลับมาเปิดเรียนกันได้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะซึ่งก็ยังเปิดได้ไม่เต็มรูปแบบเพราะนักเรียนบางคนที่มาจากต่างจังหวัดการเดินทางก็เสี่ยงดังนั้นการเรียนดีเจออนไลน์จึงเกิดขึ้นออนไลน์กันไปทุกวงการจริงๆเลยนะคะเนี่ยแม้แต่การแสดงโชว์ก็ยังมีออนไลน์เลยค่ะ
2: 当然タイでも海のスクールとまあコラボレーションしていろんなこう意見をまあ意見とか情報ですね交換してそう DJ 文化とかを発展させていきたいなというふうに思ってます。
0: จีจ้าก็ถามครูใหญ่นะคะว่าในอนาคตเนี่ยโรงเรียนมีแผนที่จะพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไรบ้างจะมีอีเวนต์อะไรบ้างนะคะคุณครูใหญ่ก็บอกว่าตอนนี้นะคะด้วยความที่เป็นโควิดเนี่ยเราไม่สามารถไปต่างประเทศได้ก็มีที่ล่าสุดนะคะอาทิตย์ที่แล้วก็มีงานอีเวนต์ออนไลน์ค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างที่ประเทศสเปนที่อีบิซ่านะคะแล้วก็กับญี่ปุ่นค่ะก็คือเป็นออนไลน์คอนเฟรนซ์นะคะคนที่เป็นดีเจที่นู่นที่ดังมากๆนะคะเขาก็ได้แลกเปลี่ยนความรู้ว่าโอเคที่งานนั้นเป็นยังไงบ้างทำยังไงถึงจะได้เดบิวต์ที่นั่นแล้วก็กับการทางญี่ปุ่นนะคะก็จะมีไปแลกเปลี่ยนกับเขาว่าโอเคเกี่ยวกับโอตาคุคัลเจอร์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างที่ญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วในอนาคตนะคะครูใหญ่ก็บอกว่าจะมีแพลนนะคะที่จะขยายไปต่างประเทศที่ไม่ใช่แค่สเปนค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าต่างประเทศต่างๆก็จะพยายามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันออนไลน์แทนนะคะ
2: 日本だと割とこうダンスミュージックってそんなに一般的でもないと思うんですよ。しづらい部分はやっぱあるかもしれないですね。まあそこはちょっと違いかもしれないですね。
0: 日本と比べると。
2: そうですね。
0: โอเคค่ะเมื่อกี้นะคะเราก็ถามครูใหญ่นะคะเกี่ยวกับวงการดนตรีในญี่ปุ่นแล้วก็ต่างประเทศเช่นอเมริกาหรือยุโรปนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงคุณครูใหญ่ก็บอกว่าในยุโรปนะคะคนในยุโรปโดยพื้นฐานเองเนี่ยเขามีหัวใจที่รักดนตรีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเข้าถึงดนตรีหรือว่าการที่จะเข้ามาเป็นดีเจเนี่ยมันก็ง่ายกว่าหรือเร็วกว่านะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นก็จะเข้าถึงดนตรีได้ยากกว่าก็จะใช้เวลานานมากกว่าค่ะ

0: รายการดูให้รู้เรื่องเป็นดีเจในญี่ปุ่นง่ายหรือยากนี่น่าสนใจมากๆเลยค่ะครูพี่นุ่น
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แนทว่าแต่น้องๆทราบไหมคะคำว่าง่ายกับยากในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
2: มาเริ่มต้นที่คำว่าง่ายกันค่ะน้องๆคำว่าง่ายในภาษาอังกฤษใช้คำว่า easy เป็น adjective ค่ะยกตัวอย่างเช่น English is easy ภาษาอังกฤษง่ายน้องๆเห็นไหมคะคำว่า easy เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่าย
0: ส่วนคำว่าง่ายนะคะนอกจากคำว่า easy ยังมีอีกคำนึงค่ะคือคำว่า simple ที่เป็น adjective แปลว่าง่ายเช่นเดียวกันค่ะยกตัวอย่างเช่น This machine is very simple to use เครื่องจักรเครื่องนี้นะคะใช้งานง่ายมากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า simple เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่าย
2: ส่วนคำว่ายากในภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถใช้คำว่า hard ได้ด้วยค่ะน้องๆคำว่า hard นะคะจะเป็น adjective นั่นเองค่ะแปลว่ายากยกตัวอย่างเช่น My homework is hard แปลว่าการบ้านของฉันเนี่ยยากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hard นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่ายาก
0: นอกจากนี้นะคะคำว่ายากยังมีอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่า difficult ที่เป็น adjective นะคะแปลว่ายากค่ะยกตัวอย่างเช่น the test is very difficult ข้อสอบยากมากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า difficult เป็น adjective แปลว่ายากค่ะ
2: โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทบทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคือคำว่า week เป็นคำนามค่ะแปลว่าสัปดาห์ weekly ที่เป็น adjective แปลว่ารายสัปดาห
0: ์ weekly ที่เป็น adverb แปลว่าสัปดาห์ละครั้งค่ะ weekend เป็นคำนามแปลว่าสุดสัปดาห์ weekday เป็นคำนามแปลว่าวันธรรมดาค่ะ
2: believe เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าเชื่อ easy เป็น adjective แปลว่าง่าย simple เป็น adjective ค่ะแปลว่าง่าย hard เป็น adjective ค่ะแปลว่ายากและ difficult เป็น adjective ค่ะแปลว่ายาก
0: เป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็อย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากสำนวนที่ว่า smell a rat แปลว่ามีความรู้สึกถึงสิ่งผิดปกตินะคะยกตัวอย่างเช่น I smell a ratThis deal is too good to be true.
0: ฉันรู้สึกแปลกๆข้อตกลงนี้มันดีเกินไปที่จะเป็นจริง
2: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับเจอกันใน Strong Together ซีซั่น5นะครับวันนี้วันที่8แล้วครับอยู่กับผมโค้ชเจและก็เนฟนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมอย่างที่บอกไปอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้จะเริ่มกลับมาที่ Lower เป็นยังไงบ้างครับ
1: คราวที่แล้วก็จากที่บอกผมเตะฟุตบอลด้วยขาเนี่ยมันมีปัญหามากมีปัญหาช่วงแบบแขนมากกว่า
0: โอเคเพราะว่าเมื่อวานเราก็เพิ่งเล่นอัปเปอร์กันไปวันนี้ก็เลยกลับมาที่ Lower กันอีกรอบนึงครับ
1: ครับ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มยืด stretching ด้วยกันครับวันนี้จะเป็นการ stretching dynamic warm up แบบยืนนะครับเรายืดตัวขึ้นเปิดอกขึ้นค่อยๆหันไปทางซ้ายรู้สึกยืดคอหันไปทางขวาช้าๆครับซ้ายขวาขออีกรอบหนึ่งครับยืดตัวขึ้นนะครับถ้างอจะยืดไม่ค่อยได้อีกทีนึงหันมาทางนี้โอเคต่อมาที่หัวไหล่ครับมือแตะไปที่หัวไหล่แล้วก็หมุนกว้างๆไปด้านหลัง10ที2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนไปข้างหน้าครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มาที่ตรงกลางลำตัวกอดเข้าเปิดออกขอแค่สัก5ที2กอดเข้าเปิดออกรู้สึกคลายแกนกลางลงตัว3 4และ5ต่อมาจะไล่มาที่ขาบ้างนะครับเราจะเปิดขาออกเล็กน้อยเหวี่ยงมือขึ้นพร้อมกับดันสะโพกเราจะรู้สึกยืดบริเวณด้านหน้าตรงนี้ลงอีกข้างหนึ่งครับเปิดตัวลงหายใจเข้าหายใจออก3 4 5 6ขอ8ทีครับ7และ8โอเคจากนั้นเราจะมากันที่ตรงนี้ครับยืนเหมือนเดิมทรงตัวให้ดีดันขึ้นและลงอาจจะไม่ค้างไม่นานอีกข้างหนึ่งเกี่ยวขึ้นและลงจังหวะจะแบบกอดเข้าเกี่ยวขึ้นลงเราจะรู้สึกยืดแถวแฮมสตริงอุ๊บ4 5อีกทีนึงครับ6โอเคต่อมาเราใช้หัวเข่าวาดวงกลม
1: ครับ
0: แบบนี้ปึ๊บ
1: โอเคครับ
0: โอเครีเซ็ตใหม่ทุกครั้งได้เผื่อบาลานซ์ไม่ค่อยอยู่ขอแค่ฝั่งมุมละ5ครับ1ละ2 3 4วาดวงกว้างๆ5ทีนี้วาดกลับมาครับกลับ1 2 3 4และ5จะเริ่มรู้สึกในสะโพกแล้วมาฝั่งซ้ายบ้างวาดจากเข้าจากออกเข้ามาข้างใน
1: ครับผม
0: ปึ๊บ1 4 2 3 45อีกมุมนึงครับ1 2 3 4และ5อาจจะต่อจากนั้นเราจะกางขาออกนะครับแตะและขึ้นมา1 2 3รู้สึกยืดต้นขาด้านหลัง4พร้อมกับบิดตัวทวิสต์5 10ที6 710อีกอันหนึ่งครับเราจะก้าวไปด้านหลังคล้ายๆเล็กหลังมือมาข้างหน้าแล้วค่อยๆมองตามือเป็น open the book กลับมาลุกขึ้นยืนสลับข้างก้าวซ้ายไปด้านหลังมองตามมือเปิดไปกลับมาครับออกแรงดันขึ้นมา2ละขอแค่8ทีขึ้นมา3ขึ้นมา4ปึ๊บ5ปกอีก2ที7สุดท้ายครับ8โอเควอร์มอัพกันพอสมควรแล้ววันนี้ในเวิร์กอัพนะครับจะมีอุปกรณ์ 3อย่างที่ต้องใช้นะครับจะมีสเต็ป
1: ครับ
0: ดัมเบลแล้วก็มินิแบน
1: ครับผม
0: เราจะเริ่มด้วยมินิแบนกันก่อนครับ
1: ครับ
0: มินิแบนวางไว้ที่คล้องไว้ที่บริเวณข้อเท้าครับเลือกความหนักให้เหมาะกับตัวเองนะครับมินิแบนแต่ละยี่ห้อก็จะมีความหนักสีไม่เหมือนกันลองดูนะครับอาจจะสักมีเดียมกำลังดีโอเคนะพื้นที่ก่อนเราจะเป็นการไซส์สเต็ปนะครับอันนี้ยังเป็นการคล้ายๆวอร์มอัพเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อเราจะไซส์สเต็ปไปด้านข้างแค่นี้ในพื้นที่ที่เรามีจำกัดนะครับจริงๆถ้าเรามีพื้นที่แค่เล็กๆแค่นี้เราก็สเต็ปไปสเต็ปมาแค่นี้ก็ได้โอเคตอนนี้เราจะก้าวได้สัก 3-4 ที
1: ได้ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเริ่มตรงนี้ด้วยกันครับขอไปกับสัก10
1: ได้ครับพี
0: ่ไป10กับ10
1: ครับผม
0: นับดูเราก็จะนับเป็น20ไปครับ1 2กับ3 4 5โอเคฝ่าเนบนับนะครับไปต่อได้เลยครับ6ดีครับระหว่างที่ทำนะครับหลายคนพอแบนเนี่ยมีความหนืดเนี่ยจะไปแบบนี้หรือจะไปแบบนี้ไม่เอา

0: พยายามให้แรงออกมาจากเข่าออกแรงจากก้นเดินไปไม่ได้เป็นแบบไปแบบนี้นะครับตัวจะไม่เบี้ยว
1: โอเคครับ20นาทีครับ
0: โอเคพักแป๊บนึงครับท่าต่อไปจริงๆมินิแบนเนี่ยเป็นท่าเป็นอุปกรณ์ที่แบบเอามาใช้เวิร์กเอาท์ก็ได้วอร์มอัพก่อนที่จะเวิร์กเอาท์ก็ดีครับต่อไปเราจะเป็นการเดินไปข้างหน้าแบบต้านไว้แบบนี้กางขาพอประมาณให้รู้สึกมีแรงต้านของยางทีนี้เราจะเดินไปข้างหน้าโดยที่รักษาระยะห่างของเท้าไว้สุดทางและก้าวมาทางหลังแค่นี
1: ้โอเคครับ
0: โอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: เหมือนเดิมขอ20ครับ
1: ครับผม
0: 3 2ไป
1: 2
0: รักษาระยะห่างไว
1: ้4
0: มือสลับไปมาเหมือนวิ่งดีเก่งก้นเยอะๆทำตัวไม่ให้โยกสักเท่าไหร่โยกนิดเดียวรักษาระยะห่างไว้ครับ
1: ครับผม
0: ยางมันจะดึงเรากลับเข้ามาข้างในต้านไว้ตลอดต้านไว้ต้านไว้จะเป็นการวอร์มบริหารบริเวณสะโพกหรือก้น
1: โอเคครับ
0: โอเคเยี่ยมมาก
1: ตึงๆช่วงนี้นะครับ
0: ใช่ครับถอดไม่ยังครับโทษทีครับท่าแรกเราจะเป็นสควอตโดยใช้มินิแบนครับโอเคเซฟเหมือนเดิมท่าแรกเราจะเป็นการสควอตนะครับโดยที่สควอตขาใกล้ประมาณช่วงหัวไหล่ของเราสควอตลงและขึ้น
1: ครับ
0: พร้อมกับสเต็ปออกไปและสควอตลงนี่จะแบบกว้างแล้ว
1: ครับ
0: โอเคอันนี้คือนับ1
1: โอเคครับ
0: ขอ10ที
1: เพื่อเข้ามาเป็น1ใช่มั้ยครับ
0: ครับ1 1 2
1: โอเคครับ
0: 2โอเคพร้อมมั้ยครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเค3 2ไปครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าเอ้ยยังสควอตไม่ค่อยได้เท่าไหร่ลงไปแล้วมีการสะบัดของเท้าอาจจะลงแค่ครึ่งนึงก็ได้ลงแค่นี้ไปลงฮาฟแล้วมาถ้าใครโอเคแล้วลงเต็มๆได้เลยระหว่างที่ลงนั่งลงไปเหมือนจะนั่งลงไปบนเก้าอี้น้ำหนักทิ้งไปด้านหลังเกรงท้องเปิดตัวขึ้นมาไว้แบบนี้ดันจากส้นเท้าขึ้นมาออกแรงหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้าดีมากครับได้แล้วครับ
1: เสร็จแล้วครับ
0: โอเคสควอตกางเข่าไว้หายใจออกขึ้น
1: 10ครับ
0: โอเคนี่ท่าแรกครับท่าต่อไปจะเป็นเดดลิฟต์ครับอันนี้ถอดยางเก็บไว้ก่อนไว้รอบต่อไปเราจะหยิบดัมเบลมาครับจีบดัมเบลคู่ก็ได้อันเดียวก็ได้นะครับขึ้นอยู่ความหนักของเราอันนี้จะไม่หนักมาก
1: ครับ
0: จะใช้คู่ทวนนิดนึงอาทิตย์ที่แล้วเราก็เพิ่งเล่นกันจะเป็นการดันสะโพกไปด้านหลังยืดลำตัวตรงน้ำหนักอยู่ใกล้ตัวให้มากที่สุดและดันกลับขึ้นมาแค่นี้12ทีพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: ไป3 2ไปครับดันไปด้านหลังดันมาด้านหน้าดันสะโพกไปด้านหลังดันมาด้านหน้าดันสะโพกไปด้านหลังจนมืออยู่ประมาณตรงหน้าแข้งของเราน้ำหนักพยายามลงเต็มฝ่าเท้าเกรงท้องยืดอกขึ้นหลังจะตรงดีมากออกแรงจากบริเวณสะโพกก้นและแฮมสตริงหรือต้นขาด้านหลังนะครับเราจะไม่ได้ใช้แรงจากหลังล่างถ้าเกิดรู้สึกหลังล่างอาจจะเกร็งท้องยังไม่ดีเกร็งท้องเพิ่มขึ้นหรือน้ำหนักอาจจะไปอยู่ไกลตัวให้น้ำหนักชิดตัวไว
1: ้10ครับ
0: โอเค
1: 11 12ครับ
0: โอเคครับวางได้ครับต่อไปเราจะใช้สเต็ปครับเอาสเต็ปมาจริงๆสเต็ปสูงหรือสเต็ปเตี้ยก็ได้วางแนวขวางครับโอเคเราจะเป็นการสเต็ปและลงแค่นี้ครับไปเรื่อยๆจะเป็นการจัมปิ้งนิดนึง
1: มีใช่ไหมครับ
0: ยิ่งใช่ครับยิ่งสูงก็อาจจะเหนื่อยนิดนึง
1: ครับผมหยิบมาพิจารณ
0: าไม่เป็นไรครับจริงๆสูงขึ้นมาถึงตรงนี้อาจจะยิ่งดีด้วยมันจะได้กล้ามเนื้อก้นที่มากขึ้นแต่วันนี้เอาสเต็ปเตี้ยมาลองดูนะครับ
1: ครับผม
0: ขอ30ทีนับ1 2
1: โอเคครับ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: โอเค3 2ไปครับ
1: 2
0: 4 5 6พยายามเป็นสปริงสปริง ตัวไว้นะ

0: ครับเกรงท้องไว้เยอะๆไม่ทิ้งน้ำหนักลงไปแบบนี้เป็นแค่แบบสปริงเพื่อป้องกันเซฟหัวเข่าดีมากนี่ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวได้คาร์ดิโอนิดนึง
1: 13
0: โอเค
1: 4 25

0: สนุกสนุกเบิร์นเบิร์นหน่อยนะ
1: ท่าสุดท้ายครับก่อนที่จะได้พักคือไฟไฮเดรนครับกลับมาที่มินิแบนหยิบมินิแบนคราวนี้เอามินิแบนวางไว้ที่เหนือเข่านะครับค่อยๆเซตอัพยางพยายามอย่าให้มันรูดๆแบบพับๆไม่งั้นมันจะเริ่มกินขนเราได้ให้มันรักษาแบบนี้ไว้และอยู่เหนือข้อพับมันก็จะป้องกันการรูดขึ้นรูดลง
2: โอเคครับ
1: โอเคได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
1: โอเคจริงเราลองทำเหมือนแบบให้เป็นแบบนี้ไว้ก่อนใส่เข้ามาให้มันจะพับไปพับมากินขนได้ครับระวังนิดหนึ่งเสร็จแล้วเราจะเข้าออโฟครับแบบนี้และทำตัวให้ขนาดกับพื้นให้ได้มากที่สุดเปิดเข่าออกไปด้านข้างให้ได้มากที่สุดโดยที่ตัวเราไม่ได้เปิดขึ้นมาตามฝั่งละ10ที
2: ครับผม
1: พร้อมไหมครับ
2: ครับ
1: 3 2ไปครับเปิดขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึงครับค่อยๆขึ้นไปเราจะรู้สึกกล้ามเนื้อบริเวณสะโพกหรือก้นด้านข้างนะครับนี่
2: 5คร
1: ับ 6 7 8 9 10โอเคอันนี้เราพักประมาณสักนาทีหนึ่งเราจะทำรอบที่2กันเหนื่อยซึมเลย
2: ครับถือว่าเป็นการเบิร์นตอนเช้าดีครับพี
1: ่วันนี้เป็นแบบโปรแกรมเตรียมมาให้แบบเบิร์น

0: ท่านี้ก็จะชุดนี้จะเน้นกล้ามเนื้อก้นค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับ เช่นสควอทเนี่ยก็จะเน้นกล้ามเนื้อขาก้นเดดลิฟต์ก็จะเป็นขาด้านหลังก้น
1: ครับ
0: ไฟไฮดันก็ก้นอีก
1: ใช่ครับ
0: จะเน้น
1: ช่วงน
0: ี
1: ้ร
0: ู้
1: ส
0: ึ
1: กเป็นช่วงแฮมสตริงช่วงต้นขา
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ครับผม
0: แต่สควอทก็จะได้ข้างหน้านี้ด้วยครับ
1: ครับผม
0: จังหวะแคบจะได้ข้างหน้านี้เยอะหน่อยพอกว้างขึ้นถ้าเกิดเปิดปลายเท้าออกจะคล้ายๆซูโม่ก็สามารถทำได้ในเซตที่2นะครับ
1: ครับ
0: โอเคเตรียมตัวสำหรับสควอทครับจริงจุดที่ใส่ยางเนี่ยเราสามารถใส่ตรงนี้ก็ได้เหนือเข่าก็ได้หรือใส่ที่ปลายเท้าก็ได้เราอาจจะเห็นตามอินเทอร์เน็ตเขาจะมีจุดที่ใส่ต่างกันมันก็ไม่ได้ต่างกันมากครับบริเวณนี้จะควบคุมแถวเข่าได้ง่ายขึ้นบริเวณนี้เวลาสเต็ปไปด้านข้างก็จะออกแรงแบบค่อนข้างเยอะขึ้นก็ลองจุดใส่จุดที่ต่างกันแล้วจับฟิลดูก็ได้ครับโอเค
1: ครับผม
0: คุยพอประมาณแล้วเตรียมตัวครับ3 2 1 10ทีครับสควอทลงสเต็ปออกสองแคบสเต็ปของข้าง3น้ำหนักลงส้นเท้าไว้4 5 6 7เกร็งท้องไว้ตลอดนะครับ8ตัวไม่พับลงยอดดีมือที่อยู่ที่โอเคถอดได้หยิบดัมเบลมาครับเราจะทำเดดลิฟต์กันโอเคเตรียมตัวอย่างที่บอกเดี๋ยวรอบนี้สาธิตแบบดัมเบลเดียวให้ดูพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 3 2 1ไปครับดัมเบลเดียวก็ถือไว้แบบนี้ดันสะโพกไปข้างหลังดันมาข้างหน้าเกร็งท้องไว้ตลอดยืดอกตรงบริเวณรักแร้ไหล่เราเนี่ยจะเป็นจุดที่เราเหมือนหนีบชิดติดตัวยืดอกไว้แล้วหลังมันจะตรงตามบางทีเราไม่ได้ยืดอกไม่ได้หนีบรักแร้ไว้หลังมันจะห่อแบบนี้นะครับยืดอกหนีบรักแร้ไว้ตลอด

0: ตอนเวลาที่ทำเดดลิฟต์จะช่วยทำให้หลังตรงเท่าไหร่แล้วครับ
1: 12ใช่ไหมครับ
0: โอเค
1: 2พอดีครับ
0: โอเคหยิบสเต็ปมาครับวางขวางวันนี้จะให้พักน้อยหน่อยนะ
1: ครับ
0: ต้นอาทิตย์พาคาร์ดิโอเยอะหน่อยโอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 30เหมือนเดิม3 2ไปครับสเต็ปไปไปเรื่อยๆครับออกแรงจากขาที่อยู่บนสเต็ปไปเรื่อยๆเก่งท้องไว้ขาที่อยู่บนสเต็ปออกแรงหาจังหวะหายใจไม่กั้นลมหายใจ
1: 7 28 2930ครับ
0: โอเคเยี่ยมมากหยิบยางมาครับสเต็ปวางไว้แต่สำหรับไฟไฮดรันเนี่ยยางต้องอยู่บริเวณเหนือเข่าแถวนี้นะครับไว้ข้อเท้าจะไม่ค่อยได้เพราะว่าจุดที่ออกแรงคือจากหัวเข่าขึ้นไปโอเค
1: พร้อมครับ
0: ตัวถามว่า10 32ไปครับตันขึ้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึงครับไป1 2 3 4 56 7 8 9 10โอเคเยอะเลยวันนี
1: ้ครับ
0: รู้สึกดีนะ
1: รู้สึกเบิร์นมากครับวันนี
0: ้เบิร์น
1: ท่าที่เป็นสเต็ปนะครับ
0: ใช่ครับวันนี้นะครับท่ามันค่อนข้างแบบต่อเนื่องค่อนข้างเยอะจริงๆก็ถือว่าหนักอยู่ถ้าใครทำตามความเร็วเท่านี้ไม่ไหวไม่เป็นไรนะครับเอาความเร็วของตัวเองทำท่าให้ถูกแล้วก็ไปเรื่อยๆไม่หยุดแค่นั้นแหละครับแต่ช้าลงได
1: ้พอรู้สึกว่ากล้ามเนื้อที่โฟกัสจะเป็นกล้ามเนื้อแทบจะกล้ามเนื้อเดิมตลอดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับจริงเปลี่ยนครับแต่ว่ามันจะโดนกล้ามเนื้อก้นอ่ะคล้ายๆเดิมตลอด
1: ครับ
0: อย่างสควอทจะเน้นแถวนี้มากกว่า
1: ครับ
0: จะโดนก้นด้วยเดดลิฟต์เนี่ยจะโดนก้นและแฮมสตริงไฟแฮนด์เบนเนี่ยก้นด้านข้างนิดนึงซึ่งสควอทจะไม่ค่อยโดนด้านข้างเท่าไหร่
1: สควอทจะเป็นข้างหน้าส่วนใหญ
0: ่ข้างหน้ากับก้น
1: ครับผม
0: ด้านนี้แต่พอเรามีการสเต็ปอินสเต็ปเอาท์เนี่ยก็จะโดนก้นด้านข้างด้วย
1: ครับ
0: โอเค1นาทีแล้วไหวไหมครับอย่างที่บอกวันนี้ค่อนข้างเหนื่อยเอาความเร็วตัวเองไปเรื่อยๆเตรียมตัว3 2 1ไปครับสเต็ปออกนี่น้ำหนักลงส้นเท้าไว้เกร็งท้องออกแรงหายใจออกผ่อนแรงหายใจเข้าเข่าไม่สะบัดไปมากลางออกไว้ระวังเข่าสะบัดไปมานะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องสควอทแล้วเข่าสะบัดแนะนำให้เปลี่ยนยางมาวางไว้แถวเข่าจะช่วยคอนโทรลไม่ให้เข่าเนี่ยสะบัดได้ดีขึ้นเท่าไหร่ครับ
1: 9แล้วครับ
0: โอเค
1: ทีนี้ครับ
0: ใช่ครับ10
1: โอเคครับ
0: โอเคเตรียมตัวหยิบเดดลิฟต์หยิบดัมเบลครับ โอเคเตรียมตัว3 2 1ไปครับ12ที่1ดันสะโพกไปดันสะโพกมา3 4 5 6 7 8 9 10 11อีกทีเดียวโอเคเตรียมตัวหยิบสเต็ปมาครับ

0: เซตสุดท้ายใช่ไหมครับเนี่ย
1: เซตสุดท้ายแล้ว
0: ครับผม
1: เหลืออีก2ภาคเท่านั้นเตรียมตัว3 2 1ไปครับเรื่อยแรงจากด้านที่อยู่บนสเต็ป

0: 26 27 28 29 30ครับ
1: โอเคใส่ยางไว้ที่เหนือเข่าครับหยิบมินิแบนมาโอเคทีนี้ครับเตรียมตัวทางสเต็ป3 2ไปครับเก่งท้องไว้นี่ออกแรงดันจากหัวเข่าขึ้นแรงจากสะโพกด้านข้างขึ้นนะครับไปข้างๆตรงๆเก่งท้องยันไว้บักไม่จมดันขึ้นมาไว
0: ้9ครับ10
1: โอเคเรียบร้อยครับวันนี้ยังไงบ้างครับ
0: เหนื่อยครับพอทำต่อเนื่องแล้วเบิร์นดีมากครับ
1: นะ
0: ครับผม
1: มันไม่ได้แบบเหนื่อยแบบเหนื่อยมาก
0: ครับ
1: มันเหนื่อยแบบ
0: กำลังดี
1: เบิร์นไปเรื่อยๆ
0: ใช่ครับ
1: โอเคเดี๋ยวเตรียมตัวสเตรชชิ่งครับจบแล้วครับวันนี้โอเคนั่งลงที่พื้นครับเหยียดขาออกไปข้างหน้าข้างหนึ่งพับมาไว
2: ้เปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจ
1: ค่อยๆยืดออกไปผ่อนคลายหายใจลึกๆพยายามปรับลมหายใจค่อยๆยืดคลายกล้ามเนื้อนะครับ3 2 1อีกข้างหนึ่งครับเหยียดไปกลับเข้ามาเปิดตัวขึ้น
2: หายใจเข้า
1: หายใจออกค่อยๆยืดออกไปครับสองหนึ่งเดี๋ยวเราจะยืดก้นกันครับต่อหน้านี้ควายข้ามไปแขนสมองข้างกอดเข้ามาหาตัวเยอะๆรู้สึกยืดก้นข้างที่เราพับอยู่3 2 1อีกข้างนึงครับควายข้ามกอดเข้ามาสาม สอง หนึ่งประกบฝ่าเท้าเข้าด้วยกันครับใช้ศอกช่วยกดลงเปิดตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆพับตัวลงไปครับสาม สอง หนึ่งอีกแค่สองท่าลุกขึ้นยืนครับหาจุดเกาะเพื่อการบาลานซ์เราจะยืนขาเดียวจับข้อเท้าและดึงเข่าเข้ามาอยู่ในแนวเดียวกันรู้สึกยืดต้นขาด้านหน้าหรือควอดนะครับกล้ามเนื้อ3 2 1อีกข้างนึงครับคว้าบริเวณข้อเท้าแล้วดึงลงมาบางคนจะคว้าไปที่เท้าอันนี้ก็อยากให้คว้าที่ข้อเท้าดีกว่าบางทีเราคว้าที่ปลายเท้าแล้วเราจะเกิดการยืดเท้าได้มากเกินบางคนก็บาดเจ็บได้นะครับจับข้อเท้าแล้วดึง2 1สุดท้ายคอครับขัดแขนไว
2: ้ค่อยๆเปิดไปด้านข้างรู้สึกยืดคอเราอาจจะมีเกร็งบ้างวันนี้3 2 1
1: อีกข้างนึงครับขัดไว้เปิดตัวขึ้นดันไปข้างๆเบาๆ3 2 1โอเคเรียบร้อยครับวันนี้เป็นไงบ้างครับ
0: ครับถือว่าเป็นเริ่มต้นที่ที่2ที
1: ่
0: ด
1: ี
0: ครับไม่ได้หนักมากแต่ก็เบิร์นดีครับ
1: เบิร์นครับเบิร์นเหงื่อน่าจะเยอะกันแน่นอนยังไงเดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันที่9ของเรานะครับก็จะเป็นส่วนอัปเปอร์ก็จะได้พักส่วนโลเวอร์กันไปนะครับเจอกันในStrong Togetherครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีและทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีณมณฑลพิธีบริเวณโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครสำหรับโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีจัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเดิมที่มีสภาพทรุดโทรมและแออัดเนื่องจากใช้งานมานานกว่า50ปีมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์สู่ระดับสากลภายใต้แนวคิดเข้าใจเขาเข้าใจเราเข้าใจทุกคนมีลักษณะเป็นอาคารอเนกประสงค์สูง25ชั้นและชั้นใต้ดิน2ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 278,000 ตารางเมตรการก่อสร้างแบ่งเป็นช่วงต่างๆได้แก่ปี2569ถึง2570เป็นงานเตรียมพื้นที่ทำรั้วชั่วคราวหรือถอนอาคารเดิมลงเสาเข็มทำระบบป้องกันดินพังและงานโครงสร้างใต้ดินปี2571ถึง2574งานโครงสร้างอาคารงานสถาปัตยกรรมงานระบบประกอบอาคารงานภายนอกอาคารและการทดสอบระบบและปี2575เป็นงานภายนอกอาคารและงานอื่นๆคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีเดียวกันเมื่อเปิดให้บริการแล้วจะเป็นศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า15ไร่เพื่อรองรับกับจำนวนผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงสามารถบูรณาการระบบโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือสมาร์ทฮอสพิทอลเข้ามาช่วยส่งเสริมความสามารถในการนำเสนอบริการและคำปรึกษาด้านการแพทย์ได้อย่างตรงจุดรวมทั้งใช้การเรียนการสอนในการผลิตบัณฑิตแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆที่เป็นความต้องการของประเทศต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีทอดพระเนตรระบบจัดยาอัตโนมัติบริเวณห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกชั้น1เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการยาและรองรับปริมาณผู้ป่วยนอกที่มารอรับยาจำนวนมากในแต่ละวันระบบนี้เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ของแพทย์เมื่อแพทย์บันทึกคำสั่งยาระบบอัตโนมัติจะทำการจัดยาและติดฉลากทันทีลดความคลาดเคลื่อนเพิ่มความแม่นยำในการจัดยาและลดระยะเวลาการคอยรับยาของผู้ป่วยและช่วยให้เภสัชกรมีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องขั้นสุดท้ายรวมถึงให้คำแนะนำการใช้ยาแก่ผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมูลนิธิรามาธิบดีและ Museum of Fine Arts Bostonที่นำผลงานภาพวาดจากพิพิธภัณฑ์ Museum of Fine Arts Boston มาออกแบบอย่างพิถีพิถันลงบนของใช้ต่างๆอาทิกระเป๋าถือหมวกแก้วน้ำและเสื้อผ้าโดยแต่ละชิ้นไม่เพียงเป็นการผลักดันทุกแรงสนับสนุนให้กับแพทย์และผู้ป่วยเท่านั้นแต่ผลงานทั้งหมดได้รับการพัฒนาด้วยการให้ความสำคัญด้านการออกแบบงานศิลปะระดับนานาชาติให้กลายเป็นสิ่งของที่เข้าถึงได้และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการหลอมรวมระหว่างศิลปะและการให้เข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนทุกการสนับสนุนให้กลายเป็นพลังในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และยกระดับการรักษาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น

จากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของมูลนิธิรามาธิบดีโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรายงานการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปี2568รายงานการดำเนินกิจการและกิจกรรมของมูลนิธิรามาธิบดีปี2568รายงานงบการเงินประจำปี2568การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีประจำปี2569และการขอพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ประจำปี2569ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทอดพระเนตรร้านภูฟ้าสาขาโรงพยาบาลรามาธิบดีที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตลอดจนผลิตภัณฑ์ตามพระราชดำริอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกลให้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับสาขานี้ผลผลิตพวกผักและผลไม้

ไม้จะเป็นไปตามฤดูกาลอาทิผักบุ้งคะน้ามะระด้วยหัวปลีกระเจี๊ยบไข่ผำทับทิมลูกหม่อนและทุเรียนจากแปลงเกษตรทดลองสวนพระองค์พระตำหนักสวนปทุมและวังสะปทุมมาจำหน่ายด้วยและทอดพระเนตรร้านจำหน่ายของที่ระลึกมูลนิธิรามาธิบดีซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสินค้าทั้งหมดนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มีช่องทางการซื้อสินค้าทั้งแบบหน้าร้านและระบบออนไลน์ทางนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยทุกระดับได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี0903500155ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี8792004483และธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี026305-2163ในช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 14:03 น.วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายคอลิดอามัดอัลอานานีอาลีอิสผู้อำนวยการใหญ่ยูเนสโกเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชพัฒน์2569วันนี้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการผู้นำเยาวชนคนราชพัฒน์2569ราชพัฒน์ยังลีดเดอร์ชิพโปรแกรม2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15พฤษภาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน450คนประกอบด้วยประธานสภานักศึกษานายกองค์การนักศึกษาผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้องคมนตรีเน้นย้ำว่าเยาวชนราชภัฏต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้ความสามารถคุณธรรมและจิตสาธารณะพร้อมทำงานเพื่อส่วนรวมและร่วมกันพัฒนาชุมชนและประเทศชาติด้วยความเสียสละและความรับผิดชอบทั้งได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง38แห่งที่ร่วมกันสร้างพื้นที่พัฒนาศักยภาพเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อบ่มเพาะผู้นำเยาวชนที่มีคุณภาพให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตภายใต้แนวคิดของการเป็นคนของพระราชาที่สำนึกในหน้าที่มีหัวใจของการรับใช้ประชาชนและพร้อมนำความรู้ความสามารถกลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภาพรวมของโครงการสะท้อนให้เห็นว่าราชภัฏยังลีดเดอร์ชิพโปรแกรม2026เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเครือข่ายผู้นำเยาวชนราชภัฏระดับประเทศที่ไม่เพียงมุ่งสร้างทักษะภาวะผู้นำและซอฟต์สกิลเท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพมีอุดมการณ์และมีจิตสำนึกของการเป็นคนราชภัฏคนของพระราชาที่พร้อมเติบโตเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติในอนาคตหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทพิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดบริษัทเทพศิลาอุตสาหกรรมจำกัดบริษัทธรรมอารักษ์จำกัดสมาคมศิษย์เก่าและนักเรียนเก่าในเครือจตุรมิตรประกอบด้วยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนอัสสัมชัญและบริษัทเอ็กซอนโมบิลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ
พสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดทุ่งสว่างจังหวัดศรีสะเกษวัดสุปัฏฐวนารามจังหวัดอุบลราชธานีวัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังสีวัดสุวรรณวัดหุบเมยวัดกุฏิการามจังหวัดนครนายกและวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวชิระโมลีวัดระฆังโคสิตารามแสดงพระธรรมเทศนาศีลาธิกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแบบอย่างแบบฉบับอันงดงามที่สุดของกุลสตรีไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญแต่สิ่งที่ดีงามมีคุณค่าและมีประโยชน์ยิ่งทรงดำรงพระชนชีพโดยธรรมทรงเลื่อมใสศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนาทรงสั่งสมบุญกุศลด้วยทรงปฏิบัติทานศีลภาวนาเต็มตามพระสติปัญญาความสามารถขณะเดียวกันทรงประกอบพร้อมด้วยพระสัมมาทิฏฐิความเห็นอันชอบและพระสัมมาปัญญาปัญญาอันชอบคือทรงมีเหตุผลที่เป็นธรรมคือความถูกแท้มิใช่เป็นไปตามความคิดเห็นของผู้ใดหมู่ใดคณะใดและไม่ได้เป็นไปตามความพอพระราชหฤทัยพระสัมมาทิฏฐิพระสัมมาปัญญาเป็นเหตุแห่งการปฏิบัติเอื้ออาทรถึงพรหมเทพวิญญาณอย่างทั่วถึงมีสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทั้งปวงและสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นอาทิเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแกลงจังหวัดระยองสหกรณ์เครดิตยูเนียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบริษัทโตโยต้าแมทเทียลแฮนลิ่งแวร์เฮาส์โซลูชันประเทศไทยจำกัดสมาคมท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่และโรงแรมสิริปันนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปาเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทวัดบ่อเฉนงวัดพระเหลาเทพนิมิตวัดหัวดงจังหวัดอำนาจเจริญวัดไพรสนศักดาราจังหวัดเพชรบูรณ์วัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดอ่างเสือดำวัดแปลงไผ่จังหวัดฉะเชิงเทราและวัดประชาสรรค์วัดนางพญาแสงทองจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมรงค์จังหวัดกำแพงเพชรแกนำเครือข่ายหมู่บ้านเทศบาลตำบลปากคลอกจังหวัดภูเก็ตและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

0: ย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
5: ์ร้านรู้ไม่ว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้ง

0: แต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครู

0: ร้านนี้มีแต่หนังสือเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะไทยต้องเจ็บช้ำเหตุการณ์นั้นเรียกว่าวิกฤตการณ์รศ .112
0: ฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะคะ
1: ตอนนั้นฝรั่งเศสอยากได้ดินแดนทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่เป็นประเทศลาวในทุกวันนี้เพื่อเป็นเส้นทางขึ้นไปดังประเทศจีนพอเราไม่ยอม
0: อย่าบอกนะว่าจะไปดูมันอันตรายนะก็จริงงั้นอย่าไปเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะดูแลนายเอง
2: เรือที่จมอยู่เป็นเรือของฝรั่งเศสนะ
0: แสดงว่าเราชนะใช่ไหมครับ
2: เปล่าหรอกลำนั้นเป็นแค่เรือนำร่องแต่อีกสองลำที่ตามมาเป็นเรือรบมีอาวุธทันสมัยมากทำให้เราต้านไม่อยู่ต้องปล่อยให้ผ่านไปจนถึงบางกอกถ้าไม่ยอมตัดทิ้งเชื้อโรคก็จะลามจนตัวต้องตายการตัดทิ้งถึงจะเสียแขนไปแต่ชีวิตก็ยังอยู่ทรงยอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่
0: หลวงรัชกาลที่5ตัดสินใจยอมเสียแผ่นดินส่วนน้อยเพื่อรักษาแผ่นดินส่วนใหญ่ไว้ให้พวกเราจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในแผนที่นี้ที่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งน่าภูมิใจจัง

0: ปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
1: ไปดูของจริงเลยดีกว่าดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโ
2: หตัวเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: ป๊าบครับคือพวกผม

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning How are you today?
1: I'm fine. And you?
2: How do you do? How have you been? How's it going?
0: Wait, Professor. What are you doing? The kids are all confused.
2: Oh, I was just using different ways to greet them.
0: Professor เขากำลังทักทายน้องๆในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งคนไทยเราหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับการทักทายเดิมๆเช่น How are you today? I'm fine, thank you, and you? เวลาเราได้ยินการทักทายแบบใหม่ก็อาจจะทำให้เรางงได้ค่ะ
2: Yes, that's right. In English, there are many different ways you can greet someone. Like I just said, how do you do? How have you been? Or how's it going?It has the same meaning as สบายดีไหม or เป็นอย่างไรบ้าง
0: ตัวอย่างเลยนะคะก็คือ how do you do หลายคนอาจจะตอบว่า I'm talking to you แต่ professor เขาไม่ได้ถามค่ะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่เขาถามเราว่าสบายดีไหมซึ่งคำตอบที่เราควร

0: ตอบเขาก็คือ I'm fine thank หรือว่า I'm doing great พี่ก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้กันได้นะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: เอาละค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling Audition
2: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: พร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค
0: ่
3: ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข

0: ิต้าเป็นคนแรกที่จะไปที่ไมค์สต็อปเลยค่ะเย้เก่งมากเราไปลุ้นดีกว่าค่ะว่าใครจะออกมาสะกดคำคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะดีกว่าว่าใครจะมาสะกดคำต่อไปหมายเลขนั้นก็คือหมายเลขหลายท่านกำลังพึ่งไสยศาสตร์นะคะ19ค่ะเพื่อนดีใจแทนด้วยชื่ออะไรลูก
1: น
0: ิ
1: วตัน
0: นิวตันตั้งใจฟังดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is medical
3: is
2: correct congratulations
0: ไปข้างหน้าเลยครับแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดและช่วงหน้าค่ะน้องๆจะสาม
4: าร
0: ถ
4: มีอะไรบ้าง
5: ทำงานเป็นทีมกันแบบนี้น่ายกย่องจริงๆครับความสนุกความตื่นเต้นกำลังรอพวกเขาอยู่ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยคนเก่งทั้ง5คนพร้อมๆกันเลยครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Passซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องๆจะนำเงินไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
6: มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
0: เพราะอะไรคะถึงจะนำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า
6: เพราะว่ามันจะ 0,000 แล้วก็เลยเพราะว่าไดโนเสาร์0,000ไปแล้ว
0: โอ้พอไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์ไปแล้วเราก็ต้องช่วยอนุรักษ์สัตว์อื่นๆไม่ให้สูญพันธุ์ไปเหมือนไดโนเสาร์ใช่ไหม
7: คร
0: ับเอาละค่ะน้องๆค่ะน้องๆทราบกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
6: ใช่ผม
0: เย้ถ้าทราบกันดีแล้วไปเริ่มกับน้องนิต้าคนแรกกันเลยนะคะทุกคนประจำที่เลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยค่ะมีหมายเลข1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะเอาละค่ะน้องนิต้าค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
8: 3
0: หมายเลข3ค่ะ Hospital แปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
8: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลพร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now Jar
8: Again please
2: Jar
8: Pass
2: Bed Bed
8: B B E T
2: bed
8: B E T
2: bed
8: B E D
2: nurse
8: N U R S E
2: doctor
8: D O C T O R
2: gloves
8: again
2: gloves
8: pass
2: medicine
8: pass
2: cotton
0: หมดเวลาค่ะน้องนิต้าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนบ้างที่เมื่อกี้เราข้ามไปนะคะคำว่า gloves แปลว่าอะไรรู้ไหมคะนิต้าอะไรนะคะสะกดได้ไหมลูก
9: gloves
0: gloves
2: gloves can be tricky because the v sound in the middle gloves also it's important to hear the sAt the end of plurals.
0: อีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่นิต้าพลาดไปก็คือคำว่า cotton.
2: The correct way to spell cotton is C-O-T-T-O-N.
0: แปลว่าสำลีค่ะไม่เป็นไรนะคะน้องนิต้าพี่เห็นถึงความตั้งใจของหนูมากเลยเพราะตัวเท่านี้อายุเท่านี้ทำได้ตั้ง3คำนี้

0: เก่งมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือกับน้องนิต้าหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะเชิญกลับไปที่ไบค์สต็อปได้เลยนะน้องฟอเรสตาหนูแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 4 5 6 7 8 9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหเลือกอะไรนะคะฟอเรสต์
1: 5
0: หมายเลข5โอ้มาแนวเชื่อเพื่อนนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Body Accessories รู้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร
1: เครื่องประดับ
2: บนร่างกาย
0: ใช่บนร่างกายถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
3: We will start now. Cap.
1: C-A-P.
3: Bag.
1: Bag.
2: B-A-D.
3: Bag.
1: B-A-T-G.
3: Bag.
1: Pass.
3: Belt.
1: Belt. Pass.
3: Ring.
1: Ring.
3: Ring.
1: R-I-N-G.
3: Necktie.
1: Necktie.Pass.
3: Glasses.
1: Glasses. C. A. A. Papa, come on, come on, see. Pass.
3: Earrings.
1: Hi.
0: Come on, hi. Earrings.ก็คือต่างหูนั่นเองเพราะเป็นเหมือนที่แหวนที่เรามาใส่ที่หูใช่ไหมคะ Professor what is the correct way to spell earrings
3: E A R R I N G S
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำเลยคือคำว่า bag
1: กระเป๋า
0: ก็รู้นี่ Forest ไหนลองสะกดให้พี่อีก
1: ทีน
0: B A G ถูกต้องอีกหนึ่งคำ necktie มีใครสะกดได้บ้างเอ่ย
4: NECKTIE
3: That is correct
0: เก่งมากค่ะ Necktie ค่ะ Forest ทำไปได้ทั้งหมด2คำนะคะรวมกับของน้องนิต้าเป็น5คำค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยเชิญกลับไปนั่งที่ Bike Stop ได้เลยนะคะน้องเปรมครับเชิญเลยครับอ้าวแคทหายไปไหนออกมาแล้วตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะไฟนอลแบบไม่สุดก็คือ8เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร occupation
5: คืออะไรคร
0: ับ โอ้แปลว่าอาชีพนั่นเอง
5: ง่าย
0: เลยหมูเลยใช่ไหมขอให้ได้เต็ม10เลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
3: we will start now actor
1: a c t o r
3: model
1: m o d e l
3: Baker.
1: B-A-K-E-R.
3: Lawyer.
1: What?
3: Lawyer.
1: L-O-Y-E-R.
3: Lawyer.
1: L-R-O-Y-E-R.
3: Lawyer.
0: ทำได้นะ
1: Pass.
3: Waiter.
1: W-A-I-T-E-R.
3: Scientist.
1: S-C-I-E-N-T-I-S-T.
3: Fireman.
1: F-I-R-E-M-A-N.
3: Engineer.
1: E-N-G-I-N-E-E-R.
3: Architect.
1: What?
3: Architect.
1: Pass.
3: Fisherman.
1: F-I-S-H-E-R-M-E-N.
0: หมดเวลาค่ะแล้วก็คำเมื่อกี้ทันด้วยนะคะน้องเจมส์แต่ว่าคำนี้ค่ะขอบอกว่าทริกกี้มากๆเลยแต่เราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่า fisherman นี่ทริกกี้ยังไงคะ
3: fisherman is a tricky word because if you say it singularwhich ends in M-A-N, it's the same as the plural form that ends in M-E-N.
0: อีกคำหนึ่งเมื่อกี้ที่เราข้ามไปคำว่า architect มีใครรู้ไหมคะ
1: A-R-C-H-I-T-E-C-T
3: She did.
0: แปลว่าสถาปนิกค่ะเอาละค่ะน้องเปรมรู้ไหมลูกว่าวันนี้ตัวเองทำถูกไปกี่คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น13คำเก่งสุดๆไปเลยกลับไปรอที่ไบซ์ซับได้เลยนะคะน้องเปรมนิวจอนแท็กทีมออกเลยลูกพร้อมไหมลูกรอบนี้พร้อมกับรอบที่แล้วไหมคะ
6: พร้อม
0: พร้อมแล้วนี่1 2 4 6 7 9เพื่อนๆยังไงนะคะโอ้มีหลายเลขเลยนิวจอนคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะลูก
6: 7ค่ะ
0: หมายเลข7นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมาย

0: ค้กเด็ดนั้นคือหมวดอะไรเบเกอรี่รู้ไหมคะว่าเบเกอรี่แปลว่าอะไร
1: ร้านขนม
0: ร้านขนมถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
2: we will start now cake
3: c a k e
2: bread
3: again please
2: bread
3: b aB R A N D
2: bread
3: pass
2: butter
3: pass
2: caramel
3: pass
2: cookie
3: C O O K I E
2: toast
3: pass
2: cracker
3: C
0: หมดเวลานะคะ cracker มีใครรู้ไหมคะว่า cracker สะกดยังไงเอมี่คะ
4: c r a c k e r
2: that is correct
0: แล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะมี bread มีใครสะกดได้ไหมคะ
3: b r e a d
0: ถูกต้องนะคะแปลว่าขนมปังแล้ววันนี้ค่ะน้องนิวตรอนก็ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น15คำค่ะไปกลับไปแล้วใครจะรับได้เลยนะคะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราน้องสันเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลข9ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร bathroom bathroom คือ
5: ห้องน้ำค่ะ
0: ห้องน้ำถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ let's play spelling
2: we will start now soap
3: s o a p
2: comb
3: one more time
2: comb
3: c o m b
2: Foam.
3: Again?
2: Foam.
3: Pass.
2: Mirror.
3: M-I-R-R-O.
2: Mirror.
3: M-I-R-R-O.
2: Mirror.
3: Pass.
2: Towel.
3: T-O-W-E-L.
2: Shampoo.
3: S-H-A-M-P-O-O.
2: Conditioner.
3: C-O-N-D I S pass
2: shower
3: S H O S H O W E L
0: ใกล้มากเลย
2: The correct way to spell shower is A S H O W E R
0: E R เมื่อกี้อีกหนึ่งคำไปคือคำว่า mirror M I R R O R นั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนี้น้องซันทำไปได้ทั้งหมด4คำค่ะรวมกับของเพื่อนๆ เป็น19คำขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปทำมาข้างหน้าเลยนะคะและนี่ก็คือชมหน้า5ผู้เข้ารอบของเราที่วันนี้ทำไปได้ทั้งหมด19คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะนำเงินเท่าไหร่ไปบริจาค
6: 9,500 บาท
0: ถูกต้องซึ่งวันนี้นะคะน้องๆจะนำทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเรานะคะส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ก็ขอเชิญน้องๆคนเก่งทั้ง20คนทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆคุณค่าของการให้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่ความปรารถนาดี
2: The value of sharing is measured by intentions, not objects.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all

0: ไม่หยุดนิ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์อย่างเราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองดังเช่นการรังสรรค์เมนูอาหารก็เช่นกันและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร์
1: แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่า
2: คำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับผมนะครับผมว่ามันก็ตามคอนเซ็ปต์เลยครับอาหารน่ะมันไม่มีจุดสิ้นสุดทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามวัฒนธรรมตามพื้นถิ่นทุกอย่างมันสามารถรังสรรค์ได้หมดผมว่ามันไม่มีขีดจำกัดจริงๆครับ

0: น้ำผึ้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะขนานแท้เลยทีเดียวโดยชาวจีนนิยมเรียกน้ำผึ้งนี้ว่าเฟิงหมี่หรือพังบิงจัดว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติหวานโดยน้ำผึ้งนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วโลกเลยว่าเป็นอาหารอันทรงคุณค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งเพื่อให้สมกับความเป็นคุกเขาเจอเทปนี้เราจึงขอนำเสนอความพิเศษของน้ำผึ้งชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้เพียงในภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นและนั่นก็คือน้ำผึ้งดอกลำไยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับคุณออฟผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเมนูเครื่องดื่มที่เกิดจากการล้อมรวมกันของใบหมิ่นกาแฟและน้ำผึ้งดอกลำไยในเมนูที่มีชื่อว่าโมฮิโต้กาแฟส้มและน้ำผึ้งคาเวียร
1: ์ผมอิทธิศาสตร์อินทรโชติครับชื่อเล่นออฟครับเป็นเจ้าของร้าน The Link Corner Cafe Gastronomy เนี่ยตอนแรกเราก็เคยดูแค่ในคลิปหรือว่าในวิดีโอหรือว่าในพาร์ทของต่างประเทศครับหลังๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาแนะนำดูครับว่าเฮ้ยเปิดร้านเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองบ้างลองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไหมแกสโตรโนมีไหมสนใจหรือเปล่ามีโครงการนี้อยู่นะครับเราก็เลยสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ที่เราเรียนรู้มาครับเราก็เลือกเทคนิคที่เรียกว่า spherification คือการทำให้ของเหลวกลายเป็นเม็ดกลมๆโดยการให้มันเซตตัวครับอันนี้มันจะเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มอรรถรสในการทานอาหารในรูปแบบใหม่ๆจากที่เราจะเดิมเราจะกินเป็นของเหลวอย่างเดียวตอนนี้เราต้องการให้รสสัมผัสออกมาได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปครับมันเป็นการสร้างจุดเด่นแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเข้าไปครับทำให้สินค้าจากเดิมที่เราเคยเห็นอยู่เนี่ยมัน value add เข้ามาได้โดยที่เราเพิ่มมูลค่าได้จากการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับเมนูวันนี้ชื่อVirgin Mojito Espresso with Honey Clavier ครับเมนูนี้มันเป็นเมนูที่เป็น international หน่อยครับแต่เราก็ผสานวัตถุดิบที่มันเป็นล้านนาของเราเราจะใช้เทคนิคโมเลกุล่าอยู่2วิธีนะครับก็คืออย่างแรก spherification หนึ่งแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเป็น smoke อีกวิธีหนึ่งครับมันเริ่มต้นจากโครงการแกสโตรโนมีล้านนาเนี่ยแหละครับจะต้องมีช่วงที่บอกว่าต้องครีเอทเมนูขึ้นมา1เมนูสำหรับที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านอยู่ทั้งหมด3เมนูมั้งครับผมก็คิดว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรดีที่จะเป็นโมเลกุล่าแกสโตรโนมีแล้วให้เหมาะกับตัวตนของเราที่เราเป็นอยู่แล้วเผอิญที่ร้านเนี่ยมีเมนู Virgin Mojito อยู่ละเราจะใส่อะไรเข้าไปลูกเล่นอะไรเข้าไปทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดความน่าสนใจครับเกิดความว้าวให้ลูกค้าเห็นแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเมนูเดิมๆเนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นคาเวียร์น้ำผึ้งเพื่อว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันแมทกับเมนูเครื่องดื่มได้หลายเมนูครับอันนี้สามารถไปท็อปปิ้งกับได้ทุกเมนูครับไม่ว่ากาแฟก็ได้นมก็ได้ทุกอย่างได้หมดครับชาได้หมดเลยทำมาเป็นท็อปปิ้งของที่ร้านครับวอชินโมจิโต้ปกตินะครับก็จะขาดรสชาติความหวานรสชาติแรกก็คือมีเปรี้ยวมีซ่าเค็มนิดโดดๆหน่อยครับพอมันโดนฮันนี่คลาเวียเข้าไปปุ๊บมันจะมีความหวานละมุนของน้ำผึ้งแทรกเข้าไปเวลาเราดูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราสดชื่นมากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนผสมของเครื่องดื่มวันนี้ครับหลักๆก็เราจะมีที่เป็นสมุนไพรที่เป็นของที่เราสามารถปลูกเองในทางภาคเหนือก็คือหนึ่งก็คือใบมิ้นท์ครับอย่างที่สองก็คือมะนาวอย่างที่สามเป็นน้ำตาลบราวน์ชูการ์ครับคือน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็อีกอย่างที่สี่ก็คือโซดาครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอีกพาร์ทหนึ่งก็คือคาเวียร์ฮันนี่ที่เราทำจากผงอากาก้าหรือว่าผงวุ้นบ้านเรานะครับผสมกับน้ำผึ้งดอกลำไยตัวน้ำผึ้งตัวนี้มันเป็นน้ำผึ้งที่เกิดในภาคเหนือหรือเกิดในพื้นที่เนี่ยภาคเหนือตอนบนครับเพราะตอนบนของเราจะปลูกต้นลำไยค่อนข้างเยอะมันก็จะมีฟาร์มผึ้งที่เลี้ยงจากดอกลำไยโดยเฉพาะเลยทำให้น้ำผึ้งเนี่ยมีความหอมซึ่งต่างกับน้ำผึ้งที่มาจากดอกไม้ชนิดอื่นหรือว่าความหวานจากที่อื่นแล้วก็มีความหวานที่พอดี ขั้นตอนในการทำเมนูนี้ไม่ยากเลยครับอย่างแรกเราต้องทำโมจิโต้เป็นเวอร์จินโมจิโต้ก่อนครับคือเราจะเอาใบมิ้นท์ครับมาบดกับน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเข้าไปแล้วก็ท็อปด้วยโซดาครับ

0: และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของฮันนี่คาเวียร์แล้วก็จะเอาผงวุ้นครับหรือผงอากาอากาครับผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็หยอดลงไปในน้ำมันที่อุณหภูมิที่เย็นจัดครับแล้วก็จะเกิดคาเวียร์ฮันนี่ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เดคอเรชั่นเป็นอันจบกันมันทำให้เกิดรสสัมผัสใหม่ๆกับเมนูที่เดิมๆอยู่แล้วมันทำให้มันเกิดความละมุนเกิดความอรรถรสในการกินมากขึ้นบอกลูกค้าจากลูกค้าที่มาทานนะครับบอกทำไมมันรู้สึกมันหรูหรามากเลยการที่เราทำแค่นี้เพิ่มเติมเข้าไปทำให้โปรดักต์หน้าตาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันเกิดความมหัศจรรย์ว่าเฮ้ยถ้ากินคาเวียร์นี่มันต้องระดับโรงแรมนะร้านสตรีทฟู้ดอย่างเราเนี่ยคนธรรมดาอาจจะไม่เคยได้ทดลองหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงกับโปรดักที่เป็นโมเลกุล่าได้ผ่อนล้าจากการทำงานมาทั้งวันนะครับช่วงบ่ายๆนะครับถ้าเจอโมจิโต้ของเราที่มีความเปรี้ยวมีความซ่ามีความเค็มนิดๆแล้วแทรกด้วยช็อตเอสเพรสโซ่เข้าไปนะครับแล้วก็โดนสุดท้ายตบด้วยฮันนี่คาเวียร์ของเรานะครับมันจะมี3มิติ3เลเยอร์อยู่ด้วยกันในแก้วใบนี้นะครับรับรองว่าถ้าทานเข้าไปคงจะต้องสดชื่นในช่วงบ่ายแน่นอนครับจุดเด่นของภาคเหนือจริงๆของเราเนี่ยถ้าเป็นร้านกาแฟจริงๆจุดเด่นของเราคือเรามีกาแฟสายพันธุ์ที่ดีที่สุดระดับต้นๆของโลกครับเราก็สามารถใช้โปรดักต์ที่มันอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยเอามาใช้ได้เลยโดยเลยไม่ต้องมีกระบวนการอะไรมากมายเรามีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำกระบวนการกาแฟทั้งหมดของเรามันสักเซสอยู่ที่เราทั้งหมดเลยเราดึงมาใช้มาเป็นลูกเล่นกิมมิคของร้านเราได้อีกมากครับ1อย่างแรกครับการที่เราใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นใช่มั้ยครับ1เลยครับค่าใช้จ่ายครับคอสเราจะต้องต่ำแน่นอนเพราะเราไม่ต้องขนส่งเราจะมีวัสดุที่ปลอดภัยเพื่อรับประทานเองโดยเรารู้กระบวนการการผลิตอยู่แล้วและสุดท้ายอ่ะมันคืออัตลักษณ์ครับวัตถุดิบพื้นถิ่นมันจะเกิดในท้องถิ่นนั้นๆน่ะถ้าเราใช้วัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงหรือมาทําอาหารเนี่ยมันจะทำให้เกิดเสน่ห์เขาเรียกว่าเสน่ห์ของการทำอาหารขึ้นมานี่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
1: ความสดชื่นจากใบมิ้นผสมกับความเข้มเล็กน้อยของกาแฟตบท้ายด้วยความมันหอมหวานจากน้ำผึ้งดอกลำไยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยมอบความสดชื่นปลุกเราให้ตื่นหายจากความขี้เกียจในยามบ่ายได้ดีเลยทีเดียวนะครับ

0: ้นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมแค่เปิดมาเมนูแรกก็ทำให้เราเคลิบเคลิ้มไปกับความหอมหวานของน้ำผึ้งดอกลำไยฟินกันสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับยิ่งเป็นน้ำผึ้งท้องถิ่นด้วยแล้วความพิเศษความเฉพาะนั้นจะเป็นอย่างไรคุณหนึ่งพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความพิเศษเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ
1: ค่ะน้ำผึ้งนะคะสุวิชายาวิเลิศค่ะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทสุภาฟาร์มผึ้งค่ะการเลี้ยงผึ้งในปัจจุบันนะคะก็ยังจะเป็นการเลี้ยงผึ้งที่คล้ายคลึงกับสมัยอดีตนั่นก็คือการเลี้ยงที่อยู่ที่หน้าฟาร์มนะคะเราจะเอาผึ้งไปไว้ตามสวนหรือจุดต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์นะคะปราศจากสารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงนะคะเพราะว่าผึ้งเป็นแมลงแต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่เราจะสามารถวางได้ก็คือต้องคุยกับเจ้าของสวนคนเลี้ยงผึ้งอะค่ะไม่จำเป็นต้องมีสวนเป็นของตัวเองนะคะเราสามารถเช่าสวนของเกษตรกรได้นะคะค่ะสำหรับผึ้งที่เราเลี้ยงอยู่นะคะจะเป็นผึ้งสปีชีส์เอพิสเมอริเฟอรานะคะจะเป็นผึ้งที่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีความขยันแล้วก็อดทนถ้าเป็นผึ้งสปีชีส์อื่นนะคะที่เราเห็นทั่วไปในป่าก็จะมีนิสัยดุร้ายนะคะซึ่งไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วก็เก็บผลผลิตได้ไม่มากเท่าผึ้งชนิดเอพิสเมอริเฟอราค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่สาธิตการเลี้ยงผึ้งนะคะซึ่งหน้าฟาร์มจริงๆเนี่ยเราจะมีผึ้งประมาณ 1,000 ถึง 2,000 รังนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะเราจะจำลองไว้ประมาณ 7 ถึง 8 รังเพื่อให้กับหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่สนใจนะคะหรือว่าคนทั่วไปค่ะที่อยากจะรู้ว่าวิธีการเลี้ยงผึ้งจริงๆเป็นยังไงนะคะเราก็จะมาดูกันได้กันที่นี่เลยค่ะสำหรับรังนี้นะคะจะเป็นรังจำลองนะคะซึ่งตัวรังจริงอ่ะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะก่อนที่เราจะเปิดผึ้งนะคะเราจำเป็นจะต้องสโมคควันก่อนนะคะเพื่อให้ผึ้งรู้สึกว่ามันงงนะคะตัวนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆกับผึ้งนะคะเพียงแต่ว่าให้ผึ้งมีความนิ่งซึ่งเราสามารถหยิบคอนผึ้งขึ้นมาดูได้ค่ะผึ้งที่สามารถให้น้ำผึ้งได้มากที่สุดก็คือผึ้งเลี้ยงนะคะซึ่งเป็นพันธุ์เอพิสเมอริเฟอราอันนี้เป็นพันธุ์ที่มาจากอิตาลีนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยประเทศไต้หวันค่ะการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งนะคะเราก็จะเก็บเริ่มตั้งแต่ช่วงดอกไม้เริ่มบานนะคะซึ่งมีระยะเวลาจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณ 1-2 เดือนค่ะต่อ1พื้นที่ซึ่งการบานดอกไม้แต่ละชนิดอะค่ะก็จะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่คนเลี้ยงผึ้งก็มีความจำเป็นจะต้องย้ายผึ้งไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะเพื่อสามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดน้ำผึ้งของเรามี3ชนิดค่ะมีน้ำผึ้งดอกลำไยน้ำผึ้งดอกไม้ป่าแล้วก็น้ำผึ้งลิ้นจี่ค่ะน้ำผึ้งดอกลำไยจะมีลักษณะหวานหอมนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่เฉพาะตัวที่สุดนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกไม้ป่าก็จะเป็นกลิ่นหวานกลางๆธรรมชาตินะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่จะเป็นน้ำผึ้งที่หวานอมเปรี้ยวค่ะสำหรับน้ำผึ้งดอกลำไยอะค่ะจะเป็นตัวน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวต่างชาติมากที่สุดนะคะโดยเฉพาะประเทศจีนคนจีนนะคะจะชอบทานลำไยเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเขาก็จะสั่งน้ำผึ้งลำไยในปริมาณมากนะคะถ้าเกิดเป็นน้ำผึ้งดอกไม้ป่าคนไทยจะชอบน้ำผึ้งดอกไม้ป่ามากเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับน้ำผึ้งที่เคยทานในสมัยเด็กหรือว่าจากตลาดทั่วไปรสชาติจะคล้ายๆกันนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ค่ะสำหรับลูกค้าทางภาคใต้แล้วก็ทางตะวันออกกลางค่ะ

ค่ะสำหรับโรงงานนี้นะคะก็เป็นที่บรรจุน้ำผึ้งนะคะขนาดต่างๆค่ะซึ่งโรงงานเรานะคะจะผลิตทั้งน้ำผึ้งขนาด 1,000 กรัม 350 กรัมแล้วก็ 7 กิโลนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีลายผลิตของตัวโรงรังผึ้งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะนี่นะคะจะเป็นส่วนที่ผลิตโรงรังผึ้งของเรานะคะโรงรังผึ้งนะคะจะมีทั้งส่วนที่เราผลิตเองแล้วก็รับมาจากเกษตรกรในกลุ่มนะคะจริงๆแล้วโรงรังผึ้งนะคะมีอายุตั้งแต่3ถึง10ปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาตรฐานของอย.ค่ะเราจะต้องใส่ไว้ที่2ปีซึ่งอันนี้เป็นกฎที่ออกโดยองค์การอนามัยค่ะพื้นที่การเลี้ยงผึ้งอะค่ะจริงๆมีความสำคัญแทบจะที่สุดเลยของกระบวนการทั้งหมดนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มี

พืชพันธุ์แล้วก็มีดอกไม้ที่บานมากพอจะสามารถให้น้ำหวานได้ปริมาณพอเหมาะสำหรับจำหน่ายน้ำผึ้งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีมลพิษหรือว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือแม้แต่สารเคมีก็ตามจะทำให้ผึ้งเนี่ยไม่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากเท่าที่ต้องการนะคะนั่นก็คือเกษตรกรนะคะจะต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการใส่ใจในการวางผึ้งในแต่ละจุดมากค่ะตัวน้ำผึ้งสามารถเก็บไว้ได้หลายปีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่3จนถึง10ปีเลยเพียงแต่ว่าเราอ่ะสร้างมูลค่าด้วยการที่เอาน้ำผึ้งอ่ะมาผสมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้แล้วก็สามารถเอาตัวน้ำผึ้งอ่ะค่ะไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เช่นกันน้ำผึ้งถือเป็นสารให้ความหวานที่มีวิตามินแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมากกว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นการนำน้ำผึ้งไปผสมในเครื่องดื่มก็ตามหรือว่าในอาหารก็ตามอะค่ะจะช่วยนอกจากจะช่วยชูคุณค่าของวัตถุดิบแล้วอะค่ะยังจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ของวัตถุดิบนั้นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงแรมหรือว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็ตามน้ำผึ้งถือว่าได้รับความนิยมมากนะคะในการนำไปเป็นวัตถุดิบไม่เฉพาะแค่อาหารด้วยยังจะเป็นเครื่องสำอางอีกนะคะ

0: เมนูสุดท้ายในวันนี้เราขอเอาใจสายไอศกรีมเลเวอร์กันไปเลยครับกับเมนูไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะที่ผ่านการรังสรรค์เมนูจากคุณหนึ่งหน้าตาเมนูจะเป็นอย่างไรจะว้าวขนาดไหนขอเชิญคุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองกันเลยครับ
1: ครับผมชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับปนาวุฒิกาจเจริญครับผมสำหรับโครงการแกสโตรโนมีนะครับก็มีรุ่นพี่ที่เป็นพ่อค้าก็คืออยู่ในส่วนของฟู้ดทรัคด้วยกันเขาแนะนำมาเราก็เลยลองศึกษาข้อมูลแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการไปครับมีหลายกิจกรรมเลยครับก็จะเป็นการแนะนำทำให้เรารู้จักกับเทคโนโลยีในการทำอาหารโดยการนำหลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการทำอาหารครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากมีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ไม่หยุดนิ่งตอบโจทย์กับพ่อค้าแม่ค้าในปัจจุบันเพราะว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการความแปลกใหม่ตลอดเวลาครับของหวานเอาพูดถึงในอดีตก่อนละกันนะครับโดยเฉพาะตอนเราเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะปฏิเสธเลยเวลาเด็กจะซื้อไอศกรีมหรือซื้อขนมหวานทำให้ฟันผุโตขึ้นจะเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ของหวานเนี่ยมีประโยชน์ในสายตาผู้ใหญ่บ้างอะฮะเราก็เลยคิดสูตรไอศกรีมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งไอศกรีมของเราจะเป็นไขมันต่ำหวานน้อยแล้วก็เสริมภูมิต้านทานจากตัวเกสรผึ้งเข้าไปครับผมชื่อว่าไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะโยเกิร์ตอัญชันครับผมเริ่มต้นด้วยความที่ครอบครัวของเราเนี่ยทำฟาร์มผึ้งครับผมน้ำผึ้งเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นราคาขึ้นลงเนี่ยมันจะอยู่กับพ่อค้าคนกลางพอเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะทำยังไงให้มันตัดข้อเสียตรงนี้ไปเราก็เลยมาทำโปรดักต์ของเราเองครับผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยความที่เรามองเห็นถึงเทรนด์สุขภาพครับผมเราก็เลยคิดค้นทำยังไงไม่ให้ไขมันมันสูงเกินไปครับคือใครทานเยอะก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับผมก็เลยลองปรับสูตรปรับอะไรดูครับผมรวมถึงหวานน้อยด้วยเพราะว่าเราจะแทนความหวานจากน้ำผึ้งที่ราดบนท็อปปิ้งเข้าไปครับผมก็เลยมาคิดค้นเป็นไอศกรีมน้ำผึ้งขึ้นมาครับผมวัตถุดิบหลักๆนะครับคือไอศกรีมของเราเบสจะเป็นนมนะครับเราจะใช้นมจากทางเหนือเราเองนะครับท็อปปิ้งทั้งหลายนะครับน้ำผึ้งเกสรผึ้งรวมถึงรวงผึ้งเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ครับผมทางภาคเหนือก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เราคุกคีอยู่ด้วยกันทำฟาร์มด้วยกันมานานแล้วครับผมซึ่งในส่วนของตัวน้ำผึ้งที่เราใช้เป็นท็อปปิ้งนะครับจะเป็นน้ำผึ้งจากเชียงใหม่ของเราเองนะครับผมซึ่งจะเป็นน้ำผึ้งจากดอกลำไยครับซึ่งมีกลิ่นแล้วก็สีที่ต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปนะครับหรือทางภาคอื่นๆนะครับในตัวของเกสรผึ้งเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์เขาเยอะมากแต่หลักๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องภูมิต้านทานครับผมลดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยครับผมส่วนมิโซะเนี่ยเราใช้ถั่วเหลืองฝักสดซึ่งปลูกจากทางภาคเหนือของเราเองครับผมถั่วเหลืองฝักสดถั่วแระญี่ปุ่นนะครับครับผมตัวนั้นมาทำเป็นมิโซะครับผมแล้วก็มิกซ์ลงไปในตัวไอศกรีมด้วยครับเพิ่มความนัวอีกมาขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมซึ่งเป็นรสชาติใหม่ที่ทางเราได้ร่วมกับโครงการแกสโตรโนมีครับผมในส่วนของการทำไอศกรีมนะครับนำนมสดเนี่ยไปผ่านการ dry freeze ครับผมทำให้เป็นผงมามันจะง่ายต่อการจัดการครับผมแล้วก็เราเพิ่มตัวของส่วนน้ำผึ้งจากฟาร์มของเราเข้าไป mix ด้วยกัน

ริงๆแล้วอ่ะเวลาเราผสมตัวไอศกรีมเข้าไปแล้วเนี่ยเราควรจะหมักหรือว่านำไปแช่ตู้เย็นก่อนเพื่อให้ไอศกรีมมันเข้ากันได้ดีมากขึ้นทำให้เวลาผลิตไอศกรีมออกมาเนื้อไอศกรีมจะมีความเนียนนุ่ม

0: ลิตไอศครีมใส่ภาชนะนะครับผมแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยลวงพึ่งสดราดด้วยน้ำพึ่งจากเกสรดอกลำไยแล้วก็โรยท็อปปิ้งด้วยเกสรพึ่งทีครับผมและที่สำคัญผมก็มีประดับด้วยดอกอัญชันซึ่งปลูกจากที่ฟาร์มที่บ้านเราเองครับผมเพิ่มหน้าตาให้เขาดูดีขึ้นครับผมจากที่เราชิมเองด้วยแล้วก็เราถามลูกค้าด้วยครับผมมันจะมีความนัวมีความติดเค็มนิดๆของมิโซะครับผมในส่วนของเกสรผึ้งจะกรุบๆครับผมส่วนตัวน้ำผึ้งกับตัวรวงผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งในเวลาเจอความเย็นแล้วมันจะเริ่มแข็งตัวขึ้นก็จะคล้ายๆกับเจลลี่ครับผมเด็กๆก็เลยชอบด้วยครับผมเริ่มแรกเรามองถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่ที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับผมช่วงแรกก็เป็นลูกค้าผู้ใหญ่เลยครับผมอายุ30อัพแต่พอเราท็อปปิ้งมีการเดคอเรชั่นในส่วนของดอกมงดอกไม้ด้วยทำให้กลุ่มลูกค้าเราเลนจ์มันกว้างขึ้นครับไปถึงลดลงมาจากผู้ใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวเล็กๆซึ่งเขามากับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับผมทำให้เลนจ์ของกลุ่มลูกค้านี่กว้างขึ้นครับผมการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่าซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้นำหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของอาหารได้ครับผม
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าความเป็นญี่ปุ่นที่มาจากมิโซะพอมาผสมกับความเป็นไทยอย่างน้ำผึ้งดอกลำไยรสชาติที่ได้นั้นเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งบวกกับความเย็นชำจากไอศกรีมด้วยแล้วทำให้เมนูนี้ไม่ว่าใครที่ได้ลิ้มลองก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟินสุดๆไปเลยแหละครับด้วยความเฉพาะตัวของน้ำผึ้งดอกลำไยที่เกิดจากความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านของการเพาะเลี้ยงทางด้านสภาพแวดล้อมภูมิประเทศของภาคเหนือที่อุดมสมบูรณ์เมื่อผนวกกับการรังสรรค์เมนูจากของทั้งสองเชฟด้วยแล้วล่ะก็ทำให้เมนูในวันนี้ช่วยยกระดับและส่งเสริมคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมในครั้งหน้าวัตถุดิบหลักของเราจะเป็นอะไรจะมีความพิเศษมากแค่ไหนเมื่อถูกรังสรรค์ใหม่ในแบบคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้าห้ามพลาดแล้วพบกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะกำลังทำอะไรอยู่ขอให้หยุดไว้ก่อนและก็ตั้งใจชมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเพราะว่าประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านสนใจกันมากๆเลยนั่นก็คือการชะลอวัยนั่นเองค่ะและผู้ที่จะมาไขความลับนะคะสู่การชะลอวัยให้กับเรานั่นก็คือคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะถ้าพูดถึงเรื่องของการชะลอวัยหลายๆคนจะรู้สึกถึงแค่บริเวณหน้าตาริ้วรอยต่างๆเท่านั้นจริงๆแล้วมันใช่หรือเปล่าคะ
1: จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นครับนอกจากริ้วรอยต่างๆแล้วก็ยังหมายถึงระบบต่างๆในร่างกายของเราด้วยนะครับดูแลให้มันอยู่แล้วก็เสื่อมสภาพช้าที่สุด
0: จริงๆแล้วการชะลอวัยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวมากคือมันไม่ใช่แค่ภายนอกที่เราเห็นอย่างเดียวแต่คุณหมอบอกว่ายังรวมไปถึง
1: เป็นการดูแลสุขภาพ
0: ด้านในของเราด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้อะไรด้านในที่มันไม่ดีแล้วมันส่งผลอะไรยังไงบ้างล่ะคะคุณหมอคะ
1: อ
0: ๋อเพราะว่าที่ผ่านมานี่คิดมาตลอดเลยว่าถ้าอยากดูเด็กอยากจะชะลอวัยต่างๆฉันจะต้องไม่มีริ้วรอยหน้าฉันจะต้องตึงตลอดเวลาไม่เคยคิดถึงระบบของข้างในเลย
1: ครับใช่คนเราส่วนใหญ่พอพูดถึงคำว่าชะลอวัยเนี่ยก็จะนึกถึงแค่โบท็อกฟิลเลอร
0: ์
1: ร
0: ้
1: อยไหมแค่หน้าตาครับส่วนนั้นอ่ะมันช่วยได้ในเรื่องของลักษณะภายนอกเฉยๆ อย่างการฉีดโบท็อกเนี่ยหรือโบทูล็อกซินเข้าไปเนี่ยก
0: ็
1: อาจจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อทำให้ไม่เกิดริ้วรอยนะครับหรือฟิลเลอร์ที่เป็นฮาลูรูยานิกแอคซินเนี่ยก็คือฉีดไปเพื่อเติมนะครับหรือร้อยใหม่เพื่อสร้างคอลลาเจนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค
0: ่ภายนอก
1: แต่ร่างกายของคนเราคือมันเสื่อมลงทุกวันนะครับระบบต่างๆเริ่มตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยมันเสื่อมลงทุกวันถ้าเราไม่ได้ดูแลนะครับอาจจะเริ่มตั้งแต่ศีรษะก่อนเส้นผมผมก็เมื่ออายุมากขึ้นผมก็อาจจะหลุดร่วงทำให้ผมบางลงนะครับแล้วก็มาถึงผิวก็มันก็ความยืดหยุ่นก็จะน้อยลงนะคร
0: ับ
1: คอลลาเจนก็
0: เพราะว่าอะไรล่ะคะ
1: เพราะว่าคอลลาเจนมันไม่ได้สร้างคอลลาเจนได้มากเหมือนเมื่อก่อนทำให้เกิดริ้วรอยเขียวย่นทำให้เกิดผิวแห้งนะคร
0: ับนี่เหมือนคุณหมอแบบกำลังดูปัญหาจากร่างกายของผักอยู่ใช่ไหมคะแบบคุณหมอเล็งผมบางนะผมบางอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ไม่ใช่เลยครับอันนี้แค่ใช้เป็นเหมือนสแกนเฉยแต่ว่าคุณผักยัง
0: พูดรวมๆทั่วๆไปรอดยังรอดอยู่นะคะเมื่อกี้พูดเรื่องของผิวหนังที่พออายุมากขึ้นคอลลาเจนลดน้อยลง
1: เส้นผมผิวหนังแล้วก็มาที่ตาแล้วมาถึงจมูกก็คือระบบหายใจนะครับก็อาจจะหายใจติดขัดนะครับหอบหืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาที่ฟันก็กระดูกนะครับแคลเซียมก็น้อยลงเกิดกระดูกพุนกระดูกหักง่าย
0: ก็จะมีจะเห็นผู้ใหญ่ส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องรากฟัน
1: ใช่อาจจะต้องใช้ฟันชุดที่3หรือนะครับถ้าเกิดไม่ได้รับการดูแลนะครับลิ้นก็คือรับรสได้น้อยลงนะครับอาจจะเบื่ออาหารได้และกระเพาะอาหารก็ย่อยยากขึ้นอาหารอะไรที่ย่อยยากๆกินเข้าไปแล้วก็จะไม่สบายท้องนะ
0: ค่ะ
1: มาจนถึงต่อมไร้ท่อต่อมเหงื่อนะครับก็อาจจะทำให้

0: ให้มดลูกแห้งนะครับหรือก็อาจจะแบบไม่มีความต้องการทางเพศก็เป็นไป
1: ค
0: ได
1: ่
0: ้
1: ะ
0: นะครับ
1: แล้วยังมีระบบภายในร่าง
0: จะฉี่บ่อยขึ้นแล้วก็อั้นปัสสาวะได้น้อยลง
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วก็สมอง
1: ค่ะ
0: สมองก็หลงลืมลืมอาจจะ
1: เ
0: ถ
1: รื
0: ึ
1: ่อง งข
0: ข
1: อง
0: ั้น
1: ความจ
0: ใช่อาจจะถึงขั้นเป็นอัลไซเม
1: ำโออ ้
0: ร์
1: ฟังมาแต่ละอาการเนี่ยไม่น้อย
0: แล้วนะครับหลังจากร่างกายเติบโตเต็มที่แล้วเนี่
1: ค
0: ย
1: ่ะ
0: มันก็จะค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆคือพอ30ก็อาจจะเร็วขึ้นหน่อย40มันก็จะ
1: นอกแล้วก็ยังมีโบท็อกฟิลเลอร์ได
0: ้ครับ
1: แต่ภายในของเราศาสตร์ชะลอวัยที่ถูกต้องคือยังไงคะคุณหมอ
0: ก็ natural anti aging นะครับก็จะเน้นในเรื่องของ preventive ของการป้องกัน
1: นะครับ
0: ก็จะช่วยคือร่างกายของเราไงมันต้องเสื่อมอยู่แล้วแหละเซลล์มันก็เสื่อมลงทุกวันแต่
1: ค่ะก็จะเด็กตลอดเวลา
0: ใช่ครับถ้า
1: เริ่มจากการหลอกตัวเองก่อนอย่างนี้แล้วคะ
0: ไม่ได้เป็นการหลอกตัวเองครับแต่มันเป็นการที่เหมือนกับถ้าเกิดเราคิดว่าอย่างที่เคยบอกว่าจิตเป็นกายไม่ใช่จิตเป็นนายกายเป็
1: น
0: บ่าวใช่ดังนั้นถ้าเราคิดว่าเราไม่แก
1: ่
0: เราก็จะไม่แก่แต่แค่คิดอย่างเดียวไม่พอนะครับมันก็จะมีเรื่องwater ก็คือน้ำร่างกายของคนเราเนี่ย70-80%ประกอบด้วยน้ำดังนั้นเราก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆเพื่อให้ร่างกายสดชื่นนะครับให้ผิวของเรามีอีลาสตินนะครับไม่เกิดรอยเหี่ยวย่นนะครับแล้วก็ exercise ก็ออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายเนี่ยก็นอกจากเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังช่วยให้น้ำหนักเราอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่อ้วนแล้วก็ไม่แก่ด้วยครับ
1: ค่ะเมื่อกี้พูดไปทั้งหมด3เรื่องแล้ว
0: ครับ
1: ทีนี้เรื่องที่4อะไรคะ
0: เรื่องที่4 nutrition ก็คืออาหารเราต้องทานอาหารให้ครบหมวดหมู่นะครับแล้วก็ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะช่วยให้เราไม่อ้วนแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่พอเพียง
1: ค่ะ
0: ค
1: แล้วมีเคล็ดลับมีอาหารตัวไหนไหมคะที่เขาจะช่วยในเรื่องของการชะลอวัยให้เราได
0: ้ก็มีหลายตัวเลยครับ อย่างที่เขาเรียกกันว่าซูเปอร์ฟู้ดนะครับก็อาจจะมีผักหลากสีพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีค่าโอแลกสูงครับ
1: ค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างเอ่ยนอกจากเบอร์รี่ซูเปอร์ฟู้ดอะไรอย่างนี
0: ้ครับ
1: ที่ทานกันเยอะ
0: ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงพวก three white poison
1: คืออะไรคะ
0: ก็คือได้แก่อาหารที่เป็นพิษสีขาว3อย่างแป้งน้ำตาลเกลือ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่เองใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ใช
1: ่ตัวต่อมา
0: environment ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็พยายามพาตัวเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นอาจจะมีเวลาก็ไปสวนสาธารณะเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับหรือไปนอกเมืองบ้างครับเพราะว่าในเมืองเนี่ยมลภาวะเยอะ
1: ค
0: นในเมืองส่วนมากเป็นภูมิแพ้
1: ค่ะแล้วถ้าสมมติเราไปสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันจะไปช่วยอะไรภายในของเราได้หรือคะ
0: แน่นอนครับ
1: กับแค่การสูดอากาศดีๆเท่านั้น
0: เพราะว่าร่างกายของคนเราต้องการออกซิเจนใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราได้รับอากาศบริสุทธิ์เนี่ยร่างกายรับออกซิเจนเต็มที่มันก็จะซ่อมแซมตัวมันเองได้ดี
1: โอ้
0: ครับ
1: ข้อต่อมา
0: คือ rest ก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับคนที่นอนน้อยเนี่ยก็มักจะไม่ล่าเริงไม่กระปี้กระเป๋าอาจจะแก่เร็วแต่ถ้าเกิดเรานอนหลับพักผ่อนเพียงพอหลับสนิทนะครับร่างกายได้ฟื้นฟูอย่างเต็มที่เนี่ยก็จะทำให้เราไม่แก่เร็ว
1: ค่ะแล้วนอนเยอะเกินไปแบบนี้ ได้ไหมคะ
0: อะไรที่มากไปหรือน้อยไปก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละครับ
1: หรือถ้าบางคนที่อาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะให้นอนวันละ8ชั่วโมงอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเมื่อคืนเรานอนไม่พอแล้วเรามางีบตอนกลางวันเพิ่มแบบนี้มันจะได้ผลดีไหมคะ
0: ที่ทำงานเหรอ
1: นี่แบบมีเวลาว่างพักกลางวันอะไรอย่างนี
0: ้ก็ช่วยได้ครับแต่ว่าระยะที่เราหลับสนิทจริงๆเนี่ยก็คือมันควรจะนอนต่อเนื่องมากกว่าที่จะแบบนอนทีละนิดเอามารวมกันอย่างนี้
1: ก็คือให้ได้ผลดีก็คือต้องนอนต่อเนื่องนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: อ่ะพักผ่อนแล้ว
0: ครับ
1: ต้องมีอะไรอีกคะ
0: อย่างนึงที่จะทำให้คนเราไม่แก่ก็คือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา

0: learning นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้กระตุ้นเซลล์ประสาทสมองให้เราเป็นคนที่ไม่เป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอาจจะเรียนภาษาเรียนดนตรีเรียนอะไรก็ได้นะครับเพื่อให้สมองเราได้มีการพัฒนาตลอดเวลา
1: ค่ะแล้วถ้าสมมติสมองมันเข้าข่ายขี้หลงขี้ลืมไปแล้วจะมีวิธีการดึงยังไงให้กลับมามีความจำที่โอเคขึ้นนะคะ
0: ครับก็นี่แหละครับหาอะไรเรียนซึ่งคนเราส่วนมากมักจะคิดว่าพอเราเรียนจบปริญญาแล้วเนี่ยออกจากโรงเรียนแล้วเนี่ยคือโอเคหมดแล้วไม่ต้องเรียนแล้วแต่การเรียนนี่แหละครับที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้สมองเราพัฒนาแล้วไม่แก่ไม่หลงลืมง่ายแต่ถ้าเกิดหลงลืมไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะพัฒนากลับมาไม่ได้แล้วก็เนี่ยมาเรียนมาหรือเล่นเกมอย่างพวกเกมสโดกุอะไรที่คิดเป็นเกมฝึกสมองเงี้ยครับก็ช่วยได้เหมือนกัน
1: โอ้นี่ก็คือเคล็ดลับเลยใช่ไหมคะที่จะช่วย

0: รีแลกซ์นี่ก็คือผ่อนคลายไม่เครียดนะครับเพราะว่าความเครียดเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยที่ทำให้แก่
1: ง่ายๆเลยพักผ่อนไปเยอะ
0: ๆพักผ่อนด้วยแล้วก็นอกจากพักผ่อนแล้วก็คือผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลาย
0: พยายามไม่เครียดพยายามคิดบวก
1: ก็คือเป็นเรื่องกับกระบวนการความคิดอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น
0: ทั้งความคิดก็คือถ้าคิดก็คิดในเรื่องที่ดี
1: ถ้า
0: ไม่คิดคือรีแลกซ์ปล่อยวาง
1: อันต่อมาเลยค่ะ
0: อันต่อมาคือ socialize ก็คือคนเราต้องมีสังคมครับต่างประเทศเนี่ยจะต่างกับเมืองไทยอย่างนึงคือพอคนสูงอายุแล้วเขาก็ยังมีสังคมของเขาเขาก็ยังไปกับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับหรือบางคนก็อาจจะไปวอลันเทียร์ไปเป็นอาสาสมัครหรือทำงานอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขายังมีคุณค่าทำให้ยังมีสังคมนะครับเพราะว่าพอคนเราเนี่ยมนุษย์สังคมถ้าเกิดพออายุมากแล้วแล้วก็คือลูกหลานไม่ดูแลเขาก็ไม่มีสังคมของตัวเองก็จะทำให้ยิ่งแก
1: ่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยให้เราแบบว่าแก่ช้าลง
0: ใช่ครับ
1: ด้วยการเข้าสังคมนั่นเอง
0: เข้าสังคม
1: ยังไม่หมดเพียงเท่านี้
0: อันสุดท้าย
1: ยังมีอะไรคะ
0: laughter ครับ laughter is the best medicine ก็คือการหัวเราะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะเมื่อร่างกายหัวเราะเราก็ได้หลั่งสารเอนโดฟินทำให้มีความสุขนะครับ
1: ที่เขาพูดกันแบบหัวเราะหนึ่งครั้งอายุยืนเป็น1ปีอะไรอย่างงี้
0: ใช่
1: ยิ่งหัวเราะเยอะๆสุขภาพจิตก็ดีขึ้น
0: จริงครับ
1: โอ้แล้วแค่การหัวเราะมันจะเป็นการหลั่งสารเลยนะคะคุณหมอคะ
0: หลั่งสารเอนโดฟินครับ
1: หลั่งสารเอนโดฟินซึ่งมันจะดีต่อเอื้อภายในของเราด้วยหรือเปล่า
0: แน่นอนครับใช่ครับมันเป็นสารแห่งความสุข
1: ค่ะแล้วอย่างบางคนผู้เฒ่าผู้แก่หรือแบบอ่ะเริ่มสักวัย30ขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มฟังธรรมะมากขึ้นหันหาธรรมะมากขึ้นธรรมะกับการชะลอวัยเนี่ยไปคู่กันจริงหรือเปล่า
0: ธรรมะก็เป็นเรื่องที่ดีครับอย่างที่บอกเรื่องของรีแลกซ์เรื่องของการปล่อยวางเนี่ยธรรมะก็สอนให้เราปล่อยวางคิดดีใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็คือเรื่องของธรรมะการฟังธรรมะอย่างนี้ช่วยได้อย่างแน่นอน
0: ครับครับช่วยให้จิตใจเราสงบครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนอกเหนือจากที่คุณหมอบอกมาทั้ง10ข้อนะคะกับการไปฟังธรรมะฟังเทศฟังธรรมก็ช่วยแบบขัดเกลาจิตใจเราให้คิดดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ครับผมใช่คร
1: ับ เดี๋ยวให้คุณหมอสรุปนิดนึงแล้วกันค่ะถึงศาสตร์แห่งการชะลอวัยที่ถูกวิธีค่ะ
0: ครับก็คือศาสตร์ของการชะลอวัยที่ถูกวิธีก็คือเราต้องดูแลมากกว่าแค่รูปร่างหน้าตาเรานะครับเราต้องดูแลทุกระบบภายในนะครับแล้วก็ทำตามเคล็ดลับที่ผมแนะนำ
1: ค่ะแล้วนอกเหนือจากเคล็ดลับที่คุณหมอแนะนำแล้วค่ะยังมีอีกหนึ่งตัวช่วยที่หลายคนในสมัยนี้นี่หูใช้กันเยอะมากเลยนั่นคือเรื่องของอาหารเสริมค่ะคุณหมอคะ
0: ครับ
1: ในเมื่อเรื่องที่คุณหมอบอกมาบางเรื่องนี่อาจจะทำไม่ได้อาจจะไม่สะดวกหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันก็เลยเลือกใช้อาหารเสริมแทนจริงๆแล้ววิตามินอาหารเสริมทั่วไปเนี่ยมันช่วยได้ไหมคะคุณหมอ
0: สำหรับผู้สูงอายุใช่ไหมครับอาหารเสริมเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมาเพื่อเสริม
1: ค่ะ
0: เสริมก็คือเราต้องขาดเราถึงจะเสริมแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ขาดแล้วเราเสริมเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นอาหารเสริมถ้าเกิดแพทย์ไม่ได้เป็นผู้แนะนำหรือเราไม่ได้มีอะไร
1: ถ้าเกิดเรา
0: ความจำเป็นที่ต้องใช้มันก็ไม่ดีครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ในส่วนของผู้สูงอายุแพทย์ส่วนมากก็จะแนะนำพวกเรื่องของแคลเซียมพวก อะไรพวกนี้ครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณหมอคะเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระโอ้คำนี้ได้ยินมาเยอะมากๆเลยเขาจะมาช่วยเรื่องของการต้านการชะลอวัยได้ยังไงบ้างคะ
0: อ๋อแอนตี้ออกซิแดนต์ครับก็พวกนี้นะครับมันก็อนุมูลอิสระคืออะไรอนุมูลอิสระก็คือเหมือนท็อกซินเหมือนมลภาวะที่เราได้รับนะครับแล้วก็ทำให้บางอย่างเนี่ยก็คือเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ก็อาจจะได้มาจากผลไม้บางชนิดที่มีค่าโอแรกสูงนะครับหรือ อย่างชาเขียวอย่างอะไรอย่างนี้นะครับก็คือจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยเพิ่มภูมิคุ้มกันกับอนุมูลอิสระพวกนั้นกับมลพิษพวกนั้นครับ
1: ก็คืออาหารที่เรารับประทานคุณหมอยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าตัวไหนที่ทานไปแล้วมีสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายเราบ้าง
0: ได้เลยครับก็อย่างเช่นพวกผักหลากสีนะครับพวกแครอทบีทรูทนะครับแล้วก็ตระกูลกะหล่ำบรอกโคลีคอลิฟลาวเวอร์นะครับ

0: ครับแล้วก็ยังมีพวกถั่วนะครับถั่วลิสงถั่วแดงถั่วดำต่างนะครับ
1: โอ้โหง่ายๆแค่นี้เองค่ะเดินออกไปตามตลาดเราก็เจอแล้วนี่คือสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหลายที่รับรองว่ารับประทานไปเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคุณอย่างแน่นอนค่ะแล้วอย่างสาวๆเนี่ยค่ะคุณหมอคะโบท็อกฟิลเลอร์ที่ผักบอกไปแน่นอนว่าอะไว้ภายในอะมันก็ต้องแข็งแรงส่วนนึงแหละแต่อย่างแรกด่านแรกเลยที่ทุกคนมองเห็นเรานะคือเรื่องของความสวยความงามไม่มีใครยอมแก่ยอมเหี่ยวโบท็อกฟิลเลอร์ทั้งหลายมันอันตรายยังไงบ้างคะ
0: อันตรายยังไงบ้างเอาทีละตัวเลยแล้วกันถ้าเป็นโบท็อกเนี่ยโบท็อกหรือโบทูล็อกซินเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันคือฉีดไปเพื่อคลายกล้ามเนื
1: ้อ
0: ถ้าเกิดฉีดมากเกินไปหรือเป็นโบท็อกที่ไม่ได้รับคุณภาพไม่ได้คุณภาพเน
1: ี่
0: ยมันก็จะทำให้เกิดอาการคือดื้อยาฉีดบ่อยไปทำให้ต่อมาโบท็อกใช้ไม่ได้ผลแล้วเพราะว่ามันร่างกายมันไม่ตอบสนองต่อโบท็อกก็คือรอยเหี่ยวนั้นมันก็จะไม่หาย
1: คือฉีดแล้วมีฉีดแล้วรอยเหี่ยวไม่หายด้วยเหรอคะ
0: ใช่เพราะว่าโบท็อกจริงๆมันจะอยู่ประมาณ6เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนเงี้ยบ่อยไปแบบว่าเฮ้ยเริ่มเห็นปุ๊บนิดนึงนี่ไม่ได้เลยต้องไปฉีดแล้วก็มาทุก2เดือนสมมติเมื่อร่างกายได้รับบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็หยุดตอบสนองครับ
1: ก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดี
0: ใช่แล้วถ้าฉีดผิดจุดเนี่ยอย่างเช่นปากเนี่ยถ้าเกิดฉีดผิดจุดก็จะทำให้ปากเบี้ยวหรือแถวตาเนี่ยก็จะทำให้ตาปิดยิ้มไม่เป็นธรรมชาติอะไรพวกนี้ครับแต่ที่จะสวยก็กลายเป็นไม่สวย
1: ค่ะแล้วนอกจากโบท็อกซ์แล้วตัวฟิลเลอร์ล่ะคะ
0: ตัวฟิลเลอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันคือสารฮาลูรานิกแอคซิดซึ่งมันอาจจะไปถ้าฉีดแล้วมันไปอุดเลือดทำให้เลือดไม่เดินอุดหลอดเลือดทำให้เลือดไม่เดินเนี่ยทำให้อวัยวะส่วนนั้นเน่าได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: หรือบางคนฉีดผิดตำแหน่งทำให้ตาบอดได
1: ้โอ้อย่างเคยเห็นข่าวคุณหมอคะฉีดเสริมจมูกด้วยฟิลเลอร์อย่างนี้แล้วกลายเป็นว่าทำให้ตาบอดมันไปส่งผลกับดวงตาได้ยังไงคะ
0: เขาฉีดอาจจะผิดจุดแล้วมันอาจไปเข้าที่ต่อมน้ำตาหรือว่าเส้นเลือดแถวประสาทตานะครับมันไปบล็อก
1: อันตรายมากๆเลยนะคะเรียกว่าเสี่ยงมากๆเลยสำหรับสาวๆที่แบบอยากจะดูสาวดูตึงอยู่ตลอดเวลาแล้วเลือกเทคนิคการแพทย์ด้วยการฉีดโบท็อกซ์หรือฟิลเลอร์โดยเฉพาะตอนนี้มีตัวใหม่มาแล้วนั่นคือการร้อยไหม
0: ครับ
1: การร้อยไหมบางคนเขาบอกว่าไม่อันตรายแต่จริงๆแล้วผลของมันเป็นยังไงคะคุณหมอ
0: ร้อยไหมเนี่ยก็คือถามว่าอันตรายไหมทุกอย่างที่มันไม่ธรรมชาติมันก็อันตรายหมดแต่ไหมเนี่ยที่ใช้อาจจะเป็นไหมที่เขาใช้ผ่าตัดหัวใจซึ่งมันละลายไปเองแต่ก็ถ้าเกิดทำไม่ถูกวิธีนะครับมันก็อาจจะมีไหมตื้นไปนะครับมันก็อาจจะเห็นเป็น
1: คือไหมที่หมอกมาอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันไม่ละลายเหรอคะ
0: มันใช้เวลากว่าจะละลายครับถ้าเกิดเขาร้อยผิดหรือถ้าไปร้อยเข้ากล้ามเนื้อเนี่ยก็อาจจะทำให้ช้ำบวมได้นะครับดังนั้นการเสริมสวยพวกนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็บางคนที่แบบว่าไปทำกับหมอกระเป๋าอะไรพวกนี้อันนี้ไม่แนะนำเลยเพราะว่า มันอันตราย
1: ค่ะแล้วอย่างนี้การร้อยไหมมันจะทำให้เป็นพังผืดข้างในไหมคะเพราะเหมือนเราเอาเลมไปแทงเต็มไปหมดเลย
0: ก็อย่างที่บอกว่าคือไหมพวกนี้มันเป็นไหมละลายมันเป็นไหมเดียวที่ใช้ผ่าตัดหัวใจซึ่งมันจะละลายไปเองนะครับหลังจาก1เดือน
1: มีไหมละลายแล้วตัวที่แพงกว่าไหมทองคำ
0: ครับก็มันสมัยนี้ปัจจุบันนี้มันมีเยอะแยะไปหมดเลยไหมทองคำไหมละลายไหมสกรูไหมก้างปลาอะไรเงี้ยครับแต่ละชนิดเนี่ยมันคือไอเดียเดียวกันคือเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนเพื่อยึดหลังจากที่ไหมละลายไปแล้วก็คือให้ร่างกายมันสร้างคอลลาเจนแล้วก็ทำให้มันลิฟต์เงี้ยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: ค่ะก็คือสรุปแล้วการสวยด้วยแพทย์อะไรอย่างนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ผิดหรอกถ้าสมมติว่าเราทำอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในความดูแลของแพทย์ใช่ไหมคะ
0: พอดีโดยที่อย่างที่บอกว่าไม่มากไปอย่างเช่นโบท็อกซ์นี่ก็ฉีดมากซะจนแบบว่ามันดื้อโ
1: บท็อกซ์บางคนหน้าแน่นจนไม่รู้จะจิ้มตรงไหนแล้ว
0: ครับ
1: มันจะเป็นเหมือนการเสพติดอย่างนึงเลยไหมคะคุณหมอคะ
0: ใช่ทีนี้คือเหมือนพอคราวนี้พอเห็นรอยย่นนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือทนไม่ได้แล้ว มันเป็นเรื่องของจิตใจแล้วทีนี้ก็ต้องฉันจะต้อง perfect อยู่ตลอดเวลา
1: เพราะอย่างที่บอกไปว่าคนในยุคสมัยปัจจุบันนี้อยากจะเห็นอะไรที่มันเห็นผลเร็วมากกว่าก็เลยมองข้ามเรื่องของการดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยศาสตร์ชะลอวัยที่จะทำให้อวัยวะภายในมันสมบูรณ์ถ้าข้างในสมบูรณ์มันก็จะส่งผลที่ดีสู่ภายนอกใช่ไหมคะคุณหมอให้คุณหมอย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงแล้วกันค่ะถึงการดูแลด้วยศาสตร์การชะลอวัยที่ถูกวิธีว่าดีกว่าการที่คุณไปใช้การพึ่งพาภายนอกอย่างแน่นอน
0: ใช่ก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยก็คือคนเราควรจะดูแลทุกระบบในร่างกายนะครับเพื่อให้เราสุขภาพดีนะครับแล้วก็เรื่องของลักษณะภายนอกเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องรองมากกว่านะครับถ้าเกิดคุณหน้าแน่นไม่มีริ้วรอยแต่คุณป่วยคุณสุขภาพไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นอยากให้หันมาดูแลสุขภาพก่อนนะครับแล้วพวกความงามพวกนี้จะตามมาเองครับ
1: ค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับง่ายๆนะคะของศาสตร์ธรรมชาติแห่งการชะลอวัยนั่นเองค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะนำไปปฏิบัติกันค่ะเพราะว่าศาสตร์นี้นะคะเขาเน้นในเรื่องของการป้องกันมากกว่าการรักษานั่นเองค่ะแล้วก็รับรองเลยค่ะว่าถ้าคุณนำไปปฏิบัติกันอย่างถูกวิธีแล้วนะคะก็จะส่งผลดีๆสู่ร่างกายอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกและแน่นอนว่าความงามจากภายในจะส่งสู่ภายนอกอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะและวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: าเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซ
1: ึ่
0: งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: พ่อผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเนื้อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับ เราก็เลยหาเอง
2: ครับ
0: ไหมคะแล้วที่เราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี้คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: มันเองและสมาชิกคนอื่นๆในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตี6กว่าๆ
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะ18นะประมาณผมว่า18แต
0: ่
2: ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางกวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งพระบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงนะ

ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนแล้วเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้วช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อย
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยไซส์ปลาทูที่ได้จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยมีตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย okay. ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป้าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะจึงนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
2: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยค่ะอย่างปูปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เนาะ
4: เอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
4: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
3: นี่แหละ
4: มันขึ้นเป็นฤดู
3: ผมเลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
2: ปลาทูนั้นเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
3: ย่างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
4: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
3: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
4: ใช่
3: พอได้ปลามาก็ทุบๆๆๆ
4: ใส
3: ่
4: ไว้เ
3: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
4: แบบให้ๆ
3: ง่ายๆง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
4: บุก
3: แตกๆเนาะบุกพอแตก
4: บุกพอแตกก็ตามเลย
3: อันนี้ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
4: เฮ้ยมันจะเดือด
3: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะ
4: แม่ก็ใส
3: ่พอใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
4: สีเหลืองเลย
0: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
3: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
4: ชิมได้เลย
3: ใช่เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
4: ค่ะเติมส้ม
3: มะขามเหรอ
4: ใช่ค่ะมะขาม
3: ไม่
4: ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
3: เค็มอีกไหมคะ
4: เค็มอีกนิดนึง
3: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
4: เปรี้ยว
3: เปรี้ยว
4: เปรี้ยวเป็นเค
3: ็
4: ม
3: ชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
4: ใส่ปลา
3: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
4: ปลาทูสดสด
3: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
4: เด้งดึง
3: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
4: สุกแล้วค่ะ
3: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
4: หอม
3: หอมมาก
4: หอมมากเลย
3: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: ีกหนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวก็หยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความกรุกกริกหน่อยเนาะ
1: จ้ะกรุกกริกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
1: มัน
0: จะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้ะ
0: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ไม่ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: ชอบฟัง
0: เอ๊ะเข้ากันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองยิ่งน่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
3: า
0: ะ
3: พอมันสดแล้วเน
4: า
3: ะ
4: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโอ้อร่อยมาก
3: อร
0: ่
3: อยมากมาก
2: ต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลยนี
0: ่ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซ็ปไหมค่ะโอ้ต้องเซ็ปเนาะ
0: เซ็ปโอ้โหดีเลยนะ
2: ภาษากับเซ็ปอีหลี
3: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะแบบมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
4: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้งสองก่อนนะคะทั้งแจ๊ดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์กนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอจ๋าเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ๋าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาภาษา
1: ภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็น

านไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: นี่ครับรายการโทรไมโครฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
0: และจริงเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูกTranslator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่า Interpreter ก็ได้นะได้2แบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะ

0: องจับใจความสำคัญลูก
1: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect
0: น
1: มัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะฮะชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
2: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่แบบการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
1: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
3: We use the puppet show in the royal day such as king birthday or queen birthday or in the royal celebrity
4: Celebrity หรือ Celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า Ceremony นะครับน้องฮาร์ท
3: It is a, the old traditional of Thailand is a high technique to play it. We use it only in the royal family.
1: หลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
2: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุงหนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
1: ครับ
2: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดงที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย
1: ครับ
2: มันเผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศของเราตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหนังตะลุงจะตัวเล็กๆเล่นในจอดูเอาแต่ว่าหนังใหญ่นี่เขาเอามาทำตัวให้มันใหญ่ขึ้นแล้วเล่นหน้าจอโดยมีคนเชิด
0: ความ
2: หนังใหญ่บางตัวเนี่ยมีความใหญ่ถึง 1.5 เมตรนะฮะ
1: ตัวเท่าตัวคนเลยนะฮะ
2: เท่าตัวคนบางตัวใหญ่ถึง2เมตร
1: 2เมตรก็มี
2: เดี๋ยวเราดูในพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยเรามี
1: เมื่อกี้ว่าเรื่องใหญ่แล้วอันนี
0: ้เรื่องใหญ่กว่าม
1: ากเลยทีเดียวครับน้องเปรม
5: หนังใหญ่ is from Indian and then

to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon. มันยากมากเพราะว่าพระเขาพูดแบบเหมือนบทเนื้อค่ะยาวแบบบึ้ดและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้จะ is a Thai

0: you have to wear a mask. Yeah.
1: Monkey mask or like vagina mask.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too. And we reform it in Ratanakosin era again.
2: เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
3: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไม

0: Bali ให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very is very important in about Nang Yai or Shadow Puppet because in Ayutthaya as she told you that there was disappear before and in this nowadays there was once disappear because of Western fashion Western culture was coming in Thailand so Nang Yai was disappear but their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep he reformed this art again to be a loyal campaign 24 years ago
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมหิดลในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่ของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักตร์นะฮะโ
1: อ้ So from now on we can watch and see the real puppet 120 years ago and they remain and it is here and from King Rama the fifth period and you're gonna watch the real one
2: wow โอ้ขนลุกเลยเนี่ยดูแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: Are you excited?
3: There it is
1: Are you ready?
2: Yeah
1: Are you ready?
2: หลวงพ่อนำเลยฮะนิมนต์เลยครับหลวงพ่อครับตามมาเลยครับ
4: When the intelligent fight with the Hanuman,
5: Hanuman
4: is the monkey.
5: Oh, monkey!
6: Oh. This is a Param and Sukrit. This is a name of character. This is a story.
7: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากพระสกันเพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
4: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Thosakan, the bad guys, to fight with สู้กับ
7: พระราม
4: fight with พระราม
2: ได้ได้ฝัน
6: Hanuman with elephant Erawan.
2: Erawan.
1: Erawan is the elephant has many hands.
6: Yes.
1: It's one elephant but many hands.
2: Oh, one elephant, many hands.
8: แม่ฮะบรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
9: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุวรรณราชเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แท่นสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองค์พจน์ชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังกรุงลังกาข้านี้ทั้งสามกระบี่ฤทธิ์แรงแข็งขันถวายบังคมลาผ้านั้นมาจัดสรรพลพลโยธาเลือกเล่าวาวไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรียวแรงแข็งกร้าออกจากที่ประทับพระปราบายหน้าสู่ทิศหรณีบัดนี้กล่าวนอก

0: Okay, now we will learn the skill you wish in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
3: Yeah. เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งเจงกระเบน
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called จงกระเบน
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: นะก็จะจะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกันเ
6: บสิกที่เชื่อมโยงเลสต์เรียน about the basic
5: basic เราเรียกว่าการตั้งเหลี่ยม
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือย่อไปสิบเหลี่ยม
1: เสร็จ

0: Okay, everyone, now it's time to learn how to make a puppet by teacher Dong.
1: สวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับสวยบิวตี้ฟูลบิวตี้ฟูลมันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับคุณตั้มครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
3: ครับ
2: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้ก็คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
4: ตุ๊ตู่ตุ
5: ๊ตู
2: ่ใช่ใช
4: ่ตุ๊ตู่นะ
2: ครับแล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันทางห่างถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: ทำไงฮะ
2: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มือลื่นและอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตุ่มไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
6: This one is a hammer you know the hammer
1: yeah
4: hammer yeah
6: hammer and this one in Thai we call
4: tutu
6: and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one hole, one hole, one hole, one hole, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So there are two types.
1: The first one, what do we call in Thai?
6: We call in Thai ไข่ปลา
4: ไข่ปลา
1: just like
6: ไข่ปลา is like egg.
4: Fish eggs.
6: Fish eggs. Small eggs. The second type we call in Thai ตัวหนอน
4: ตัวหนอน
6: หนอนนี่สุกวั
1: ว
6: บาร์
1: just like the
6: worm usually we would do it with a lighter so we call หนัง is a lighter right and but for this we use only paper for you guys but this is also a paper also but we splay many times so it look like a real lighter and the other one isThis is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
2: อย่างเนี่ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
1: อันนี้คือหนัง
2: อันนี้คือหนังครับ
1: สุดยอด
2: มันจะยากง่ายเนี่ยเวลาที่เรา

0: เวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกขนมเนี่ยตรงนี้มันจะต้องซิ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
1: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
2: ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอยู่
1: And also with later is more difficult than using paper.
3: So, are you ready to start?
1: Everybody,
4: ready?
1: Are you ready?
4: Are you ready?
1: So let's do it.
3: Yeah. Okay, ครับ
5: กว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
2: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
6: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
0: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
6: หน
0: ัง
6: ควายไม่ธรรมดา
0: เวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะพันเนี่ยมันจะพันยากกว่า
1: Because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick the light cannot pass. So we use cow skin.

0: องแรปอัพ
1: แล้วก็มาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
2: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
3: น่ารัก
4: เล่นไปเดียวกันพยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
5: ื่อง เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ส่วนคราวนี้แหละฮะ
5: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
5: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าอุ๊ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมมาเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
1: อันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
5: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่
5: ไม่เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมัน
5: ไม่เข้าใจเลยอาจจะผิดความหมายหรืออะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
2: จริง
5: ไห
2: ม
5: จริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
2: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็
1: น่าจะ
2: ใช่น่าจะเข้าใจ
5: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
4: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
6: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลย
5: อ่ะยอมรับไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
7: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจจะเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
1: สอนกันไปจะมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
5: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
5: ยากกว่าเดิมอีกนะลูกนะ
1: แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไม่กลัวฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับ

0: พูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่านี้ค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่า
1: หนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
2: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้
3: จะเรียนภาษาอังกฤษนี้ก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย

0: For more than 23 years, the television teacher has provided lessons and knowledge to many children in remote areas of the country. With the grace and benevolence of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, students in remote areas have had the opportunity to access quality education taught by the professional teachers of Wang Klai Kangwon School in Hua Hin District, Prachuap Kirikan Province, via communication technology. This initiative has subsequently helped to solve the teacher shortage problem in many local districts. The participating schools will receive the same curriculum with the same standards as the parent schools, regardless of the distance. This approach has provided equal educational opportunities to students throughout the country. Giving priority to educational issues, His Majesty King Wacherlongkon has the intention to further the aspirations of his father, His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, by improving the efficiency and the effectiveness of distance learning by satellite communication technology. Since the academic year 2018, the television teacher has been overhauled by using modern-day technologies and more interesting presentation methods. Useful knowledge that can improve the quality of people's lives and help instill morality and ethical behavior for spiritual development has also been added. Lifelong learning for all ties, not just for children, is also promoted according to the initiative of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, who stated that lifelong learning will perpetuate benefits for both individuals and the nation.
1: เรามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงจริงเนี่ยเราก็นำความกราบขอบทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ให้ทรงมีพระราชวินิจฉัยก่อนทรงพระนามโปรดเกล้าทรงกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เราเปลี่ยนได
0: ้ Production and broadcasting technologies have now been upgraded to high definition offering a sharper picture. Furthermore, live broadcasting has been replaced with a pre-recorded system. This improvement allows teachers in the parent schools to add additional contentWhile teachers in remote areas can study the content of upcoming subjects in preparation for their lessons. Effective teaching techniques and teaching materials in the parent schools not only encourage the students' interest in live classes, but also assist teachers and students in the distance learning areas to better understand the curriculum. Moreover, we provide supplementary materials for young students that will help nurture them into becoming upstanding adolescents.
1: ประถมวัยนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากขาดแคลนเหลือเกินคุณครูปฐมวัยแล้วก็ส่งผลให้โรงเรียนขององค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเขาก็จัดตั้งโรงเรียนในท้องถิ่นก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับเขาส่วนใหญ่จะขาดคุณครูปฐมวัยครับ
0: In order to promote better understanding and to streamline changes in the new management of distance learning via satellite, training seminars on the new distance learning television program were arranged for teachers of both the source and target schools, educational supervisors, and educators of all levels in local district offices throughout every province in the country.
1: เป้าหมายแต่ก่อนนี่ก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดเราเพิ่มขยายเป้าหมายออกไปจากครูในโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มาเป็นประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงได้หมดของเดิมเนี่ยระบบการรับสัญญาณเนี่ยก็เป็นดาวเทียมอย่างเดียวใช่ไหมครับอันใหม่เนี่ยโรงเรียนปลายทางหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถจะรับสัญญาณได้ทั้งทางอินเทอร์เน็ตได้แอปพลิเคชันบนมือถือก็ได้แล้วก็เนื้อหาอยู่ข้างในนั้นก็จะสามารถดูล่วงหน้าได้3วันเพราะเราจะเอาขึ้นไปก่อนนะครับสามารถที่จะออนดีมานด์คือเรียกดูย้อนหลังก็ได้เพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษที่สำคัญและง่ายและใช้ได้จริงในชุดประจำวันอย่างที่คุณผู้ชมต้องการนั่นเองครับเพราะวันนี้ตอนของเรามีชื่อว่า prepositions part 1prepositions นะครับคุณผู้ชมครับเราต้องมาวิเคราะห์คำกันสักหน่อยไหมฮะมันจะมีคำว่า pre เนี่ยก็จะแปลว่าก่อนส่วนคำว่า position ก็คือตำแหน่งครับตำแหน่งดังนั้นเนี่ยนะครับ preposition ก็ถ้ามาแยก preposition เนี่ยนะครับก็คืออะไรเป็นการบอกนะฮะตำแหน่งของสถานที่หรือสิ่งของต่างๆนะครับในรูปประโยคหลักๆนะครับ2อันเลยนะสั้นๆนะครับจะได้ไม่ต้องซับซ้อนมากก็คือตำแหน่งของเวลาและตำแหน่งของสถานที่นั่นเองครับนะฮะวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยคำง่ายๆคือคำว่า by นั่นเองครับทุกวันนี้นะครับหลายคนที่ดูรายการของเรามาหลายตอนกันแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นคนเขียนบทภาษาอังกฤษพวกนี้ให้กับคุณผู้ชมได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและง่ายๆนะครับเขาเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ the script is written by me นั่นเองครับ by me ก็คือเขียนโดยผมนั่นเองครับจะเห็นคำว่า by เนี่ยในพวกประโยค passive voice เยอะเนี่ยนะครับก็คือ the script is written by me หรืออาจจะบอกว่า the shop was burnt by the man ร้านนี้นะครับถูกเผาโดยผู้ชายคนนั้นอะไรเงี้ยเนี่ยนะครับหรือ do it by yourself by yourself ก็คือทำเองด้วยตัวเองสิครับต่อไปครับเราจะไปจ่ายตังค์เขาจะถามว่า would you like to pay by credit card นะครับ pay by credit card ก็คือจ่ายโดยใช้บัตรเครดิตหลายคนก็รู้จักประโยคนี้นะครับ I go to school by bus หรือ I came by taxi นะฮะ บางคนบอกว่าฉันนั่งแท็กซี่มาไปแปลตรงตัวฉันนั่งแท็กซี่มา I sit taxi come นี้คุณครับแปลตรงตัวอย่างนี้ฝรั่งก็ตกใจสิครับ I came by taxi คำว่า by ต่อไปนี่นะครับผมก็คือคำว่าภายในนั่นเองครับแต่คำว่าภายในเรื่องของเวลาเนี่ยนะจ๊ะเรื่องของเวลาเนี่ยนะครับต้อง

อ๋อแล้วมันจะมีทริคอยู่อย่างนึงนะครับคำว่าภายในรสชาติใช้คำว่า by เนี่ยมันจะคือ by บวกกับคำของเวลาอย่างเช่นครับ you have to send it by tomorrow send it by tomorrow ก็คือส่งมันมาภายในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะตัวเธอหรือจะบอกว่า we will finish it by 7เราจะเสร็จภายใน1ทุ่มหรือภายใน7โมงเนี่ยนะครับ by จะเป็น by tomorrow by next year by 3 o'clockนะฮะเพราะมันจะเป็นคำของเวลาครับหลายคนจะถามเอาแล้วภายในที่ใช้คำว่า within ล่ะครับคุณคริสคำว่า within เนี่ยนะครับผมมันก็คือ preposition ง่ายๆที่แปลว่าภายในอ่ะหลักๆแล้วกันนะสองอันพวกนี้เราต้องให้เครดิตกับคำว่า by กันสักหน่อยเนี่ยนะครับ within เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของภายในเวลาก็คือต้องบวกกับตัวเลขแต่ตัวเลขไม่ใช่เป็นนาฬิกาเป็นโมงนะตัวเลขคือระยะเวลาครับอย่างเช่นหากคุณโทรมาหาเราภายใน24ชั่วโมง if you call within 24 hours ถ้าคุณโทรมาภายใน24ชั่วโมงเป็นต้นใช่ไหมฮะ we will send it to you within 3 days within 3 days ภายใน3วันอีกอันนึงครับก็คือ within เนี่ยนะครับอย่างเช่นผมมีลูกชายเนี่ยผมจะบอกลูกต้องอยู่ภายในตึกนี้นะ you have to stay within this building within ก็คือภายในตึกนี้นะครับเห็นไหมฮะ within ก็เป็น preposition ที่พูดถึงเรื่องของเวลาก็ได้สถานที่ก็ดีนั่นเองครับเข้าใจแล้วนะฮะ by นะครับ by tomorrow กับ within 2 days โอเคนะครับ by tomorrow within 2 days ต่อไปนะครับคำว่า by เนี่ยนอกจากจะแปลว่าภายในหรือจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะแปลได้ว่าอยู่ตรงหรืออยู่ติดกับนั่นเองครับอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยนะครับอยู่ติดกับทะเลสาบอยู่ตรงทะเลสาบเลย my house is by the lakeby the lake นั่นเองครับผม my house is by the lake หรือหลายคนก็คงอยากจะซื้อคอนโดที่อยู่ติดกับแม่น้ำ condo by the river or the hotel is by the sea อยู่ติดทะเลหรืออยู่ตรงทะเลเลยนะจ๊ะซึ่งคำว่า by ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีหนึ่งคำที่ผมเชื่อว่าพี่น้องชาวไทยหลายคนต้องรู้จักแล้วคือคำว่าอะไรครับ standby นั่นเองครับอย่าลืมนะครับออกเสียงว่า standby นะครับไม่ใช่ standby อาจจะเหยียบพี่บี้หรือเปล่านี่นะครับ standby แปลว่าอะไรล่ะครับ stand ยืน by ตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมที่จะทำงานนั่นเองนะฮะเขาถึงเรียกว่า standby เห็นไหมครับอีกหนึ่งความหมายของคำว่า by ที่คล้ายๆกันก็คือเวลา by เนี่ยอยู่กับ verb อย่างเช่นครับ we drove by the hotel เรานั้นขับรถนะฮะผ่านโรงแรมไปนะครับหรือ we walked by the university คือเราก็ได้เดินผ่านมหาวิทยาลัยไปนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับหลายคนจะเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเห็นแล้วนะฮะใช่ๆเคยเห็นประโยคพวกนี้ต่างๆนานาเนี่ยนะครับหลายคนถามว่าแล้ว preposition เนี่ยมันจะมีเทคนิคอะไรคะอาจารย์คริสมันจะมีสูตรอะไรไหมคะก็วันนี้เนี่ยบางอันก็จะมีสูตรอย่างเช่นเมื่อกี้นะฮะคร่าวๆแต่เอาจริงๆเนี่ยนะครับก็คือ preposition เนี่ยนะครับมันคือใช้ feeling ล้วนๆครับมันเป็น feeling มันต้องพูดจาก sense ก็คือจิตใต้สำนึกคือจิตวิญญาณของคุณครับถ้าคุณมาพูดจาก grammar จาก tense นะครับชาตินี้ก็เครียดแล้วก็เกรงตลอดชาตินะฮะอันนั้นครับมันคือฟีลลิ่งล้วนๆคือเห็นประโยคอะไรแล้วคุณพูดตามอย่างเช่นในรายการของเราพูดตามแล้วมันก็จะติดปากก็จะติดเข้าไปในสมองติดเข้าไปในสมองพอครั้งหน้าคุณจะใช้สมองก็จะส่งที่ปากแล้วก็จะพ่นออกไปแบบถูกต้องและอย่างไหลลื่นนั่นเองครับมีเคสนึงครับวันก่อนเนี่ยนักเรียนผู้ชายผมคนนึงเขาถามผมว่าอาจารย์คริสครับอยากจะทราบจังเลยนะครับว่าปลาสลิดปลาหิมะนะครับผมปลาอินทรีปลาเยอะแยะหมดเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรผมก็คิดในใจนะครับแต่ไม่ได้บอกเขานะครับว่าโอ้โหเฮ้ยเราก็ไม่ใช่ฟิชเชอร์แมนเฟรนด์นะครับเพื่อนชาวประมงถึงจะไม่รู้ปลาทุกชนิดผมก็บอกผมไม่แน่ใจครับผมเดี๋ยวผมเช็ค Google ให้ดูเลยกันดีไหมฮะลูกศิษย์คนนี้อยู่ดีครับเขาหันมามองผมเขาอายุเยอะหน่อยนะฮะเขาก็บอกผมว่าอาจารย์คริส you are an English teacher you ought to know by now โอ้ประโยคนี้มันไฮโซมากเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะคำว่า by now เนี่ยมันแปลว่าป่านนี้แล้ว ought to know เนี่ยมันเป็นประโยคไฮโซของคำว่า should know you should know by now คือคุณควรจะรู้แล้วนะป่านนี้เนี่ยผมก็ถามเขาคุณไปเอามาจากไหนเนี่ยประโยคนี้ฟังดูมันคุ้นๆนะเขาบอกผมว่าไงไหมครับอยู่ดีเขาหันมามองผมแล้วทำหน้าซึ้งๆ nothing's gonna change my love for you you ought to know by now how much I love you ผมบอกเลิกร้องเถอะครับแหมทำตาซึ้งเนี่ยผมไม่ใช่เมียคุณนะครับเห็นไหมครับก็ได้มาจากเพลงอะ feeling ไงฮะ feeling you ought to know by now เนี่ยนะครับผมก็คือแน่นอนครับป่านนี้นั่นเองใช่ไหมครับ you have to come here by now นะครับ you should be here by now คือคุณควรจะอยู่ที่นี่ป่านนี้แล้วนะจ๊ะนะครับอีกหนึ่ง by ที่คล้ายๆคือ by the time you get here everything will be closed กว่าคุณจะมาถึงที่นี่ทุกอย่างมันก็จะต้องถูกปิดหมดแล้วสิจ๊ะพี่น้องก็มาสายไงล่ะครับ

0: so by the time you get here ก็คือกว่าคุณจะมาถึงที่นี่นะครับ by the time นะฮะอีกอันนึงเนี่ยนะครับผมก็คืออะไรครับสมมติว่าวันนี้เนี่ยผมเต้นอยู่ในผับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วผมก็ไปเหยียบเท้าคุณก็หวังว่าคุณคงจะไม่ใช่ลูกนักการเมืองที่ใหญ่โตก็อารมณ์ร้อนเนี่ยนะครับผมอาจจะเหยียบเท้าคุณแต่ไม่ได้ตั้งใจไงผมเหยียบโดยบังเอิญหรือว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับ I stepped on his foot by accident I stepped on his foot by accident ก็คือผมเหยียบเท้าเขาโดยบังเอิญหรือโดยเป็นอุบัติเหตุนะครับผมก็จะว่าพี่ครับผมพี่อย่ายิงผมเลยนะครับอย่าทำร้ายผมเลยมันเป็นแค่อุบัติเหตุนะจ๊ะใจเย็นๆนี่ไงครับ by accident นะครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งคำที่หลายคนจะต้องรู้จักและเคยเจอภาษาอังกฤษนะครับก็คือคำว่า by the way นะหลายคนมักจะเข้าใจผิดกับอีกหนึ่งคำก็คือ anyway by the way กับ anyway แตกต่างยังไงครับ by the way ก็แปลว่าอะไรนะครับโอ้มีอีกเรื่องนึงยังไม่ได้บอกเช่นวันนี้ผมอาจจะเหมือนกำลังคุยกับคุณอยู่โอ้ by the way don't forget that tomorrow is a holiday อย่าลืมนะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดถ้าเป็น anyway นะครับ anyway เนี่ยก็แปลว่าเปลี่ยนเรื่องนั่นเองครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะพูดถึงนี่นะครับ you know what my son is a very cute little boy นะครับผม anyway ป่ะ let's get back to learning English ใช่ไหมครับอ่ะเปลี่ยนเรื่องกลับมาเรียนภาษาอังกฤษกันหน่อยดีกว่านะครับเรื่องราวของ by เนี่ยนะครับผมอันอื่นๆเนี่ยนะครับก็เป็นพวกอยู่ใน two word verb หรือ phrasal verb ที่เราเคยสอนคุณผู้ชมมาบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นอันนึงที่เราเคยสอนนะครับคุณผู้ชมก็คือ drop by ก็คือแวะไปหาเองครับอย่างเช่นถ้าใครเป็นลูกศิษย์เก่าของผมเนี่ยนะครับผมเคยเรียนกับผมที่ Central World เนี่ยนะ if you go to Central World drop by คืออะไรแวะมาหานะจ๊ะหรือจะใช้คำว่า come by นะ come by ก็ไม่ได้แปลว่า come by แล้วก็ชนแก้วแบบชาวญี่ปุ่นนะครับbut come by ก็คือแวะมาหาหรือว่า I'll drop by นะครับผมก็จะแปลว่าเดี๋ยวแวะไปหาก็ได้ส่วนมากลูกศิษย์ผมมาหาผมเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเข้ามาที่ Central World เนี่ยเขาจะแวะมาหาผมเนี่ยนะครับเพื่อมาให้ผมสแตมป์บัตรจอดรถครับผมนะฮะน่ารักที่สุดเลยนะครับอีกหนึ่งอันนะครับของคำว่าแวะก็คือคำว่า stop by นะครับที่จริง stop by ก็คือแวะมาหาก็ได้นะนะครับแต่ stop by เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวไทยชอบทำกันมากๆเวลาไปต่างจังหวัดฝรั่งถามผมเยอะมากเลยครับทำไมพี่น้องหลายๆคนชอบไปต่างจังหวัดแล้วต้องแวะทุกที่ที่อยู่ตามถนนหนทางอย่างเช่นหัวหินเงี้ยกรุงเทพหัวหินเนี่ยบางครั้งนะครับ4ชั่วโมงว่าอะไรเดี๋ยวก็แวะซื้อเกลือบ้างเดี๋ยวก็แวะโปโตชิโน่ซื้อกาแฟบ้างเดี๋ยวก็แวะปั๊ม
1: เดี๋ยวก็ต้องแวะไปซื้อน้ำตาลสดไปแวะซื้อปลาทูไปแวะเอาเล็ดไปแวะชีฟฟาร์ม
0: ฝรั่งบอกไม่ได้ไปทะเลสักทีนะครับดังนั้นครับก็คือ stop by ก็คือแวะนั่นเองครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะปวดฉี่ I have to take a pee take a pee ก็คือปวดฉี่มากคุณขับรถอยู่ผมบอก hey can you stop by the gas station can you stop by the gas station ก็คืออะไรคุณช่วยแวะปั๊มหน่อยได้ไหมครับไม่ไหวแล้วนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับผมเรื่องของ by เนี่ยนะครับก็จะมีการหารนั่นเองครับ1,000 baht divided by 5 equals 200 1,000 บาทหาร5เท่ากับ200ผมว่าประโยคนี้สำคัญมากๆนะครับสำหรับพวกพี่น้องที่ต้องไปทานข้าวและเป็นคนที่อาจจะไม่มีสตังค์เยอะหรืออาจจะมีสตังค์เยอะแต่มีเกลือเยอะก็คือเค็มนั่นเองนะครับ1,000 บาท divided by 5ก็คือหาร5นะครับอีกอันนึงก็คืออะไรครับ multiplied by ก็เป็นอีกหนึ่งคำของคำว่าคูณก็คือ timesอย่างเช่นครับ2คูณ2เท่ากับ4 2 times 2 equals 4หรือ2 multiplied by 2 equals 4นั่นเองครับอันสุดท้ายของคำว่า by เป็นอันที่ผมนั้นโปรดปรานที่สุดเลยนะครับก็คือนี่เลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับแหมดูสิครับคุณผู้ชมครับผมตอนนี้นะครับถูกล้อมรอบด้วยผู้หญิงสาวสวยเต็มไปหมดเลยนะครับก็คนมันหล่อนะครับช่วยไม่ได้ I am surrounded byA lot of beautiful women surrounded by ถูกล้อมรอบด้วยผู้หญิงเยอะมากเลยครับผม อะไรนะครับแต่งงานมีลูกแล้วขอน้องจ๋าที่มีเมียแล้วจ้ะมีลูกแล้วไป preposition ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับก็คือ preposition in นั่นเองครับin เนี่ยนะครับผมก็คือในนะครับผมแต่เราต้องใช้กันให้เป็นกันหน่อยเนี่ยนะครับอันแรกเลยที่เราใช้คำว่า in เนี่ยนะครับก็คือจังหวัดเมืองประเทศจำมาเลยฮะรัฐก็ได้นะครับผมอย่างเช่นเนี่ยนะฮะ I live in Thailand ไม่ใช่ I live at Thailand หรือ on Thailand ใช่ไหมฮะ I live in Thailand นะครับผมนี่แหละฮะ She lives in Japan นะครับผมหรือว่าอย่างเช่นครับ I have a school สมมตินะฮะ I have a school in Phuket ผ ผมมีโรงเรียนอยู่ที่ภูเก็ตเป็นต้นเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับผม in Thailand in New York in Phuket made in Thailand and in Thailand นี่ไง made in Thailand นะครับต่อไปเนี่ยนะครับ in เนี่ยก็จะใช้กับเดือนและปีนั่นเองครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับผมถ้าผมจะบอกว่า I opened my school in March นะครับ I opened my school in March in Central World นะใน Central World ในเดือนมีนาคมเห็นไหมใช้เหมือนภาษาไทยในเดือนมีนาคมนะครับหรือผมจะบอกว่าผมเปิดโรงเรียนผมเนี่ยนะครับในปี1999สมมุตินะครับ I opened my school in 1999 in March in 1999แต่ถ้าเป็นวันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับต้องใช้ on นะจ๊ะแต่วันนี้เรายังไม่ได้โฟกัส on นะฮะแต่ผมจะเปิดตัวนึงให้ก่อนแล้วกันนะ on อย่างเช่นครับ on Monday on Tuesday และเมื่อกี้ in January แต่ถ้าเป็นวันที่5มกราคม on the 5thOf January หรือ on January the 5th นั่นเองครับรวมถึงเนี่ยนะครับ on Valentine's Day นะครับ on New Year's Eve นะฮะ on ก็คือใช้กับพวกวันนั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยนะครับอีกหนึ่งอันของคำว่า in ก็คือ in the morning นะครับอย่าลืมนะครับเรื่องเวลาเราก็เคยสอนไปแล้วนะครับไปดูเทปเก่าๆใน YouTube กันได้นะครับแต่มา brush up นะมา brush up มาขัดเกลากันหน่อยเนี่ยนะฮะ in the morning ก็คือตอนเช้า in the afternoon คือตอนบ่าย in the evening คือตอนเย็นนะครับแต่ถ้าตอนกลางคืนต้องใช้ at night นะจ๊ะ at night จะใช้กันมากกว่านะครับแล้วฝากไว้นะครับ in the morning ตอนเช้าแต่ this morning ก็คือเช้านี้นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับเรื่องของ in เนี่ยนะฮะผมก็จะใช้ในประโยคอีกหลายประโยคมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่น in time เคยดูไหมครับหนังที่ผมนำแสดงนะฮะล้อเล่นครับ Justin Timberlake ครับแหมไปเทียบเท่ากับเขาเห็นเขาตัดสกินเฮดคล้ายๆกันเนี่ยนะครับ in time ก็แปลว่าทันเวลาแล้วถ้า on time แปลว่าตรงเวลานะมันแยกแยะกันนะครับผมอย่างเช่นนะครับ we got there in time we got there in time คือเราไปถึงที่นั่นทันเวลาพอดีนั่นเองครับถ้าคุณเคยดูหนังเรื่อง in time นะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะต้องมีการแข่งกับเวลาให้ทันเวลาพอดีครับ on time ตรงเวลาแต่ in time แปลว่าทันเวลานั่นเองครับอีกหนึ่งอันนะครับก็คือ in a hurry หรือ in a rush นะฮะ in a hurry หรือว่า in a rush ก็จะแปลว่ารีบนะฮะอย่างเช่น I'm in a hurryหรือ I'm in a rush ก็แปลว่าเขารีบนะจ๊ะตัวเธอจะถามฝรั่งก็ได้นะครับ Are you in a hurry Are you in a rush คุณรีบหรือเปล่านะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งอันของคำว่า in นะครับภาษาอังกฤษปีหน้า next year แต่ถ้าในอีก2ปีข้างหน้า next 2 year นั่นไงเห็นไหมฮะผมว่าแล้วเชลคุณก็ยังจำให้ได้หรืออาจจะยังไม่เคยดูเทปเก่าๆของเราเนี่ยนะครับจำมาเลยนะครับว่า next year คือปีหน้าถ้า next 2 years เนี่ย next 2 years มันจะแปลว่าในอีก2ปีที่จะถึงนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าในอีก2ปีข้างหน้าเขาจะใช้ in 2 years นั่นเองครับ in 2 years อย่างเช่นถ้าคุณจะเรียนจบในอีก2ปีข้างหน้า I will graduate in 2 years นั่นเองครับ I'll graduate in 2 years หรือ I'm going to ก็ได้นะ I'm going to graduate in 2 years นั่นเองครับนะฮะหรือวันนี้ครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมไม่เคยทราบนะครับเราผมอัดรายการไปนะครับก็ต้องสารภาพนะครับก็โทรศัพท์ก็อยู่ติดกับผมนี่ครับผมบางครั้งอาจจะมีการรับแล้วก็บอกว่า I'll call you back in a few minutes in a few minutes ก็คือเดี๋ยวโทรกลับในอีก 2-3 นาทีข้างหน้าได้เปล่าตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะครับส่วนคำว่า in นะฮะอย่าลืมครับ in บวกกับตัวเลขหรือ in a few ก็ได้นะ in a few days ในอีกไม่กี่วันมันจะคล้ายๆกับอันนี้ที่เราเคยสอนไปแล้วคือ last year ปีแล้วแต่ถ้า2ปีที่แล้วต้องใช้ 2 years ago ไม่ใช่ last 2 years นะครับโอเค last 2 years มันก็จะแปลว่าใน2ปีที่ผ่านมาต่อเนื่องเกิดขึ้นแต่ 2 years ago 2ปีที่แล้วคือมันเกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วฝรั่งก็จะคิดคำว่า ago มาทำไมล่ะครับถ้าคุณไม่ยอมใช้อ่ะให้เขามาชงโอเลี้ยงให้คุณกินเหรอครับนั่นมัน ago นะฮะ so 2 years ago นะครับอันนี้เราพูดถึงตำแหน่งบ้างนะนะไม่เห็นจะยากครับ the folder is in the cupboard the folder is in the cupboardก็คือแฟ้มเอกสารอยู่ในตู้เก็บของบางคนบอก the fam is in the cupboard คุณคิดว่าฝรั่งเขาจะเข้าใจเหรอครับก่อนหนึ่งนะครับแฟ้มไม่มีนะครับในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the folder or the file และอย่าลืมครับตู้เก็บของเขาออกเสียงว่า cupboard the folder is in the cupboard นะครับผม in the cupboard นะครับผมหรือว่าจะบอกว่า the plate is in the sink นะฮะจานอยู่ในอ่างล้างจานเป็นต้นเห็นไหม in ก็คือไหนอ่ะไม่ยากเลยทีเดียวนะครับภาษาอังกฤษของคำว่า in เนี่ยมีอีกหลายสำนวนหลายประโยคสำเร็จรูปเอาไปใช้ได้เลยนะครับฝรั่งบอก I'll see you in a jiffy ชาวไทยฮะ I'll see you in a jiffy โอ้โหพี่น้องชาวไทยไปนั่งรออยู่ที่ร้าน jiffy รอไป3วันฝรั่งยังไม่มาเลยครับเพราะ see you in a jiffy ไม่ได้แปลว่าเจอกันที่ร้าน jiffy นะจ๊ะตัวเธอแต่มันแปลว่าเดี๋ยวเจอกันอีกแป๊บ นึ่งนั่นเองครับส่วนร้านจิฟฟี่ที่คุณเห็นในร้าน

สะดวกซื้อตามปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับ Jiffy แปลว่าเวลาอันสั้นนะฮะดังนั้น In a Jiffy ก็แปลว่าเวลาแป๊บเดียวครับตอนนี้คนโทรมาหาผมก็อยากจะรับแล้วบอก I'll call you back in a Jiffy In a Jiffy คือเดี๋ยวโทรกลับอีกแป๊บหนึ่งนะครับผลไม้เวลาเป็นฤดูกาลของเขาเนี่ยนะครับเราจะใช้ in season อย่างเช่นครับ mangoes are in season ก็คืออะไรช่วงนี้เป็นฤดูมะม่วงจ้าต่อไปครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะบอกว่าเขากำลังประชุมกันอยู่นะครับหรือว่าประชุมกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับ the meeting is in progress หรือ in progress นะครับ the meeting is in progress or in progress ก็คือกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เลยทีเดียวต่อไปเนี่ยนะครับหลายคนชอบถามผมนะครับว่าคุณคริสครับถ้าไปเรียนโรงเรียนของคุณคริสเนี่ยเรียนกับเทปเรียนกับครูคนอื่นหรือเปล่าผมบอกไม่เลยครับเรียนกับผมเนี่ยแหละครับ you study with me in person นะฮะ in person หรือจะใช้เป็นสำนวนอีกอันนึงก็คือ in the flesh ก็คืออะไรครับสดเป็นๆเลยนะครับ in person คำต่อไปนะครับก็คือบ้านเราก็ใช้เหมือนกันนะฮะใช้แบบไทยๆมานะครับก็คือคำว่าแว้นนะฮะก็คือแว้นไปก่อนหรือว่าจ่ายล่วงหน้ากันไปก่อนเนี่ยนะครับ pay in advance ก็คือจ่ายล่วงหน้าไปก่อนอย่างเช่นเราต้องจ่ายเขา3เดือนล่วงหน้า we have to pay 3 months in advance 3 months in advance ก็คือจ่ายล่วงหน้า3เดือนนั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยนะครับถ้าวันนี้เราซวยเราตกระกำลำบากเราไปทำอะไรไม่ดีเนี่ยนะครับโดนแม่ด่าโดนเมียด่าโดนเจ้านายด่า you are in trouble you are in trouble ก็คือคุณนั้นอยู่ในสภาวะที่ซวยแล้วจ้างานเข้าชุดใหญ่ถ้าเป็นสำนวนนะครับเขาจะบอกว่า you are in hot water หรือ you are in deep water คือตกลงไปในถังน้ำร้อนหรือตกไปในน้ำที่ลึกว่ายน้ำออกมายากนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมีหลายคนเขาก็มาบอกผมนะครับว่าถ้าผมเนี่ยย้อนเวลากลับไปสัก10ปีนะครับผมเนี่ยน่าจะหน้าตาคล้ายๆณเดชน์เลยทีเดียวนะครับอะไรนะครับฝันไปเถอะครับแหมถ้าอยากจะบอกว่าฝันไปเถอะIn your dreams นะครับ In your dreams นะครับ In your dreams หรือใช้ dream on ก็ได้นะมี on นั่นแหละฮะ In your dreams or dream on ก็คือฝันไปเถอะไม่มีทางนะฮะต่อไปครับ In love ครับ I'm in love Are you in love Everybody's in love ทุกคนนั้นอยู่ในช่วงของความรักหรืออยู่ในช่วงของการมีความรักนั่นเองอีกหนึ่งอันครับสิ้นเดือนแล้วครับพี่ไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์ไม่พอเป็นหนี้ท่วมหัวเลยครับ In debtเราใช้ in debt นั่นเองครับ in debt ก็จะแปลว่าอะไรครับเป็นหนี้นั่นเอง debt ไม่ใช่ debt นะฮะ บางคนออกเสียง debt ไม่ต้องแม้มปากบางคนออกเสียง debt ฝรั่งก็เปียกตาเลยนะฮะ I'm in debt ผมเป็นหนี้นะครับหรือว่า the company is in debt บริษัทนั้นเป็นหนี้นั่นเองครับแล้วสำนวนนี้เราเคยสอนแล้วตอน colors นะครับสีแดงไงนะผู้ชายฝรั่งบอกชาวไทยว่า I am in the red ชาวไทยหันไปฟังแล้วก็บอก I am in the yellowไม่เกี่ยวกับเรื่องสีนะครับ in the red คือตัวแดงขึ้นเต็มเลยก็คือเป็นหนี้นั่นเองคำว่าคุมดูแลนั่นนะครับก็คือ in charge นั่นเองฮะ in charge อย่างเช่นครับถือว่าผมเป็นคนดูแลแผนกการตลาด I am in charge of marketing I'm in charge of marketing ก็แปลว่าอะไรครับผมเป็นคนดูแลแผนกการตลาดนั่นเองครับ who is in charge หรือ who's in charge ใครเป็นคนคุมหรือใครเป็นคนดูแลที่นี่นั่นเองครับต่อไปนั่นนะครับin a nutshell เปลือกถั่วมันจะเล็กไงช่องว่างในเปลือกถั่วมันก็น้อย so in a nutshell ก็เลยกลายเป็นสำนวนฝรั่งที่แปลว่าอะไรไหมครับแปลว่าเรื่องย่อๆนี่คือเรื่องย่อๆที่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับผมต่อนะฮะ in a row ก็แปลว่าติดต่อกันนั่นเองครับนี่นะครับติดต่อกันอย่างเช่นนะครับสมมติวันนี้ผมไปเล่นโบลิ่งนี่อู้ล้างท่อนะครับแต่เพื่อนผมเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงสไตร์3ครั้งติดกันนะฮะShe had three strikes in a row. Three strikes in a row ก็แปลว่าสไตร์3ครั้งติดกันเลยครับอีกหนึ่งสำนวนที่ชาวไทยต้องเจอประจำนะครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยได้ยินคือ in the loop ในคำว่า loop เนี่ยนะครับนี่ไงวุ๊บเป็นเชือกวงกลมนะฮะอยู่รอบๆเป็น loop ไงใช่ไหม in the loop ก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าดึงคุณเข้ามาอยู่ในวงนี้นะครับเราจะได้รู้สิ่งเดียวกัน I want to write an email to you นะครับ to make sure that you are in the loopผมอยากจะเขียนอีเมลมาหาคุณเพื่อที่จะยืนยันนะครับว่าคุณนั้นอยู่ในวงเดียวกับเราคุณจะได้รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นนั่นเองครับ in the loop นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือคำว่า he turned himself in ก็คือเขามอบตัวของตัวเองให้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปทำคดี he turned himself in ก็คือมอบตัวนั่นเองครับ prepositions แหมเห็นไหมครับเยอะจริงๆนะมี by แล้วก็มี in คุณผู้ชมก็คงจะงงอ้าวแล้วอันอื่นน่ะ to on น่ะwith at of โอ้ยเยอะไม่ต้องกลัวครับเพราะผม

Christopher Wright กับรายการคลิกของเรายังมีให้คุณอีกหลาย preposition ในครั้งต่อๆไปอย่างแน่นอนครับแต่วันนี้แค่นี้ก็จำให้หมดก่อนแล้วกันนะครับไปแล้วครับผมแล้วเจอกันใน prepositions part 2ครับ

ู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางการหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ต่อไปให้ยกมือเสียงชัด
1: โอเค1 2 3 A A B B C K D D E อ่ะ A เอามา E A F G G G H H I I E J J K L คัวคัวคัวอ่านให้เร็วลูกคูควะคัวคัวต่อไป R R R R R R แต่ต้องเร็วๆS V V เวลาออกเสียง V ฟันฟันลูกฟันข้างหน้ามากระทบกับริมฝีปากข้างล่าง V ลองดูสิV V V ในภาษาไทยเราไม่มีมีแต่เสียงในภาษาอังกฤษภาษาไทยเราเวลาเราไม่พูดว่าวีรวันเราไม่พูดอย่างนี้นะวีรวันไม่มีนะเรามีแต่วีรวันนะแต่ภาษาอังกฤษมีนะคะภาษาอังกฤษต้องมีเสียงนี้นะคะต่อไป W วัวคำนี้ปากเป็นรูเลยวัววัวปากจูวัววัวต่อไป X นี่ภาษาเหมือนเอาพูดเร็วๆสิลองพูดเร็วเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีก X X X ต่อไป Y
2: Y
1: Oh yeah Z Z โอเคนี่คือเสียงของเขาเนาะเสียงของเขาเอาใหม่ A A C D E F G G H H I E J J K K L M N O O P P Q Q R S T T U Viva W X X Y Z Z อันนี้ก็ไม่ออกเสือแต่ออกเสียงมันสั่นอะ Z Z เสียงสั่น Z เหมือนคำว่า Zoo ที่เราออกเสียง Zoo ที่แปลว่าอะไร Zoo แปลว่าอะไรนะสวนสัตว์เก่งมากครับเก่งมากเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะเอาทิชเชอร์จะเอาคำสระเมื่อกี้สระมีตัวอะไรบ้างนะสระมีอะไรบ้างนะ A A E I O U ใช่ไหมเนาะมารวมทีนี้ทิชเชอร์จะให้รวมแล้วลองมาดูคำนี้ค่ะเมื่อกี้ A ออกเสียงยังไงลูก A ออกเสียงไงแอตัว T ล่ะตัว T ออกเสียงไง T ตัว T ออกเสียงไงทีตัวทีเธออ้าวลองพูดเร็วๆสิ at at at at สรุปแล้ว a t 2ตัวนี้รวมกันแล้วอ่านว่า at พร้อมกันค่ะ at a t ไหนลองอ่านให้ครูฟังหน่อย a อ่านว่าไง a อ่านออกไง a t ล่ะเธอลองพูดเร็วๆ at ฮะพูดเร็วๆกลายเป็น at เอาล่ะทีนี้อ้าวคำที่หนึ่งค่ะทิเชอร์ใส่ตัว b เข้าไป b ออกเสียงไงลูก b b ใช่ไหมคะข้างหลัง at อ่านว่า at ใส่ b เข้าไปเป็น bat อ่าพร้อมกัน bat ทิเชอร์ใส่ c เข้าไปค่ะ k at เป็น cat ต่อไปทิเชอร์ใส่ f no not fat at อ่านว่า at ใส่ f เข้าไปเป็น fat ค่ะ at fat เอาใหม่ at อ่านว่า at b at b at bat นะใส่ลงไปเอาใหม่ b ใส่เข้าไปเป็น at b at เป็นไง bat ใครออกเสียงได้ลองดูนะต้องจำตัวข้างหน้าให้ได้ว่าออกเสียงไงลูกเพราะข้างหลังเรารู้แล้วว่ามันออกเสียงว่า at เราใส่ b เข้าไปบอใบไม้ใช่ไหมใส่บอใบไม้ถูกไหมตัว b นี่ b บอใบไม้ใส่ b เข้าไปบอใบไม้ b กับสระ at เป็น bat เห็นไหมลูกเอามารวมกันเลยเป็น bat คอคอควายคอกับ at คอแอทอ cat เห็นหรือยัง cat ตัว f ล่ะ f ตัวอะไร f ออกเสียงไง f for อะไร for fun ก็เป็น fat ต้องดูตรงนี้กระดานค่ะดูกระดานลูกดูกระดาน fat ต่อไป h ล่ะ hat ต่อไป m ล่ะ mat ต่อไป r rat ต่อไป sat ต่อไป pat ต่อไปwet อ้าวร้องกันใหม่ค่ะ1 2 3 bat cat fat hat mat rat sat pat wet อ้าวผู้ชายก่อนผู้ชายก่อน1 2 3ให้พร้อมกันเสียงดังโอเคต่อไปผู้หญิงบ้างนะผู้หญิงอ้าว1 2 3 bat cat wet ไหนใครรู้บ้างว่าใครรู้ความหมายตัวไหนบ้างบอกทิเชอร์เร็วใครรู้ความหมายตัวไหนบ้าง bat แปลว่าอนัทบอกรู้คำนี้ครับ cat แปลว่าแมวคำอื่นล่ะดิวรู้จักคำไหนบ้าง bat รู้จักไหมคำใครรู้จักคำว่า bat บ้างอยู่ในถ้ำอนัทได้อีกแล้ว bat ค้างคาว hat หมวก hat หมวกหมวกฮะต่อไป rat แปลว่าอะไร rat ฮะหนูต่อไป mat ไม่ใช่ mass mat เวลาไปทะเลเราเอาอะไรไปปูนั่งอ่า สือ mat mat เนาะพร้อมกันพร้อมกันเอาใหม่อีกรอบนึงค่ะbat พร้อมกัน one two threeดูกระดานดูกระดานอ่าน bat เดี๋ยววันนี้ก่อนออกจากห้องตอนเย็นก่อนออกจากห้องไปพักเลยทิชเชอร์จะให้อ่านอ่านไม่ออกก็ยังไม่ต้องไปฮะทำไมไม่สบายเหรอเดี๋ยวบอกทิชเชอร์เดี๋ยวไว้ให้ครูทิชเชอร์มาโอเคเมื่อกี้ผู้ชายผู้ชายพร้อมกันเลยผู้ชายพร้อมกันดูกระดานลูก A N อ่านว่า N ใช่ไหมอ้าว one two three พร้อมกันสิพร้อมกันฮะran โอเคเดี๋ยวจะให้อ่านทีละแถวแล้วไม่ได้ไปทีละแถวไม่ได้ต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นแหละมาดิงจะอยู่แถวไหนดิงเดี๋ยวครูให้ทิชเชอร์อยู่คนเดียวดิงเอาละแถวที่หนึ่งดิวใช่ไหมลูกแถวที่หนึ่งนะพร้อมกันนะดิวถ้าเกิดว่านี่ใครวุฒิอ้ําดิงใครลูกชื่อวินนะนันกิงไม่พูดไม่ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแต่ใครเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้คะแนนคนนั้นนะคะพร้อม one two three เอาใหม่

ยังไม่ค่อยสามัคคีกันนะยังไม่สามัคคีอนัทเอาอนัทคนเดียวเหรออ้าวพร้อม1 2 3Very good เห็นหรือยังเห็นไหมvery good done มาอ้าว1 2 3 okay good ต่อไปลูกgood ต่อไปค่ะvery good ต่อไปแถวสุดท้ายค่ะ okay ผ่านต่อไปคำใหม่ค่ะคำใหม่คำใหม่ a อ่านออกเสียงว่า a ออกเสียงว่าแอ p ออกเสียงf ต้องมีเพอแอบพร้อมเอาผู้หญิงก่อนผู้หญิงก่อนพร้อมอ่านว่าแอบแอบ one two three gap โอเคต่อไปแถวที่สอง cap napMap Tap ต่อไปแถวที่สาม Cap Gap Nap Map Tap ต่อไปแถวนี้ค่ะอะไรแก้แล้วมาดูหน้าครูทิเจอร์ทำไมดูกระดาน Cap Gapเดี๋ยวตั้งแต่ตรงนี้นะครึ่งหนึ่งนะไปถึงอาฟาฟนะนะคะตรงนี้ไม่ต้องนะสี่คนนี้ไม่ต้องพร้อม one two three เป็นใบเลยเห็นไหม cap โอเคไม่ใช่แจบ gap gap nap mapแท็บโอเคต่อไปอนัทแก็บไม่ใช่แท็บแท็บทุกคนออกเสียงเพอพร้อมกันไม่ต้องออกเพอลองพูดสินั่นแหละต่อไปแถวสุดท้ายดิวข้างหลังข้างหลังตามาเลย one two three cap cap nap map tap โอเคผ่านแล้วนะที่เจอรอบเดียวนะแล้วเดี๋ยววนกลับมาทีนี้แหละทีนี้แหละนะที่จะดิงเดี๋ยวเอาไปทำลูกชิ้นนี่I ออกเสียง I in อ่านว่า in I-N in ใส่เบอร์เข้าไปเป็นบินพร้อมกันบินฟินซินทินพินวินทีละแถวค่ะทีละแถว

ควีนโอเคเดี๋ยวนะที่เจอเห็นแล้วมีไม่กี่คนพูดนะที่เหลือไม่พูดนะแถวนี้ค่ะแถวนี้แถวนี้แถวอนัทอนัทvery good แถวนี้ค่ะพร้อมพร้อมกันโอ้เริ่มสามัคคีตรงนี้ very good ต่อไปค่ะบินต่อไปแถวสุดท้ายลูกปีนโอเคไปแล้วนะต่อไปนะต่อไปต่อไปลองดูนะ IG IG อ่านออกเสียงยังไงคะ IG อ่านออกเสียงยังไงก่อนตัวนี้ลูกตัวนี้อีกอีกแล้วนี่ตัว G อ่ะมันต้องออกเกเกเกเกอีกอีกใส่ P เข้าไปเป็น pig pig pig ต่อไป big big ต่อไปนี่ week week ต่อไป dig ต่อไป fig เก่งมากค่ะพร้อมๆกัน one two three pig big wig dig pig very good จำได้ยังจำได้นะไปแล้วต่อไปตัว e e ออกเสียงไง e e ใช่ไหม e n e n n n n n n ออกเสียงn นะคะ n ต่อไปที่เชิดใส่ h เข้าไป her hen ใส่ m เข้าไปเป็น men pen ten ben very good พร้อมกัน one two three hen very good อันนี้อ่านว่า n ต่อไป e e t t e e e e e e กลายเป็น e ใส่ b เข้าไปเป็น bet ใส่ g เข้าไปเป็น get พร้อมกัน bet get jet let met pet net setwet อีกรอบนึงค่ะอีกรอบนึง1 2 3 bet เอาใหม่ไม่พร้อมเอาใหม่1 2 3 bet ถูกต้องค่ะถูกต้องเอาล่ะต่อไปมาตัว O แล้วค่ะตัว O แล้วเยอะมากนะแต่เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้พวกเราออกมาหาคำคำที่ทิชเชอร์พูดอย่างนี้เลยนะคะคำที่ทิชเชอร์พูดนะคะโอออกเสียงไงโอออพีออกเสียงไงออปออปออปก็เป็นออปออปใส่มเข้าไปเป็นมอปHop, hop, hop. Okay. One, two, three. Mop. เอาผู้ชายก่อนผู้ชาย One, two, three. Hop. Hop. Okay. ผู้หญิงตรงนี้นะเดี๋ยวเอาคืนสติ๊กเกอร์ผู้หญิงค่ะ1 2 3 โอเคเสียง P
ดังนั้นเวลาลูกออกเสียงจะต้องปิดปากปิดปากก่อนปิดปากแล้วก็ปล่อยลมออกไปเออนั่นแหละดังนั้นเวลาออกเสียงเนี้ยมอมอบมอบฮอปเธอชอบพอพอบต่อไปโอ้คำนี้ออกเสียงยากจังยากไหมออกเสียงว่าออกออกคำนี้ออกเสียงเลยออก box box เก่งมากค่ะออกแปลว่าอะไรเนี่ยออกวัววัวตัวตัวผู้ box แปลว่า box แปลว่าไม่ใช่ box แปลว่าอะไรกล่องfox ล่ะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่ frog ก็คือกบแต่ fox ก็คือจิ้งจอกใช่เอาละเดี๋ยวครูทิเชอร์จะให้ส่งนะส่งเป็นกลุ่มเลยมานะคะเดี๋ยวตรงนี้จะต้องลดมาเป็นกลุ่มเดียวนะนะเดี๋ยวให้5คนออกแถวละ1 1 1นะคะนี่ก็ไปรวมครับแถวละ1คนกลุ่มละ1คนอ่ะเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่นเกมต่อไป OT OT อ่านว่าอะไร Ot Ot พร้อมกัน1 2 3 dot lot เก่งมากเอาอีกทีนึง1 2 3 lot ต่อไปตัว U ละหมดละจะหมดละ U ak ak ak ak ak ต่อไปอ่านว่า ak ใส่ verb เข้าไปเป็น bug โอเคเก่งมากค่ะ bug mug hug jug rug tug โอเคเอาผู้ชายก่อนผู้ชายพร้อม1 2 3 bugJug, rug, ไม่มีวอกอ่ะทักต่อไปผู้หญิงผู้หญิงพร้อม one two three bug mug hug jug rug tug โอเคหมดแล้วสุดท้ายจะเดี๋ยวจะให้เล่นเกมต้องจำให้ได้นะว่าทิเชอร์พูดว่าอะไรUT at at ใส่เบอร์เข้าไปเป็น but hat ใส่เคเข้าไปเป็น cut ใส่เนเข้าไปเป็น nut เอามาพร้อมกันพร้อมกันค่ะพร้อมกัน but cut hatNot แต่คำนี้พิเศษคำเดียวมีอยู่คำหนึ่งพิเศษไม่ได้อ่านว่า pot นะแต่อ่านว่า u ตัวนี้ออกเสียงเพราะเมื่อกี้ทิเชอร์ให้ดูแล้วมันมีออกเสียงได้อะกับใช่ไหมแต่อ่านออกเสียงนี้ก็คือ put โอเค

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning How are you today?
1: I'm fine, and you?
2: How do you do? How have you been? How's it going?
0: Wait, Professor. What are you doing? The kids are all confused.
2: Oh, I was just using different ways to greet them.
0: Professor เขากำลังทักทายน้องๆในรูปแบบต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งคนไทยเราหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยแล้วก็เคยชินกับการทักทายเดิมๆเช่น How are you today? I'm fine, thank you, and you? เวลาเราได้ยินการทักทายแบบใหม่ก็อาจจะทำให้เรางงได้ค่ะ
2: Yes, that's right. In English, there are many different ways you can greet someone. Like I just said, how do you do? How have you been? Or how's it going?It has the same meaning as สบายดีไหม or เป็นอย่างไรบ้าง
0: ตัวอย่างเลยนะคะก็คือ how do you do หลายคนอาจจะตอบว่า I'm talking to you แต่ professor เขาไม่ได้ถามค่ะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แต่เขาถามเราว่าสบายดีไหมซึ่งคำตอบที่เราควรจะตอบเขาก็คือ I'm fine thank you หรือว่า I'm doing greatพี่ก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้กันได้นะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around
0: เอาละค่ะน้องๆคะวันนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ค่ะ ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้า

0: กติกากันดีแล้วใช่ไหมคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข16ค่ะ
2: มาเลยค่ะน้องคนแรกของเรา
0: หมายเลข16ชื่อว่าอะไรคะ
3: แพรวค่ะ
0: น้องแพรวกี่ขวบแล้วคะ
3: 9ขวบค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: Your word is respect
3: R-E-P-E-C-T
4: Okay, your answer is incorrect. I'm so sorry. You were very, very close. The correct way to spell respect is R-E-S-P-E-C-T.
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
5: ซอนค่ะ
0: น้องซอนย่อมาจากอะไรลูก
5: กุญแจซอน
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
4: Your word is wallet
5: W-O-L-L-I-N-G
4: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell wallet is W-A-L-L-E-T.
0: เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปใครเอ่ยใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลข3ค่ะหมายเลข3น้อยของเราหมายเลข3ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อนิต้าค่ะ
0: นิต้าน้องนิต้าอยู่ป.อะไรแล้วลูก
6: ป.2ค่ะ
0: ป.2พร้อมหรือยังลูก
6: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้ว Professor
4: Your word is activity
6: A C T I V I T Y
4: Okay your answer is Correct good job Yay!
0: ไปที่ไบค์สต็อปเลยค่ะเย้เก่งมากเราไปลุ้นดีกว่าค่ะว่าใครจะออกมาสะกดคำคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะวิ่งมาอย่างเร็วเลยชื่ออะไรลูก
7: ฟลอเรสครับ
0: ฟลอเรสอยู่ปออะไรแล้วคะ
7: ป.2ครับ
0: กี่ขวบคะ
7: 7ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ
4: Your word is angel.
8: A-N-G-E-L.
4: Okay, your answer is... Correct! Good job!
0: Hello, my name is Forrest. It's right. Angel, what is it? Nang Fah, right?
9: Nang Fah, right? Hey!
0: Nang Fah, right? You can see it on the bike stop. All right, all right.เราไปลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะมาสะกดคำต่อไปหมายเลขนั้นก็คือหมายเลข9ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข9
10: น้องซี
0: น้องซีอยู่ปออะไรคะ
10: ป.4
0: วันนี้พร้อมไหมลูกพร้อมนะ
4: Your word is perfume
10: P-A-M-P-U
4: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell perfume is P-E-R-F-U-M-E.
0: คนต่อไปจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข13ค่ะหมายเลข13ชื่ออะไรคะ
11: เปรมครับ
0: น้องเปรมน้องเปรมกี่ขวบแล้วคะ
11: 8ขวบครับ
4: Are you excited to be here?
12: Yeah, I'm very excited to be here.
4: Oh, good answer. You only have one word to win. Your word is country.
13: C-O-U-N-T-R-Y.
4: Your answer is... Correct! Congratulations!
0: Yeah! เก่งมากนี่เราสามารถแต่งประโยคด้วยคำนี้ได้ไหม
14: Thai is one of Asian countries.
4: That is a good answer. Good job.
0: Yay! เอาล่ะค่ะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขตอนนี้หลายๆท่านกำลังพึ่งไสยศาสตร์นะคะ19ค่ะเพื่อนดีใจแทนด้วยชื่ออะไรลูก
1: น
0: ิ
1: วต
0: ันตั้งใจฟังดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
4: your word is medical
1: m e d i c a l
4: okay your answer is correct congratulations
0: medical ก็แปลว่าเกี่ยวกับการแพทย์น้องนิวตันเก่งมากวันนี้โหสะกดได้แม่นยำมากน้องนิวตันเข้ารอบเป็นใบสต็อปเลยค่ะเหลืออีกกี่ที่ได้ใบสต็อปคะที่สุดท้ายแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่านะคะและคนที่จะมาสะกดคำคนต่อไปก็คือผู้โชคดีก็คือหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ชื่ออะไรคะ
8: น
0: ้องซันกี่ขวบแล้วคะ
8: เจ็ดครับ
0: ขอให้โชคดีค่ะ
4: Your word is story
8: S T O R Y
4: Okay your answer is correct congratulations
0: เชิญทุกคนทั้ง4คนที่ไปต่อมาข้างหน้าเลยค่ะมาเลยลูกน้องสันไปข้างหน้าเลยครับและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนนี้นะคะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดเย้และช่วงหน้าค่ะน้องๆจะสะสมเงินได้มากเท่าไหร่และทำได้ดีขนาดไหนไปลุ้นกันช่วงหน้าเลยค่ะ Let's go to
4: Spelling Charity
9: และตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็กำลังติวเข้มคำศัพท์ให้กับตัวแทนของพวกเขากันครับทำงานเป็นทีมกันแบบนี้น่ายกย่องจริงๆครับความสนุกความตื่นเต้นกำลังรอพวกเขาอยู่ครับเดี๋ยวเราไปลุ้นและเอาใจช่วยคนเก่งทั้ง5คนพร้อมๆกันเลยครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Passซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะน้องๆจะนำเงินไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
10: มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย
0: เพราะอะไรคะถึงจะนำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า
10: จะสูญพันธุ์แล้วก็เลย
13: เพราะว่าได้ลูกเสาสูญพันธุ์ไปแล้ว
0: โอ้พอไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์ไปแล้วเราก็ต้องช่วยอนุรักษ์สัตว์อื่นๆไม่ให้สูญพันธุ์ไปเหมือนไดโนเสาร์ใช่ไหม
15: คร
0: ับเอาละค่ะน้องๆค่ะน้องๆทราบกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะ
16: ใช่ครับ
0: เย้ถ้าทราบกันดีแล้วไปเริ่มกับน้องนิต้าคนแรกกันเลยนะคะทุกคนประจำที่เลยค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยค่ะมีหมายเลข1ถึง9เลือกหมายเลขอะไรดีคะเอาละค่ะน้องนิต้าค่ะเลือกหมายเลขอะไรดีคะ
17: 3
0: หมายเลข3ค่ะ Hospital แปลว่าอะไรรู้ไหมคะ
17: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลพร้อมแล้วนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
4: We will start now jar
18: Again please
4: jar
18: Pass
4: Bed Bed
18: B-E-T
4: Bed
18: B-E-T
4: Bed
18: B-E-D
4: Nurse
18: N-U-R-S-E
4: Doctor
18: D-O-C-T-O-R

0: Gloves.
1: Again.
0: Gloves.
1: Pass.
0: Medicine.
1: Pass.
0: Cotton.
2: หมดเวลาค่ะน้องนิต้าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนบ้างที่เมื่อกี้เราข้ามไปนะคะคำว่า gloves แปลว่าอะไรรู้ไหมคะนิต้าอะไรนะคะสะกดได้ไหมลูก S gloves
0: gloves can be tricky because the V sound in the middle gloves also it's important to hear the S at the end of plurals
2: อีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่นิต้าพลาดไปก็คือคำว่า cotton
0: the correct way to spell cotton is C O T T O N
2: แปลว่าสำลีค่ะไม่เป็นไรนะคะน้องนิต้าพี่เห็นถึงความตั้งใจของหนูมากเลยเพราะตัวเท่านี้อายุเท่านี้ทำได้ตั้ง3คำนี่ถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือกับน้องนิต้าหน่อยเก่งมากๆเลยค่ะเชิญกลับไปที่ใบสตาร์ได้เลยนะน้องฟอเรสต์คะตาหนูแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเราเหลือหมายเลข1 2 4 5 6 7 8 9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหหมายเลข5โอ้มาแนวเชื่อเพื่อนนะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นหมวดอะไร body accessories รู้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไร
3: เครื่องประดับ
2: ใช่บนร่างกายถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: we will start now cap
3: cap
0: bag
3: bag bag
0: bag
3: B-A-T-G
0: Bag
3: Pass
0: Belt
3: Belt Pass
0: Ring
3: Ring
0: Ring
3: R-I-N-G
0: Necktie
3: Necktie Pass
0: Glasses
3: Glasses C A A Pass ก็มาทำเบอร์สิ Pass
0: Earrings
3: อะไร
2: คำสุดท้าย Earrings ก็คือต่างหูนั่นเองเพราะเป็นเหมือนที่แหวนที่เรามาใส่ที่หูใช่ไหมคะ Professor what is the correct way to spell earrings
0: E A R R I N G S
2: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำเลยคือคำว่า bag
3: กระเป๋า
2: ก็รู้นี่ Forest ไหนลองสะกดให้พี่อีกท
3: ีน
2: B A G ถูกต้องอีกหนึ่งคำ Necktie มีใครสะกดได้บ้างเอ่ย
4: N E C K T I E
0: That is correct
2: เก่งมากค่ะ Necktie ค่ะ Forest ทำไปได้ทั้งหมด2คำนะคะร่วมกับของน้องนิต้าเป็น5คำค่ะขอจับมือหน่อยเชิญกลับไปนั่งที่ Bike Stop ได้เลยนะคะน้องเปรมครับเชิญเลยครับอ้าวแคทหายไปไหนออกมาแล้วตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายหมายเลขมากๆเลย
5: ไฟนอลแบบไม่สุดก็คือ
2: 8ไฟนอลแบบไม่สุดก็คือ8เดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร occupation
5: อะไรครับ
2: โอ้โหแปลว่าอาชีพนั่นเอง
5: ง
2: ่ายเลยหมูเลยใช่ไหมขอให้ได้เต็ม10เลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
0: we will start now actor
3: a c t o r
0: model
3: m o d e l
0: baker
3: b a k e r
0: lawyer
3: what
0: lawyer
3: l o y e r
0: Lawyer.
3: L R O Y E R.
0: Lawyer.
2: ทำได้นะ
3: Pass.
0: Waiter.
3: W A I T E R.
0: Scientist.
3: S C I E N T I S T.
0: Fireman.
3: F I R E M A N.
0: Engineer.
3: E N G I N E E R.
0: Architect.
3: What?
0: Architect.
3: Pass.
0: Fisherman
3: F-I-S-H-E-R-M-A-N

0: ก็คำเมื่อกี้ทันด้วยนะคะน้องเจเย่แต่ว่าคำนี้ค่ะเขาบอกว่าทริกกี้มากๆเลยแต่เราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่า fisherman นี่ทริกกี้ยังไงคะ
1: fisherman is a tricky word because if you say it singular which ends in man it sounds the same as the plural form that ends in men
0: อีกคำหนึ่งเมื่อกี้ที่เราข้ามไปคำว่า architect มีใครรู้ไหมคะ
2: Architect.
1: She did.
0: แปลว่าสถาปนิกค่ะเอาละค่ะน้องเปรมรู้ไหมลูกว่าวันนี้ตัวเองทำถูกไปกี่คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น13คำเก่งสุดๆไปเลยกลับไปรอที่ใบซับได้เลยนะคะน้องเปรมนิวตรอนแท็กทีมออกเลยลูกพร้อมไหมลูกรอบนี้พร้อมกับรอบที่แล้วไหมคะ
3: พร
0: ้
3: อม
0: พร้อมแล้วนี่1 2 4 6 7 9เพื่อนๆยังไงนะคะโอ้มีหลายเลขเลยนิวตรอนคะเลือกหมายเลขอะไรดีคะลูก
3: 7ค่ะ
0: หมายเลข7นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข7นั้นคือหมวดอะไร Bakery รู้ไหมคะว่า Bakery แปลว่าอะไร
3: ร้านขนม
0: ร้านขนมถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now Cake
2: C A K E
1: Bread
2: Again, please.
1: Bread.
2: B-A-B-R-A-N-D.
1: Bread.
2: Pass.
1: Butter.
2: Pass.
1: Caramel.
2: Pass.
1: Cookie.
2: C-O-O-K-I-E
1: Toast
2: Pass
1: Cracker
2: C
0: หมดเวลานะคะ Cracker มีใครรู้ไหมคะว่า Cracker สกดยังไงเอมี่คะ
2: C-R-A-C-K-E-R
1: That is correct
0: แล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะมี Bread มีใครสะกดได้ไหมคะ
2: BREAD
0: ถูกต้องนะคะแปลว่าขนมปังแล้ววันนี้ค่ะน้องนิวตรอนก็ทำไปได้ทั้งหมด2คำรวมกับของเพื่อนๆ เป็น15คำค่ะเป็นกลับไปแล้วที่ไม่ทราบได้เลยนะคะและหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของเราน้องซันเชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลข9ค่ะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Bathroom Bathroom คือ
4: ห้องน้ำค่ะ
0: ห้องน้ำถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Soap
2: S-O-A-P
1: Comb
2: One more time
1: Comb
2: C-O-M-B
1: Foam.
2: Again?
1: Foam.
2: Pass.
1: Mirror.
2: M-I-R-R-O.
1: Mirror.
2: M-I-R-R-O.
1: Mirror.
2: Pass.
1: Towel.
2: T-O-W-E-L.
1: Shampoo.
2: S-H-A-M-P-O-O.
1: Conditioner.
2: C-O-N-D-I-S Pass
1: Shower
2: S-H-O S-H-O-W-E-L
0: ใกล้มากเลย
1: The correct way to spell shower is S-H-O-W-E-R
0: E-R เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปคือคำว่า mirror M-I-R-R-O-R นั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะเพราะวันนี้น้องซันทำไปได้ทั้งหมด4คำค่ะรวมกับของเพื่อนๆเป็น19คำขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้ำมาข้างหน้าเลยนะคะและนี่ก็คือชมหน้า5ผู้เข้ารอบของเราที่วันนี้ทำไปได้ทั้งหมด19คำคำละ500บาทน้องๆรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะนำเงินเท่าไหร่ไปบริจาค
5: 9,500บาท
0: ถูกต้องซึ่งวันนี้นะคะน้องๆจะนำทั้งหมดไปมอบให้กับมูล

0: ที่คุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ค่ะและสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในรายการของเรานะคะส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ก็ขอเชิญน้องๆคนเก่งทั้ง20คนทั้งหมดมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะและก่อนจากกันในวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆคุณค่าของการให้ไม่ได้อยู่ที่สิ่งของแต่อยู่ที่ความปรารถนาดี
1: The value of sharing is measured by intentions not objects
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow Looks so alive มาก
2: มาก
3: วิ่ง
2: น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่เลย
3: ชอบมากเลย
4: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
5: แกะสลัก
2: แกะสลัก
5: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
5: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
3: ชีส
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
5: ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
5: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
6: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยDeliciousค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
7: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
8: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชทวี
7: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
3: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
3: 好不怕。
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Thai Delicious
2: บ๊ายบาย
1: อ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ราะความไม่หยุดนิ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์อย่างเราๆไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองดังเช่นการรังสรรค์เมนูอาหารก็เช่นกันและนี่คือความหมายของคุกเคาเจอร
1: ์แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่า
2: คำว่าอาหารไร้ขีดจำกัดสำหรับผมนะครับผมว่ามันก็ตามคอนเซ็ปต์เลยครับอาหารน่ะมันไม่มีจุดสิ้นสุดทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามวัฒนธรรมตามพื้นถิ่นทุกอย่างมันสามารถรังสรรค์ได้หมดผมว่ามันไม่มีขีดจำกัดจริงๆครับ

0: น้ำผึ้งนั้นเรียกได้ว่าเป็นยาอายุวัฒนะขนานแท้เลยทีเดียวโดยชาวจีนนิยมเรียกน้ำผึ้งนี้ว่าเฟิงหมี่หรือพังบิงจัดว่าเป็นอาหารที่มีรสชาติหวานโดยน้ำผึ้งนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วโลกเลยว่าเป็นอาหารอันทรงคุณค่ามากที่สุดชนิดหนึ่งเพื่อให้สมกับความเป็นคุกเขาเจอเทปนี้เราจึงขอนำเสนอความพิเศษของน้ำผึ้งชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้เพียงในภาคเหนือของประเทศไทยเท่านั้นและนั่นก็คือน้ำผึ้งดอกลำไยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเชิญพบกับคุณออฟผู้ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของเมนูเครื่องดื่มที่เกิดจากการล้อมรวมกันของใบหมิ่นกาแฟและน้ำผึ้งดอกลำไยในเมนูที่มีชื่อว่าโมฮิโต้กาแฟส้มและน้ำผึ้งคาเวียร
1: ์ผมอิทธิศาสตร์อินทรโชติครับชื่อเล่นออฟครับเป็นเจ้าของร้าน The Link Corner Cafe Gastronomy เนี่ยตอนแรกเราก็เคยดูแค่ในคลิปหรือว่าในวิดีโอหรือว่าในพาร์ทของต่างประเทศครับหลังๆก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาแนะนำดูครับว่าเฮ้ยเปิดร้านเราควรจะต้องพัฒนาตัวเองบ้างลองไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆไหมแกสโตรโนมีไหมสนใจหรือเปล่า

มีโครงการนี้อยู่นะครับเราก็เลยสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ที่เราเรียนรู้มาครับเราก็เลือกเทคนิคที่เรียกว่า spherification คือการทำให้ของเหลวกลายเป็นเม็ดกลมๆให้มันเซตตัวครับอันนี้มันจะเพิ่มรสชาติหรือเพิ่มอรรถรสในการทานอาหารในรูปแบบใหม่ๆจากที่เราจะเดิมเราจะกินเป็นของเหลวอย่างเดียวตอนนี้เราต้องการให้รสสัมผัสออกมาได้เปลี่ยนแปลงจากเดิมไปครับมันเป็นการสร้างจุดเด่นแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าเข้าไปครับทำให้สินค้าจากเดิมๆที่เราเคยเห็นอยู่เนี่ยมัน value add เข้ามาได้โดยที่เราเพิ่มมูลค่าได้จากการเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นครับเมนูวันนี้ชื่อ Virgin Mojito Espresso with Honey Clavier ครับเมนูนี้มันเป็นเมนูที่เป็น international หน่อยครับแต่เราก็ผสานวัตถุดิบที่มันเป็นร้านนาของเราเราจะใช้เทคนิคโมเลกุล่าอยู่2วิธีนะครับก็คืออย่างแรก spherification หนึ่งแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็คือเป็น smoke อีกวิธีหนึ่งครับมันเริ่มต้นจากโครงการ gastronomy ร้านนาเนี่ยแหละครับจะต้องมีช่วงที่บอกว่าต้อง create เมนูขึ้นมา1เมนูสำหรับที่จะเป็น signature ของร้านอยู่ทั้งหมด3เมนูมั้งครับผมก็คิดว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรดีที่จะเป็นโมเลกุล่าแกสโตรนอมีแล้วให้เหมาะกับตัวตนของเราที่เราเป็นอยู่แล้วเผอิญที่ร้านเนี่ยมีเมนู Virgin Mojito อยู่ละเราจะใส่อะไรเข้าไปลูกเล่นอะไรเข้าไปทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดความน่าสนใจครับเกิดความว้าวให้ลูกค้าเห็นแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงจากเมนูเดิมๆเนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นคาเวียร์น้ำผึ้งเพื่อว่าน้ำผึ้งเนี่ยมันแมทกับเมนูเครื่องดื่มได้หลายเมนูครับอันนี้สามารถไปท็อปปิ้งกับได้ทุกเมนูครับไม่ว่ากาแฟก็ได้นมก็ได้ทุกอย่างได้หมดครับชาได้หมดเลยทำมาเป็นท็อปปิ้งของที่ร้านครับโอชินโมจิโต้ปกตินะครับก็จะขาดรสชาติความหวานรสชาติแรกก็คือมีเปรี้ยวมีซ่าเค็มนิดโดดๆหน่อยครับพอมันโดนฮันนี่คลาเวียเข้าไปปุ๊บมันจะมีความหวานละมุนของน้ำผึ้งแทรกเข้าไปเวลาเราดูดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราสดชื่นมากกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนผสมของเครื่องดื่มวันนี้ครับหลักๆก็เราจะมีที่เป็นสมุนไพรที่เป็นของที่เราสามารถปลูกเองในทางภาคเหนือก็คือหนึ่งก็คือใบมิ้นท์ครับอย่างที่สองก็คือมะนาวอย่างที่3เป็นน้ำตาลบราวน์ชูการ์ครับคือน้ำตาลทรายแดงนะครับแล้วก็อีกอย่างที่4ก็คือโซดาครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอีกพาร์ทหนึ่งก็คือคาเวียร์ฮันนี่ที่เราทำจากผงอากาก้าหรือว่าผงวุ้นบ้านเรานะครับผสมกับน้ำผึ้งดอกลำไยตัวน้ำผึ้งตัวนี้มันเป็นน้ำผึ้งที่เกิดในภาคเหนือหรือเกิดในพื้นที่เนี่ยภาคเหนือตอนบนครับเพราะตอนบนของเราจะปลูกต้นลำไยค่อนข้างเยอะมันก็จะมีฟาร์มผึ้งที่เลี้ยงจากดอกลำไยโดยเฉพาะเลยทำให้น้ำผึ้งเนี่ยมีความหอมซึ่งต่างกับน้ำผึ้งที่มาจากดอกไม้ชนิดอื่นหรือว่าความหวานจากที่อื่นแล้วก็มีความหวานที่พอดีขั้นตอนในการทำเมนูนี้ไม่ยากเลยครับอย่างแรกเราต้องทำโมจิโต้เป็นเวอร์จินโมจิโต้ก่อนครับคือเราจะเอาใบมิ้นท์ครับมาบดกับน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใส่น้ำมะนาวเข้าไปแล้วก็ท็อปด้วยโซดาครับ

และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของฮันนี่คาเวียร์เราก็จะเอาผงวุ้นครับหรือผงอากาอากาครับผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็หยอดลงไปในน้ำมันที่อุณหภูมิที่เย็นจัดครับแล้วคาเวียร์ฮันนี่ขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เดคอเรชั่นเป็นอันจบกันมันทำให้เกิดรสสัมผัสใหม่ๆกับเมนูที่เดิมๆอยู่แล้วมันทำให้มันเกิดความระมุนเกิดความอรรถรสในการกินมากขึ้นบอกลูกค้าจากลูกค้าที่มาทานนะเขาบอกทำไมมันรู้สึกมันหรูหรามากเลยการที่เราทำแค่นี้เพิ่มเติมเข้าไปทำให้

0: ดักต์หน้าตาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับมันเกิดความมหัศจรรย์ว่าเฮ้ยถ้ากินคาเวียร์เนี่ยมันต้องระดับโรงแรมนะร้านสตรีทฟู้ดอย่างเราเนี่ยคนธรรมดาอาจจะไม่เคยได้ทดลองหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับทำให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าถึงกับโปรดักต์ที่เป็นโมเลกุล่าได้ผ่อนล้าจากการทำงานมาทั้งวันนะครับช่วงบ่ายๆนะครับถ้าเจอโมจิโต้ของเราที่มีความเปรี้ยวมีความซ่ามีความเค็มนิดๆแล้วแทรกด้วยช็อตเอสเปรสโซ่เข้าไปนะครับแล้วก็โดนสุดท้ายตบด้วยฮันนี่คาเวียร์ของเรานะครับมันจะมี3มิติ3เลเยอร์อยู่ด้วยกันในแก้วใบนี้นะครับรับรองว่าถ้าทานเข้าไปคงจะต้องสดชื่นในช่วงบ่ายแน่นอนครับจุดเด่นของภาคเหนือจริงๆของเราเนี่ยถ้าเป็นร้านกาแฟจริงๆจุดเด่นของเราคือเรามีกาแฟสายพันธุ์ที่ดีที่สุดระดับต้นๆของโลกครับเราก็สามารถใช้โปรดักต์ที่มันอยู่ในท้องถิ่นของเราเนี่ยเอามาใช้ได้เลยโดยเลยไม่ต้องมีกระบวนการอะไรมากมายเรามีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำกระบวนการกาแฟทั้งหมดของเรามันสักเซสอยู่ที่เราทั้งหมดเลยเราดึงมาใช้มาเป็นลูกเล่นกิมมิคของร้านเราได้อีกมากครับ1 อย่างแรกครับการที่เราใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นใช่ไหมครับ1เลยครับค่าใช้จ่ายครับคอสเราจะต้องต่ำแน่นอนเพราะเราไม่ต้องขนส่งเราจะมีวัสดุที่ปลอดภัยเพื่อรับประทานเองโดยเรารู้กระบวนการการผลิตอยู่แล้วและสุดท้ายอ่ะมันก็คืออัตลักษณ์ครับวัตถุดิบพื้นถิ่นมันจะเกิดในท้องถิ่นนั้นๆน่ะถ้าเราใช้วัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงหรือมาทำอาหารเนี่ยมันจะทำให้เกิดเสน่ห์เขาเรียกว่าเสน่ห์ของการทำอาหารขึ้นมานี่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง
1: ความสดชื่นจากใบมิ้นผสมกับความเข้มเล็กน้อยของกาแฟตบท้ายด้วยความมันหอมหวานจากน้ำผึ้งดอกลำไยเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยมอบความสดชื่นปลุกเราให้ตื่นหายจากความขี้เกียจในยามบ่ายได้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมแค่เปิดมาเมนูแรกก็ทำให้เราเคลิบเคลิ้มไปกับความหอมหวานของน้ำผึ้งดอกลำไยฟินกันสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับยิ่งเป็นน้ำผึ้งท้องถิ่นด้วยแล้วความพิเศษความเฉพาะนั้นจะเป็นอย่างไรคุณหนึ่งพร้อมแล้วที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความพิเศษเหล่านี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับ
2: ค่ะน้ำผึ้งนะคะสุวิชายาวิเลิศค่ะผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทสุภาฟาร์มผึ้งค่ะการเลี้ยงผึ้งในปัจจุบันนะคะก็ยังจะเป็นการเลี้ยงผึ้งที่คล้ายคลึงกับสมัยอดีตนั่นก็คือการเลี้ยงที่อยู่ที่หน้าฟาร์มนะคะเราจะเอาผึ้งไปไว้ตามสวนหรือจุดต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์นะคะปราศจากสารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงนะคะเพราะว่าผึ้งเป็นแมลงแต่ว่าทีนี้เนี่ยการที่เราจะสามารถวางได้ก็คือต้องคุยกับเจ้าของสวนคนเลี้ยงผึ้งอะค่ะไม่จำเป็นต้องมีสวนเป็นของตัวเองนะคะเราสามารถเช่าสวนของเกษตรกรได้นะคะค่ะสำหรับผึ้งที่เราเลี้ยงอยู่นะคะจะเป็นผึ้งสปีชีส์เอพิสเมริเฟอราจะเป็นผึ้งที่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีความขยันแล้วก็อดทนถ้าเป็นผึ้งสปีชีส์อื่นนะคะที่เราเห็นทั่วไปในป่าก็จะมีนิสัยดุร้ายนะคะซึ่งไม่สามารถเลี้ยงได้แล้วก็เก็บผลผลิตได้ไม่มากเท่าผึ้งชนิดเอพิสเมริเฟอราค่ะค่ะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นที่สาธิตการเลี้ยงผึ้งนะคะซึ่งหน้าฟาร์มจริงๆเนี่ยเราจะมีผึ้งประมาณ 1,000 ถึง 2,000 รังนะคะแต่ว่าที่นี่ค่ะเราจะจำลองไว้ประมาณ 7 ถึง 8 รังเพื่อให้กับหน่วยงานแล้วก็องค์กรที่สนใจนะคะหรือว่าคนทั่วไปค่ะที่อยากจะรู้ว่าวิธีการเลี้ยงผึ้งจริงๆเป็นยังไงนะคะเราก็จะมาดูกันได้กันที่นี่เลยค่ะสำหรับรังนี้นะคะจะเป็นรังจำลองนะคะซึ่งตัวรังจริงอ่ะจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านี้นะคะก่อนที่เราจะเปิดผึ้งนะคะเราจำเป็นจะต้องสโมคควันก่อนนะคะเพื่อให้ผึ้งรู้สึกว่ามึนงงนะคะตัวนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆกับผึ้งนะคะเพียงแต่ว่าให้ผึ้งมีความนิ่งซึ่งเราสามารถหยิบคอนผึ้งขึ้นมาดูได้ค่ะผึ้งที่สามารถให้น้ำผึ้งได้มากที่สุดก็คือผึ้งเลี้ยงนะคะซึ่งเป็นพันธุ์เอพิสเมริฟอราอันนี้เป็นพันธุ์ที่มาจากอิตาลีนะคะแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์โดยประเทศไต้หวันค่ะการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งนะคะเราก็จะเก็บเริ่มตั้งแต่ช่วงดอกไม้เริ่มบานนะคะซึ่งมีระยะเวลาจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยประมาณ 1-2 เดือนค่ะต่อ1พื้นที่ซึ่งการบานดอกไม้แต่ละชนิดนะคะก็จะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่คนเลี้ยงผึ้งก็มีความจำเป็นจะต้องย

ม้ผึ้งไปตามพื้นที่ต่างๆที่มีดอกไม้อุดมสมบูรณ์ค่ะเพื่อสามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากที่สุดน้ำผึ้งของเรามี3ชนิดค่ะมีน้ำผึ้งดอกลำไยน้ำผึ้งดอกไม้ป่าแล้วก็น้ำผึ้งลิ้นจี่ค่ะน้ำผึ้งดอกลำไยจะมีลักษณะหวานหอมนะคะแล้วก็มีกลิ่นที่เฉพาะตัวที่สุดนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกไม้ป่าก็จะเป็นกลิ่นหวานกลางๆธรรมชาตินะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่จะเป็นน้ำผึ้งที่หวานอมเปรี้ยวค่ะสำหรับน้ำผึ้งดอกลำไยอะค่ะจะเป็นตัวน้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวต่างชาติมากที่สุด

ในป่ามากเพราะว่ามีความคุ้นเคยกับน้ำผึ้งที่เคยทานในสมัยเด็กหรือว่าจากตลาดทั่วไปรสชาติจะคล้ายๆกันนะคะส่วนน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ค่ะสำหรับลูกค้าทางภาคใต้แล้วก็ทางตะวันออกกลางค่ะ

ค่ะสำหรับโรงงานนี้นะคะก็เป็นที่บรรจุน้ำผึ้งนะคะขนาดต่างๆค่ะซึ่งโรงงานเรานะคะจะผลิตทั้งน้ำผึ้งขนาด 1,000 กรัม350กรัมแล้วก็7กิโลนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีลายผลิตของตัวโรงรังผึ้งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะนี่นะคะจะเป็นส่วนที่ผลิตรวงรังผึ้งของโรงงานเรานะคะโรงรังผึ้งนะคะจะมีทั้งส่วนที่เราผลิตเองแล้วก็รับมาจากเกษตรกรในกลุ่มนะคะจริงๆแล้วรวงรังผึ้งนะคะมีอายุตั้งแต่3ถึง10ปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาตรฐานของอย.ค่ะเราจะต้องใส่ไว้ที่2ปีซึ่งอันนี้เป็นกฎที่ออกโดยองค์การอนามัยค่ะพื้นที่การเลี้ยงผึ้งอะค่ะจริงๆมีความสำคัญแทบจะที่สุดเลยของกระบวนการทั้งหมดนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีพืชพันธุ์แล้วก็มีดอกไม้ที่บานมากพอจะสามารถให้น้ำหวานได้ปริมาณพอเหมาะสำหรับจำหน่ายน้ำผึ้งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีมลพิษหรือว่ามีสภาพอากาศที่แปรปรวนหรือแม้แต่สารเคมีก็ตามจะทำให้ผึ้งเนี่ยไม่สามารถเก็บน้ำผึ้งได้มากเท่าที่ต้องการนะคะนั่นก็คือเกษตรกรจะต้องมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการใส่ใจในการวางผึ้งในแต่ละจุดมากค่ะตัวน้ำผึ้งสามารถเก็บไว้ได้หลายปีอยู่แล้วนะคะตั้งแต่3จนถึง10ปีเลยเพียงแต่ว่าเราอะสร้างมูลค่าด้วยการที่เอาน้ำผึ้งอะมาผสมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้แล้วก็สามารถเอาตัวน้ำผึ้งอะค่ะไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้เช่นกันน้ำผึ้งถือเป็นสารให้ความหวานที่มีวิตามินแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะมากกว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นการนำน้ำผึ้งไปผสมในเครื่องดื่มก็ตามหรือว่าในอาหารก็ตามอะค่ะจะช่วยนอกจากจะช่วยชูคุณค่าของวัตถุดิบแล้วอะค่ะยังจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ของวัตถุดิบนั้นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโรงแรมหรือว่าร้านอาหารหรือคาเฟ่ก็ตามน้ำผึ้งถือว่าได้รับความนิยมมากนะคะในการนำไปเป็นวัตถุดิบไม่เฉพาะแค่อาหารด้วยยังจะเป็นเครื่องสำอางอีกนะคะ

0: เมนูสุดท้ายในวันนี้เราขอเอาใจสายไอศกรีมเลิฟเวอร์กันไปเลยครับกับเมนูไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะที่ผ่านการรังสรรค์เมนูจากคุณหนึ่งหน้าตาเมนูจะเป็นอย่างไรจะว้าวขนาดไหนขอเชิญคุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตัวเองกันเลยครับ
1: ครับผมชื่อเล่นชื่อหนึ่งนะครับปนาวุฒิกาจเจริญครับผมสำหรับโครงการแก๊สโทรโนมีนะครับก็มีรุ่นพี่ที่เป็นพ่อค้าก็คืออยู่ในส่วนของฟู้ดทรัคด้วยกันเขาแนะนำมาเราก็เลยลองศึกษาข้อมูลแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการไปครับมีหลายกิจกรรมเลยครับก็จะเป็นการแนะนำทำให้เรารู้จักกับเทคโนโลยีในการทำอาหารโดยการนำหลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในการทำอาหารครับผมซึ่งเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับผมมากมีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้ไม่หยุดนิ่งตอบโจทย์กับพ่อค้าแม่ค้าในปัจจุบันเพราะว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคเนี่ยเขาต้องการความแปลกใหม่ตลอดเวลาครับผมของหวานเอาพูดถึงในอดีตก่อนละกันนะครับโดยเฉพาะตอนเราเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะปฏิเสธเลยเวลาเด็กจะซื้อไอศกรีมหรือซื้อขนมหวานทำให้ฟันผุโตขึ้นจะเป็นเบาหวานอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ของหวานเนี่ยมีประโยชน์ในสายตาผู้ใหญ่บ้างอ่ะฮะเราก็เลยคิดสูตรไอศกรีมตัวนี้ขึ้นมาซึ่งไอศกรีมของเราจะเป็นไขมันต่ำหวานน้อยแล้วก็เสริมภูมิต้านทานจากตัวเกสรผึ้งเข้าไปครับผมชื่อว่าไอศกรีมน้ำผึ้งมิโซะโยเกิร์ตอัญชันครับผมเริ่มต้นด้วยความที่ครอบครัวของเราเนี่ยทำ

ฟาร์มผึ้งมาก่อนครับผมน้ำผึ้งเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นราคาขึ้นลงเนี่ยมันจะอยู่กับพ่อค้าคนกลางพอเราเป็นคนรุ่นใหม่เนาะเราก็เลยมีความคิดว่าเราจะทำยังไงให้มันตัดข้อเสียตรงนี้ไปเราก็เลยมาทำโปรดักต์ของเราเองครับผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยความที่เรามองเห็นถึงเทรนด์สุขภาพครับผมเราก็เลยคิดค้นทำยังไงไม่ให้ไขมันมันสูงเกินไปครับคือใครทานเยอะก็ไม่ดีทั้งนั้นนะครับผมก็เลยลองปรับสูตรปรับอะไรดูครับผมรวมถึงหาหวานน้อยด้วยเพราะว่าเราจะแทนความหวานจากน้ำผึ้งที่ราดบนท็อปปิ้งเข้าไปครับผมก็เลยมาคิดค้นเป็นไอศครีมน้ำผึ้งขึ้นมาครับผมวัตถุดิบหลักๆนะครับคือไอศครีมของเราเบสจะเป็นนมนะครับเราจะใช้นมจากทางเหนือเราเองนะครับทั้งหลายนะครับน้ำผึ้งเกสรผึ้งรวมถึงรวงผึ้งเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ครับผมทางภาคเหนือก็คือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เราคุกคีอยู่ด้วยกันทำฟาร์มด้วยกันมานานแล้วครับผมซึ่งในส่วนของตัวน้ำผึ้งที่เราใช้เป็นท็อปปิ้งนะครับจะเป็นน้ำผึ้งจากเชียงใหม่ของเราเองนะครับผมซึ่งจะเป็นน้ำผึ้งจากดอกลำไยครับซึ่งมีกลิ่นแล้วก็สีที่ต่างจากน้ำผึ้งทั่วไปนะครับหรือทางภาคอื่นๆนะครับในตัวของเกสรผึ้งเนี่ยจริงๆแล้วประโยชน์เขาเยอะมากครับแต่หลักๆเนี่ยมันจะช่วยเรื่องภูมิต้านทานครับผมลดคอเลสเตอรอลช่วยควบคุมน้ำหนักได้ด้วยครับผมส่วนมิโซะเนี่ยเราใช้ถั่วเหลืองฝักสดซึ่งปลูกจากทางภาคเหนือของเราเองครับผมถั่วเหลืองฝักสดถั่วแระญี่ปุ่นนะครับครับผมตัวนั้นมาทำเป็นมิโซะครับผมแล้วก็มิกซ์ลงไปในตัวไอศครีมด้วยครับเพิ่มความนัวอีกมาขึ้นมาอีกนิดนึงครับผมซึ่งเป็นรสชาติใหม่ที่ทางเราได้ร่วมกับโครงการแกสโตรโนมีครับผมในส่วนของการทำไอศครีมนะครับนำนมสดเนี่ยไปผ่านการ dry freeze ครับผมทำให้เป็นผงออกมามันจะง่ายต่อการจัดการครับผมแล้วก็เราเพิ่มตัวของส่วนน้ำผึ้งจากฟาร์มของเราเข้าไป mix ด้วยกัน

ริงๆแล้วอ่ะเวลาเราผสมตัวไอศกรีมเข้าไปแล้วเนี่ยเราควรจะหมักหรือว่านำไปแช่ตู้เย็นก่อนเพื่อให้ไอศกรีมมันเข้ากันได้ดีมากขึ้นทำให้เวลาผลิตไอศกรีมออกมาเนื้อไอศกรีมจะมีความเนียนนุ่ม

0: ผลิตไอศกรีมใส่ภาชนะนะครับผมแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยผ่านลวงผึ้งสดราดด้วยน้ำผึ้งจากเกสรดอกลำไยแล้วก็โรยท็อปปิ้งด้วยเกสรผึ้งทีครับผมและที่สำคัญผมก็มีประดับด้วยดอกอัญชันซึ่งปลูกจากที่ฟาร์มที่บ้านเราเองครับผมเพิ่มหน้าตาให้เขาดูดีขึ้นครับผมจากที่เราชิมเองด้วยแล้วก็เราถามลูกค้าด้วยครับผมมันจะมีความนัวมีความติดเค็มนิดๆของมิโซะครับผมในส่วนของเกสรผึ้งจะกรุบๆครับผมส่วนตัวน้ำผึ้งกับตัวรวงผึ้งเนี่ยน้ำผึ้งในเวลาเจอความเย็นแล้วมันจะเริ่มแข็งตัวขึ้นก็จะคล้ายๆกับเจลลี่ครับผมเด็กๆก็เลยชอบด้วยครับผมเริ่มแรกเรามองถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใหญ่ที่ต้องการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับผมช่วงแรกก็เป็นลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่เลยครับผมอายุ30อัพแต่พอเราท็อปปิ้งมีการเดคอเรชั่นในส่วนของดอกมงดอกไม้ด้วยทำให้กลุ่มลูกค้าเราเลนจ์มันกว้างขึ้นครับไปถึงลดลงมาจากผู้ใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็เด็กมหาวิทยาลัยรวมถึงตอนนี้ก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวเล็กๆซึ่งเขามากับพ่อแม่อะไรเงี้ยครับผมทำให้เลนจ์ของกลุ่มลูกค้านี่กว้างขึ้นครับผมการที่เรานำวัตถุดิบท้องถิ่นมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสร้างมูลค่าให้อาหารก็เป็นการเพิ่มมูลค่าซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละภาคเนี่ยก็มีวัตถุดิบที่แตกต่างกันไปครับเพียงแต่ว่าถ้าเรารู้จักใช้นำหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยเนี่ยก็เป็นการเพิ่มมูลค่าอาหารได้ครับ
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าความเป็นญี่ปุ่นที่มาจากมิโซะพอมาผสมกับความเป็นไทยอย่างน้ำผึ้งดอกลำไยรสชาติที่ได้นั้นเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งบวกกับความเย็นชำจากไอศกรีมด้วยแล้วทำให้เมนูนี้ไม่ว่าใครที่ได้ลิ้มลองก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าฟินสุดๆไปเลยล่ะครับด้วยความเฉพาะตัวของน้ำผึ้งดอกลำไยที่เกิดจากความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านของการเพาะเลี้ยงทางด้านสภาพแวดล้อมภูมิประเทศของภาคเหนือที่อุดมสมบูรณ์เมื่อผนวกกับการรังสรรค์เมนูจากของทั้งสองเชฟด้วยแล้วล่ะก็ทำให้เมนูในวันนี้ช่วยยกระดับและส่งเสริมคุณค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมในครั้งหน้าวัตถุดิบหลักของเราจะเป็นอะไรจะมีความพิเศษมากแค่ไหนเมื่อถูกรังสรรค์ใหม่ในแบบคุกคัลเจอร์สัปดาห์หน้าห้ามพลาดแล้วพบกันนะครับ

0: What's the matter, Christina? You look worried.
1: I just got my grade report back and my GPA is pretty low.
0: I'm sorry to hear about that. But it's only the first semester. You still have time to do something about it.
1: What do you think I should do about my low GPA?
0: Well, why do you think your GPA is low?
1: I guess I didn't go to class enough. I skipped a lot of classes because of my health and personal issues, and I didn't get to hear about what was taught in class.
0: Then I suggest you start by going to class regularly so you won't miss lectures and a chance to ask questions and listen to the Q&A of other students. And you also won't look bad in the eyes of your professor. And you ought to take better care of your health so you won't get sick often. Eat healthy food, take vitamins to boost your immune system.
1: I guess I should exercise more too. I haven't been working out much lately.
0: Absolutely, it's a good idea. You should at least work out 3 to 4 times a week. But don't overdo it, you might injure yourself.
1: Got it, thanks for the advice.
0: And I would also suggest you do a study review once a week. Reviewing your notes weekly will help you gradually memorize things.
1: That's a very good idea. So next semester I will put more effort into my work, review my notes, and stay healthy.
0: If you do that, you'll be able to raise your GPA next semester.
1: Thank you so much for all your advice.
0: Don't mention it. We're friends. I'm here for you.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะกำลังทำอะไรอยู่ขอให้หยุดไว้ก่อนและก็ตั้งใจชมตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะเพราะว่าประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านสนใจกันมากๆเลยนั่นคือการชะลอวัยนั่นเองค่ะและผู้ที่จะมาไขความลับนะคะสู่การชะลอวัยให้กับเรานั่นก็คือคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะถ้าพูดถึงเรื่องของการชะลอวัยหลายๆคนจะรู้สึกถึงแค่บริเวณหน้าตาร่องรอยต่างๆเท่านั้นจริงๆแล้วมันใช่หรือเปล่าคะ
1: จริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นครับนอกจากริ้วรอยต่างๆแล้วก็ยังหมายถึงระบบต่างๆในร่างกายของเราด้วยนะครับดูแลให้มันอยู่แล้วก็เสื่อมสภาพช้าที่สุด
0: จริงๆแล้วการชะลอวัยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวมากคือมันไม่ใช่แค่ภายนอกที่เราเห็นอย่างเดียวแต่คุณหมอบอกว่ายังรวมไปถึง
1: เป็นการดูแลสุขภาพ
0: ด้านในของเราด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้อะไรด้านในที่มันไม่ดีแล้วมันส่งผลอะไรยังไงบ้างนะคะคุณหมอคะ
1: อ
0: ๋อเพราะว่าที่ผ่านมานี่คิดมาตลอดเลยว่าถ้าอยากดูเด็กอยากจะชะลอวัยต่างๆฉันจะต้องไม่มีริ้วรอยหน้าฉันจะต้องตึงตลอดเวลาไม่เคยคิดถึงระบบของข้างในเลย
1: ครับใช่คนเราส่วนใหญ่พอพูดถึงคำว่าชะลอวัยเนี่ยก็จะนึกถึงแค่โบท็อกฟิลเลอร์ร
0: ้
1: อยไหมแค่หน้าตาครับส่วนนั้นอ่ะมันช่วยได้ในเรื่องของลักษณะภายนอกเฉยๆ อย่างการฉีดโบท็อกเนี่ยหรือโบทูล็อกซินเข้าไปเนี่ยมันก
0: ็
1: อาจจะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อทำให้ไม่เกิดริ้วรอยนะครับหรือฟิลเลอร์ที่เป็นฮาลูรอนิกแอซิดเนี่ยก็คือฉีดไปเพื่อเติมนะครับหรือร้อยใหม่เพื่อสร้างคอลลาเจนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค
0: ่ภายนอก
1: แต่ร่างกายของคนเราคือมันเสื่อมลงทุกวันนะครับระบบต่างๆเริ่มตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยมันเสื่อมลงทุกวันถ้าเราไม่ได้ดูแลนะครับอาจจะเริ่มตั้งแต่ศีรษะก่อนเส้นผมผมก็เมื่ออายุมากขึ้นผมก็อาจจะหลุดร่วงทำให้ผมบางลงนะครับแล้วก็มาถึงผิวก็มันก็ความยืดหยุ่นก็จะน้อยลงนะคร
0: ับ
1: คอลลาเจนก็
0: เพราะว่าอะไรล่ะคะ
1: เพราะว่าคอลลาเจนมันไม่ได้สร้างคอลลาเจนได้มากเหมือนก่อนทำให้เกิดริ้วรอยเขียวย่นทำให้เกิดผิวแห้งนะคร
0: ับนี่เหมือนคุณหมอแบบกำลังดูปัญหาจากร่างกายของผักอยู่ใช่ไหมคะเหมือนคุณหมอเล็งอ้า

0: มผมบางนะผมบางอะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: ไม่ใช่เลยครับอันนี้แค่ใช้เป็นเหมือนสแกนเฉยแต่ว่าคุณผักยัง
0: พูดรวมๆทั่วๆไปรอดยังรอดอยู่นะคะเมื่อกี้พูดเรื่องของผิวหนังที่พออายุมากขึ้นคอลลาเจนลดน้อยลง
1: เส้นผมผิวหนังแล้วก็มาที่ตาระบบตาเนี่ยก็คือจะมองเห็นก็คือบางคนก็จะเป็นสายตายาวนะคร
0: ับ
1: มันก็ตาพร่า
0: ค่ะ
1: นะครับมาถึงจมูกก็คือระบบหายใจนะครับก็อาจจะหายใจติดขัดนะครับหอบหืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาที่ฟันก็กระดูกนะครับแคลเซียมก็น้อยลงเกิดกระดูกพุนกระดูกหักง่าย
0: ก็จะมีจะเห็นผู้ใหญ่ส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องรากฟัน
1: ใช่อาจจะต้องใช้ฟันชุดที่3หรือ นะครับถ้าเกิดไม่ได้รับการดูแลนะครับลิ้นก็คือรับรสได้น้อยลงนะครับอาจจะเบื่ออาหารได้แล้วกระเพาะอาหารก็ย่อยยากขึ้นอาหารอะไรที่ย่อยยากๆกินเข้าไปแล้วก็จะไม่สบายท้องนะ
0: ค่ะ
1: มาจนถึงต่อมไร้ท่อต่อมเหงื่อนะครับก็อาจจะทำให้มดลูกแห้งนะครับหรือก็อาจจะแบบไม่มีความต้องการทางเพศก็เป็นไปได้นะครับ
0: แล้วยังมีระบบภายในร่างกายอะไรอีกบ้างคะคุณหมอ
1: ก็มาที่หัวใจนะครับหัวใจก็จะเต้นช้าลงแล้วก็ทำให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นแล้วก็ไปที่ไตก็จะฉี่บ่อยขึ้นแล้วก็อั้นปัสสาวะได้น้อยลง
0: อ๋อค่ะ
1: แล้วก็สมอง
0: ค่ะ
1: สมองก็หลงลืมอาจจะ
0: เรื่องของความจำ
1: ใช่อาจจะถึงขั้นเป็นอัลไซเมอร
0: ์ฟังมาแต่ละอาการเนี่ยไม่น้อยเลยนะคะคุณหมอค่ะแล้วอายุที่จะเข้าสู่การเสื่อมของอวัยวะต่างๆภายในของเราเนี่ยคือช่วงอายุอยู่ประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ
1: โอ้คือหลังจากอายุ25ไปแล้วนะครับหลังจากร่างกายเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆคือพอ30ก็อาจจะเร็วขึ้นหน่อย40มันก็จะมีอัตราเร่งของมัน
0: ค่ะแล้วงี้เราจะมีวิธีการดูแลหรือว่าพวกศาสตร์การชะลอวัยที่มันถูกต้องยังไงบ้างคะอย่างถ้าเป็นหน้าตาภายนอกเราก็ยังมีโบท็อกฟิลเลอร์ได
1: ้
0: แต่ภายในของเราศาสตร์ชะลอวัยที่ถูกต้องคือยังไงคะคุณหมอ
1: ก็ natural anti aging นะครับก็จะเน้นในเรื่องของ preventive ของการป้องกัน
0: ยังไงคะ
1: ก็จะช่วยคือร่างกายของเราไงมันต้องเสื่อมอยู่แล้วแหละเซลล์มันก็เสื่อมลงทุกวันแต่ถ้าเราปฏิบัติตามศาสตร์เนี้ยก็จะทำให้มันเสื่อมช้าลงแล้วก็คงอยู่ในสภาพดีนานที่สุดครับ
0: ก็คือเป็นเรื่องของการป้องกันเหรอคะคุณหมอคะ
1: ครับก็จะมีทั้งหมด10อย่างนะครับเริ่มจาก attitude คือความนึกคิดถ้าเราคิดว่าเราแก่เราก็จะแก่เร็ว
0: งั้นก็ต้องคิดว่าถ้าเด็กก็จะเด็กตลอดเวลา
1: ใช่ครับ
0: เริ่มจากการหลอกตัวเองก่อนอย่าง
1: น
0: ี้แล้วคะคุณหมอ
1: ไม่ได้การหลอกตัวเองครับแต่มันเป็นการที่เหมือนกับถ้าเราคิดว่าอย่างที่เคยบอกว่าจิตเป็นกายไม่ใช่จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ดังนั้นถ้าเราคิดว่าเราไม่แก
0: ่
1: เราก็จะไม่แก่แต่แค่คิดอย่างเดียวไม่พอนะครับมันก็จะมีเรื่องwater ก็คือน้ำร่างกายของคนเราเนี่ย 70-80% ประกอบด้วยน้ำดังนั้นเราก็ต้องดื่มน้ำเยอะๆเพื่อให้ร่างกายสดชื่นนะครับให้ผิวของเรามีอีลาสตินนะครับไม่เกิดรอยเหี่ยวย่นนะครับแล้วก็ exercise ก็ออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายเนี่ยก็นอกจากเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังช่วยให้น้ำหนักเราอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมไม่อ้วนแล้วก็ไม่แก่ด้วยครับ
0: ค่ะเมื่อกี้พูดไปทั้งหมด3เรื่องแล้ว
1: ครับ
0: ทีนี้เรื่องที่4อะไรคะ
1: เรื่องที่4 nutrition ก็คืออาหารเราต้องทานอาหารให้ครบหมวดหมู่นะครับแล้วก็ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะช่วยให้เราไม่อ้วนแล้วก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่พอเพียง
0: ค่ะแล้วมีเคล็ดลับมีอาหารตัวไหนไหมคะที่เขาจะช่วยในเรื่องของการชะลอวัยให้เราได
1: ้ก็มีหลายตัวเลยครับ อย่างที่เขาเรียกกันว่าซูเปอร์ฟู้ดนะครับก็อาจจะมีผักหลากสีพวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีค่าโอแลกสูงครับ
0: ค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างเอ่ยนอกจากเบอร์รี่ซูเปอร์ฟรุตอะไรอย่างนี
1: ้ครับ
0: ที่ทานกันเยอะ
1: ๆก็จะพยายามหลีกเลี่ยงพวก3 white poison
0: คืออะไรคะ
1: ก็คือได้แก่อาหาร

0: ที่เป็นพิษสีขาว3อย่างแป้งน้ำตาลเกลือครับ
1: ก็คือเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีนั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ใช
1: ่ตัวต่อมา
0: ตัวต่อมา environment ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็พยายามพาตัวเราไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นอาจจะมีเวลาก็ไปสวนสาธารณะเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับหรือไปนอกเมืองบ้างครับเพราะว่าในเมืองเนี่ยมลภาวะเยอะคนในเมืองส่วนมากเป็นภูมิแพ
1: ้ค่ะแล้วถ้าสมมติเราไปสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วเนี่ยมันจะไปช่วยอะไรภายในของเราได้หรือคะ
0: แน่นอนครับ
1: กับแค่การสูดอากาศดีๆเท่านั้น
0: เพราะว่าร่างกายของคนเราต้องการออกซิเจนใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราได้รับอากาศบริสุทธิ์เนี่ยร่างกายรับออกซิเจนเต็มที่มันก็จะซ่อมแซมตัวมันเองได้ดี
1: โอ้
0: ครับ
1: อ่ะข้อต่อมา
0: ข้อต่อมาคือ rest ก็คือต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับคนที่นอนน้อยเนี่ยก็มักจะไม่ล่าเริงไม่กระปี้กระเป๋าแก่เร็วแต่ถ้าเกิดเรานอนหลับพักผ่อนเพียงพอหลับสนิทนะครับร่างกายได้ฟื้นฟูอย่างเต็มที่เนี่ยก็จะทำให้เราไม่แก่เร็ว
1: ค่ะแล้วนอนเยอะเกินไปแบบนี้ ได้ไหมคะ
0: อะไรที่มากไปหรือน้อยไปก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละครับ
1: หรือถ้าบางคนที่อาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะให้นอนวันละ8ชั่วโมงอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเมื่อคืนเรานอนไม่พอแล้วเรามางีบตอนกลางวันเพิ่มแบบนี้มันจะได้ผลดีไหมคะ
0: ที่ทำงานเหร
1: อนี่แบบมีเวลาว่างพักกลางวันอะไรอย่างนี
0: ้ก็ช่วยได้ครับแต่ว่าระยะที่เราหลับสนิทจริงๆเนี่ยก็คือมันควรจะนอนต่อเนื่องมากกว่าที่จะแบบนอนทีละนิดเอามารวมกันอย่างนี้
1: ก็คือให้ได้ผลดีก็คือต้องนอนต่อเนื่องนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: อ่ะพักผ่อนแล้ว
0: ครับ
1: ต้องมีอะไรอีกคะ
0: อย่างนึงที่จะทำให้คนเราไม่แก่ก็คือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา learning นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้กระตุ้นเซลล์ประสาทสมองให้เราเป็นคนที่ไม่เป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าเราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอาจจะเรียนภาษาเรียนดนตรีเรียนอะไรก็ได้นะครับเพื่อให้สมองเราได้มีการพัฒนาตลอดเวลา
1: ค่ะแล้วถ้าสมมติสมองมันเข้าข่ายขี้หลงขี้ลืมไปแล้วจะมีวิธีการดึงยังไงให้กลับมามีความจำที่โอเคขึ้นนะคะ
0: ครับก็นี่แหละครับหาอะไรเรียนซึ่งคนเราส่วนมากมักจะคิดว่าพอเราเรียนจบปริญญาแล้วเนี่ยออกจากโรงเรียนแล้วเนี่ยคือโอเคหมดแล้วไม่ต้องเรียนแล้วแต่การเรียนนี่แหละครับที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้สมองเราพัฒนาแล้วไม่แก่ไม่หลงลืมง่ายแต่ถ้าเกิดหลงลืมไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะพัฒนากลับมาไม่ได้แล้วก็เนี่ยมาเรียนมาหรือเล่นเกมอย่างพวกเกมสุดโดกุอะไรที่คิดเป็นเกมฝึกสมองเนี่ยครับก็ช่วยได้เหมือนกัน
1: โอ้นี่ก็คือเคล็ดลับเลยใช่ไหมคะที่จะช่วยฟื้นฟูนะคะการเสื่อมของอวัยวะต่างๆภายในของร่างกายของเราให้กลับคืนมาหรือเรียกง่ายๆว่าศาสตร์การชะลอวัยนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: เข้าที่อันต่อไปเลยค่ะคุณหมออ
0: ันต่อไปนะครับก็คือรีแลกซ์นี่ก็คือผ่อนคลายไม่เครียดนะครับเพราะว่าความเครียดเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยที่ทำให้แก
1: ่ง่ายๆเลยพักผ่อนไปเยอะๆ
0: พักผ่อนด้วยแล้วก็นอกจากพักผ่อนแล้วก็คือผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลาย
0: พยายามไม่เครียดพยายามคิดบวก
1: ก็คือเป็นเรื่องกับกระบวนการความคิดอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น
0: ทั้งความคิดก็คือถ้าคิดก็คิดในเรื่องที่ดีและไม่คิดคือรีแลกซ์ปล่อยวาง
1: อันต่อมาเลยค่ะ
0: อันต่อมาคือ socialize ก็คือคนเราต้องมีสังคมครับต่างประเทศเนี่ยจะต่างกับเมืองไทยอย่างนึงคือพอคนสูงอายุแล้วเขาก็ยังมีสังคมของเขาเขาก็ยังไปกับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับหรือบางคนก็อาจจะไปวอลันเทียร์ไปเป็นอาสาสมัครหรือทำงานอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เขารู้สึกว่าเหมือนเขายังมีคุณค่าทำให้ยังมีสังคมนะครับเพราะว่าพอคนเราเนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมถ้าเกิดพออายุมากแล้วเราก็คือลูกหลานไม่ดูแลเขาก็ไม่มีสังคมของตัวเองก็จะทำให้ยิ่งแก
1: ่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะช่วยให้เราแบบว่าแก่ช้าลง
0: ใช่ครับ
1: ด้วยการเข้าสังคมนั่นเอง
0: เข้าสังคม
1: ยังไม่หมดเพียงเท่านี้
0: อันสุดท้าย
1: ยังมีอะไรคะ
0: laughter ครับ laughter is the best medicine ก็คือการหัวเราะครับเพราะเมื่อร่างกายหัวเราะเราก็ได้หลั่งสารเอ็นโดฟินทำให้มีความสุขนะครับ
1: ที่เขาพูดกันแบบหัวเราะหนึ่งครั้งอายุยืนเป็น1ปีอะไรอย่างนี
0: ้
1: ยิ่งหัวเราะเยอะๆสุขภาพจิตก็ดีขึ้น
0: จริงครับ
1: แล้วแค่การหัวเราะมันจะเป็นการหลั่งสารเลยนะคะคุณหมอคะ
0: หลั่งสารเอนโดฟินครับ
1: หลั่งสารเอนโดฟินซึ่งมันจะดีต่อเนื้อภายในของเราด้วยหรือเปล่า
0: แน่นอนครับใช่ครับ

0: มันเป็นสารแห่งความสุข
1: ค่ะแล้วอย่างบางคนผู้เฒ่าผู้แก่หรือแบบอะเริ่มสักวัย30ก็จะเริ่มฟังธรรมะมากขึ้นหันหาธรรมะมากขึ้นธรรมะกับการชะลอวัยเนี่ยไปคู่กันจริงหรือเปล่า
0: ธรรมะก็เป็นเรื่องที่ดีครับอย่างที่บอกเรื่องของรีแลกซ์เรื่องของการปล่อยวางเนี่ยธรรมะก็สอนให้เราปล่อยวางคิดดีใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็คือเรื่องของธรรมะการฟังธรรมะอย่างนี้ช่วยได้อย่างแน่นอน
0: ครับครับช่วยให้จิตใจเราสงบครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนอกเหนือจากที่คุณหมอบอกมาทั้ง10ข้อนะคะกับการไปฟังธรรมะฟังเทศฟังธรรมก็ช่วยแบบขัดเกลาจิตใจเราให้คิดดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ครับผมใช่คร
1: ับ เดี๋ยวให้คุณหมอสรุปนิดนึงแล้วกันค่ะถึงศาสตร์แห่งการชะลอวัยที่ถูกวิธีค่ะ
0: ครับก็คือศาสตร์แห่งการชะลอวัยที่ถูกวิธีก็คือเราต้องดูแลมากกว่าแค่รูปร่างหน้าตาเรานะครับเราต้องดูแลทุกระบบภายในนะครับแล้วก็ทำตามเคล็ดลับที่ผมแนะนำ
1: ค่ะแล้วนอกเหนือจากเคล็ดลับที่คุณหมอแนะนำแล้วค่ะยังมีอีกหนึ่งตัวช่วยที่หลายๆคนในสมัยนี้นี่หูใช้กันเยอะมากเลยนั่นคือเรื่องของอาหารเสริมค่ะคุณหมอคะ
0: ครับ
1: ในเมื่อเรื่องที่คุณหมอบอกมาบางเรื่องนี่อาจจะทำไม่ได้อาจจะไม่สะดวกหรืออะไรก็แล้วแต่ฉันก็เลยเลือกใช้อาหารเสริมแทนจริงๆแล้ววิตามินอาหารเสริมทั่วไปเนี่ยมันช่วยได้ไหมคะคุณหมอ
0: สำหรับผู้สูงอายุใช่ไหมครับอาหารเสริมเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมาเพื่อเสริมเสริมก็คือเราต้องขาดเราถึงจะเสริมแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ขาดแล้วเราเสริมเข้าไปเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายมากกว่าจะเป็นประโยชน์นะครับดังนั้นอาหารเสริมถ้าเกิดแพทย์ไม่ได้เป็นผู้แนะนำหรือเราไม่ได้มีอะไรถ้าเกิดเราความจำเป็นที่ต้องใช้มันก็ไม่ดีครับแต่ในส่วนของผู้สูงอายุแพทย์ส่วนมากก็จะแนะนำพวกเรื่องของแคลเซียมพวก อะไรพวกนี้ครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณหมอค่ะเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระโอ้โหคำนี้ได้ยินมาเยอะมากๆเลยเขาจะมาช่วยเรื่องของการต้านการชะลอวัยได้ยังไงบ้างคะ
0: อ๋อแอนตี้ออกซิเดนต์ครับก็พวกนี้นะครับมันก็อนุมูลอิสระคืออะไรอนุมูลอิสระก็คือเหมือนท็อกซินเหมือนมลภาวะที่เราได้รับนะครับแล้วก็ทำให้บางอย่างเนี้ยก็คือเข้าไปสะสมอยู่ในร่างกายสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ก็อาจจะได้มาจากผลไม้บางชนิดที่มีค่าโอแรกสูงนะครับหรืออย่างชาเขียวอย่างอะไรเงี้ยนะครับก็คือจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี้ยเพิ่มภูมิคุ้มกันกับอนุมูลอิสระพวกนั้นกับมลพิษพวกนั้นครับ
1: ก็คืออาหารที่เรารับประทานคุณหมอยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าตัวไหนที่ทานไปแล้วมีสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายเราบ้าง
0: ได้เลยครับก็อย่างเช่นพวกผักหลากสีนะครับพวกแครอทบีทรูทนะครับแล้วก็ตระกูลกะหล่ำบรอกโคลีคอลี่ฟลาวเวอร์นะครับแล้วก็ยังมีพวกถั่วนะครับถั่วลิสงถั่วแดงถั่วดำต่างๆนะครับ
1: โอ้โหง่ายๆแค่นี้เองค่ะเดินออกไปตามตลาดเราก็เจอแล้วนี่คือสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหลายที่รับรองว่ารับประทานไปเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคุณอย่างแน่นอนค่ะแล้วอย่างสาวๆเนี่ยค่ะคุณหมอคะ
0: โ
1: บท็อกฟิลเลอร์ที่ผักบอกไปแน่นอนว่าอ่ะว่าภายในอ่ะมันก็ต้องแข็งแรงส่วนนึงแหละแต่อย่างแรกด่านแรกเลยที่ทุกคนมองเห็นเรานะคือเรื่องของความสวยความงามไม่มีใครยอมแก่ยอมเหี่ยวโบท็อกฟิลเลอร์ทั้งหลายมันอันตรายยังไงบ้างคะ
0: อันตรายยังไงบ้างเอาทีละตัวเลยแล้วกันถ้าเป็นโบท็อกเนี่ยโบท็อกหรือโบทูล็อกซินเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันคือฉีดไปเพื่อคลายกล้ามเนื
1: ้
0: อถ้าเกิดฉีดมากเกินไปหรือเป็นโบท็อกที่ไม่ได้รับคุณภาพไม่ได้คุณภาพเน
1: ี่
0: ยมันก็จะทำให้เกิดอาการคือดื้อยาฉีดบ่อยไปทำให้ต่อมาโบท็อกใช้ไม่ได้ผลเพราะว่ามันร่างกายมันไม่ตอบสนองต่อโบท็อกซ
1: ์
0: ก็คือรอยเหี่ยวนั้นมันก็จะไม่หาย
1: คือฉีดแล้วมีฉีดแล้วรอยเหี่ยวไม่หายด้วยเหรอคะ
0: ใช่เพราะว่าโบท็อกซ์จริงๆมันจะอยู่ประมาณ6เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนเงี้ยบ่อยไปแบบว่าเฮ้ยเริ่มเห็นปุ๊บนิดนึงนี่ไม่ได้เลยต้องไปฉีดแล้วก็มาทุก2เดือนสมมุติเมื่อร่างกายได้รับบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็หยุดตอบสนองครับ
1: ค่ะก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดี
0: ใช่แล้วถ้าฉีดผิดจุดเนี่ยอย่างเช่นปากเนี่ยถ้าเกิดฉีดผิดจุดก็จะทำให้ปากเบี้ยวหรือแถวตาเนี่ยก็จะทำให้ตาปิดยิ้มไม่เป็นธรรมชาติอะไรพวกนี้ครับตอนที่จะสวยก็กลายเป็นไม่สวย
1: ค่ะแล้วนอกจากโบท็อกซ์แล้วตัวฟิลเลอร์ล่ะคะ
0: ตัวฟิลเลอร์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าฟิลเลอร์เนี่ยมันคือสารฮาลูรอนิกแอซิดซึ่งมัน

0: อาจจะไปถ้าฉีดแล้วมันไปอุดเลือดทำให้เลือดไม่เดินอุดหลอดเลือดทำให้เลือดไม่เดินเนี่ยทำให้อวัยวะส่วนนั้นเน่าได
1: ้ค่ะ
0: หรือบางคนฉีดผิดตำแหน่งทำให้ตาบอดได
1: ้โอ้อย่างเคยเห็นข่าวคุณหมอคะฉีดเสริมจมูกด้วยฟิลเลอร์อย่างนี้แล้วกลายเป็นว่าทำให้ตาบอดมันไปส่งผลกับดวงตาได้ยังไงคะ
0: เขาฉีดอาจจะผิดจุดแล้วมันอาจไปเข้าที่ต่อมน้ำตาหรือว่าเส้นเลือดแถวประสาทตานะครับมันไปบล็อก
1: อันตรายมากๆเลยนะคะเรียกว่าเสี่ยงมากๆเลยสำหรับสาวๆที่แบบอยากจะดูสาวดูตึงอยู่ตลอดเวลาแล้วเลือกเทคนิคการแพทย์ด้วยการฉีดโบท็อกหรือฟิลเลอร์โดยเฉพาะตอนนี้มีตัวใหม่มาแล้วนั่นคือการร้อยไหม
0: ครับ
1: การร้อยไหมบางคนเขาบอกว่าไม่อันตรายแต่จริงๆแล้วผลของมันเป็นยังไงคะคุณหมอ
0: ร้อยไหมเนี่ยก็คือถามว่าอันตรายไหมทุกอย่างที่มันไม่ธรรมชาติมันก็อันตรายหมดแต่ไหมเนี่ยที่ใช้อาจจะเป็นไหมที่เขาใช้ผ่าตัดหัวใจซึ่งมันละลายไปเองแต่ก็ถ้าเกิดทำไม่ถูกวิธีนะครับมันก็อาจจะมีไหมตื้นไปนะครับมันก็อาจจะเห็นเป็น
1: คือไหมที่หมอกมาอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันไม่ละลายเหรอคะ
0: มันใช้เวลากว่าจะละลายครับถ้าเกิดเขาร้อยผิดหรือถ้าไปร้อยเข้ากล้ามเนื้อเนี่ยก็อาจจะทำให้ช้ำบวมได้นะครับดังนั้นการเสริมสวยพวกนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วก็บางคนที่แบบว่าไปทำกับหมอกระเป๋าอะไรพวกนี้อันนี้ไม่แนะนำเลยเพราะว่า มันอันตราย
1: ค่ะแล้วอย่างนี้การร้อยไหมมันจะทำให้เป็นพังผืดข้างในไหมคะเพราะเหมือนเราเอาเลนไปแทงเต็มไปหมดเลย
0: ก็อย่างที่บอกว่าคือไหมพวกนี้มันเป็นไหมละลายมันเป็นไหมเดียวที่ใช้ผ่าตัดหัวใจซึ่งมันจะละลายไปเองนะครับหลังจาก1เดือน
1: มีไหมละลายแล้วตัวที่แพงกว่าไหมทองคำ
0: ครับก็มันสมัยนี้ปัจจุบันนี้มันมีเยอะแยะไปหมดเลยไหมทองคำไหมละลายไหมสกรูไหมก้างปลาอะไรเงี้ยครับแต่ละชนิดเนี่ยเรามันคือไอเดียเดียวกันคือเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนเพื่อยึดหลังจากที่ไหมละลายไปแล้วก็คือให้ร่างกายมันสร้างคอลลาเจนแล้วก็ทำให้มันลิฟต์เงี้ยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
1: ค่ะก็คือสรุปแล้วการสวยด้วยแพทย์อะไรอย่างนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ผิดหรอกถ้าสมมติว่าเราทำอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในความดูแลของแพทย์ใช่ไหมคะ
0: พอดีโดยที่อย่างที่บอกว่าไม่มากไปอย่างเช่นโบท็อกซ์นี่ก็ฉีดมากซะจนแบบว่ามันดื้อโ
1: บท็อกซ์บางคนหน้าแน่นจนไม่รู้จะจิ้มตรงไหนแล้ว
0: ครับ
1: มันจะเป็นเหมือนการเสพติดอย่างนึงเลยไหมคะคุณหมอคะ
0: ใช่ทีนี้คือเหมือนพอคราวนี้พอเห็นรอยย่นนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือทนไม่ได้แล้ว มันเป็นเรื่องของจิตใจแล้วทีนี้ก็ต้องฉันจะต้องperfect อยู่ตลอดเวลา
1: เพราะอย่างที่บอกไปว่าคนในยุคสมัยปัจจุบันนี้อยากจะเห็นอะไรที่มันเห็นผลเร็วมากกว่าก็เลยมองข้ามเรื่องของการดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยศาสตร์ชะลอวัยที่จะทำว่าภายในมันสมบูรณ์ถ้าข้างในสมบูรณ์มันก็จะส่งผลที่ดีสู่ภายนอกใช่ไหมคะค
0: ุ
1: ณหมอให้คุณหมอย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งนึงแล้วกันค่ะถึงการดูแลด้วยศาสตร์การชะลอวัยที่ถูกวิธีว่าดีกว่าการที่คุณไปใช้การพึ่งพาภายนอกอย่างแน่นอน
0: ใช่ก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยก็คือคนเราควรจะดูแลทุกระบบในร่างกายนะครับเพื่อให้เราสุขภาพดีนะครับแล้วก็เรื่องของลักษณะภายนอกเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องรองมากกว่านะครับถ้าเกิดคุณหน้าแน่นไม่มีริ้วรอยแต่คุณป่วยคุณสุขภาพไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับดังนั้นอยากให้หันมาดูแลสุขภาพก่อนนะครับแล้วพวกความงามพวกนี้จะตามมาเองครับ
1: ค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับง่ายๆนะคะของศาสตร์ธรรมชาติแห่งการชะลอวัยนั่นเองค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะนำไปปฏิบัติกันค่ะเพราะว่าศาสตร์นี้นะคะเขาเน้นในเรื่องของการป้องกันมากกว่าการรักษานั่นเองค่ะแล้วก็รับรองเลยค่ะว่าถ้าคุณนำไปปฏิบัติกันอย่างถูกวิธีแล้วนะคะก็จะส่งผลดีๆสู่ร่างกายอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกและแน่นอนว่าความงามจากภายในจะส่งสู่ภายนอกอย่างแน่นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะและวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงนู้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: างเบ็ดราวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซ
1: ึ่
0: งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: พ่อผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเนื้อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับ เราก็เลยหาเอง
2: ครับ
0: ไหมคะแล้วที่เราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: ป้ามันเองและสมาชิกคนอื่นในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได้
0: ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตี6กว่าๆ
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองๆหน่อยอะไรอย่างงี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะติด8นะประมาณผมว่าติด8แต
0: ่
2: ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงนะ

0: ้ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนและเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: ันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้วอวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
1: ไม่ต้องชักเร็วไม่ต้องชักเร็วไปเรื่อย
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยโอ้เยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยไซส์ปลาทูที่ได้จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลยขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะป๊าเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
2: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยฮะ
3: ปาก
2: อย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
3: ทำไตปลาได้ค่ะ
2: ได้เนาะ
3: เอาไปทำไตปลาได
2: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
3: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
2: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
3: ใช่
2: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
3: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
2: น
3: ั่
2: นแหละ
3: มันขึ้นเป็นฤดู
2: ผมเลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
0: ปลาทูนั้นเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
2: อย่างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
3: ไม่ต้องก็ได้
2: ไม่ต้องเลยเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
3: อาหารจานด่วนของคุณทะเลคุณอกทะเลค่ะ
2: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
3: ใช่ค่ะ
2: พอได้ปลามาก็ทุบ
3: ใส่ไว้เลย
2: เพิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
3: แบบให้
2: ๆง่ายๆ
3: ใช
2: ่ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
3: บุก
2: แตกๆเนาะบุกพอแตก
3: บุกพอแตกนิ่มก็ตำเลย
2: นิ่มก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะเฮ
3: ้ยมันจะเดือด
2: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะแม่เขาใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
3: สีเหลืองเลย
0: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
2: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
3: ชิมได้เลย
2: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
3: ค่ะเติมส้ม
2: มะขามเหรอ
3: ใช่ค่ะมะขาม
2: ไม่
3: ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
2: เค็มอีกไหมคะ
3: เค็มอีกนิดนึง
2: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
3: เปรี้ยว
2: เปรี้ยว
3: เปรี้ยวเป็นเค
2: ็
3: ม
2: คือชิมจนกว่าเราจะชอบนะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
3: ใส่ปลา
2: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
3: ปลาทูสดๆ
2: สดๆจากอ่าวบ้านเราเอง
3: เด้งดึ๋ง
2: เด้งดึ๋งเลยนะหนูก็เด้งดึ๋งอยู่หัวเรือน่ะ
3: สุกแล้วค่ะ
2: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
3: หอม
2: หอมมาก
3: หอมมากเลย
2: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวป้าดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: จ้าปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: เหมือนกันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
2: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ไฟตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: เครื่องแกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: นะคะปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
1: มัน
0: จะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้า
0: โอเคอันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็ไ
1: ม่ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: หนูชอบฟัง
0: เข้ากันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปันหู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปในหันหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ปลามันสดแล้วเน
0: า
2: ะ
0: มันหวานในเนื้อ
2: ใช่ค่ะอ
0: ร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโอ้อร่อยมากอร่อยมาก
2: ๆต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก

0: เผ็ดมาก
1: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะ
2: โอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
2: ภาษากับเซฟอีหลี
0: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
3: คนใต้ค่ะคือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบโอ้ชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
4: ใช่ๆ
3: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
4: ใช่
3: เนาะ
4: ใช่
3: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะแบบมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
3: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งแจ๊สแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะรอยมาร์กนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์จาวเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาใบลานะ
1: ภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาเขาให้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลย ชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลย น้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ใช่ใช่ป่ะอมรินทร์ทีวี
2: The COVID-19 gone pandemic, it causes the demanding of all of those disposable supplies such as face shield, surgical mask, and also some other material. It causes shortages of all of those materials.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมต The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

านไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: การโทรไม่กลัวฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
0: ค่ะและจริงเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูก translator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่า interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะฮะชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่แบบการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal day such as king birthday or queen birthday or in the royal celebrity
5: Celebrity หรือ Celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า Ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: It is the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the royal family.
0: หลวงพ่อครับแล้ว

0: And you have to smile too. Like a monkey.
1: สมมติหนูเป็นมังกี้อะลูกอ่า
0: Like this, okay?
2: โอ้โหถึงขั้นซีดเลยทีเดียว

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon. มันยากเพราะว่าพระเขาพูดแบบเหมือนบทหนึ่งอะค่ะยาวแบบบื้อและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้is a Thai show that you have to wear a mask
1: yeah monkey mask or likeThe giant mat.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reform it in Ratanakosin era again. เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
2: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
3: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
2: ลืมวัฒนธรรมของเรา
3: เพราะ

0: พยายามบูรณชมวารีให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very is very important in about Nang Yai or Shadow Puppet because in Ayutthaya as she told you that there was disappear before and in this nowadays that was once disappear because of Western fashion Western culture was coming in Thailand so Nang Yai was disappear but their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep he reformed this art again to be a loyal campaign 24 years ago
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมรีในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่ของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักนะฮะโ
1: อ้ So from now on we can watch and see the real puppet 120 years ago and they remain and it is here and from King Rama the fifth period and you're going to watch the real one
2: wow โอ้ขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: Are you excited?
3: There it is
1: Are you ready?
2: Yeah
1: Are you ready?
2: หลวงพ่อนำเลยฮะนิมนต์เลยครับหลวงพ่อครับตาม

0: ครับ
1: When the intelligent fight with the Hanuman.
2: Hanuman.
1: Hanuman is the monkey.
2: Oh, monkey.
3: This is a Param and Sukrit. This is a name of character. This is a story.
4: ตัวนี้คือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวนี้รับคำสั่งจากทศกัณฐ์เพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
1: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Tosakan, the bad guys, to fight with สู้กับ
4: พระราม
1: fight with พระราม
5: ได้ได้ฝัน
6: Hanuman with elephant, Erawan.
5: Erawan.
6: Erawan is the elephant has many, many hair.
7: Yes.
6: Oh. Many hair.
7: Mm.
6: It's one elephant, but many, many hair.
8: Oh,
7: one
8: elephant,
7: many, many hair.
8: บรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
9: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุภาพราเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แท่นสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองค์พจน์ชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังกรุงลังกาข้านี้ทั้งสามกระบี่ฤทธิ์แรงแข็งขันถวายบังคมลาพาหันมาจัดสรรพลพลโยธาเลือกเล่าว่าไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรียว

ไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกรเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you are with in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And yeah. This is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
3: เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งกระโปรง
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called จงกระเบน
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: ครับก็จะนี่จะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกัน
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือยอดไปสิบเดือน
6: มันจะล้ม

เรียกว่าการเต้นสับอันนี้ก็จะไม่ยากเท่าไหร่ก็คือการเต้นแต่เราจะใช้หลักสูตรเบื้องต้นคือการ

0: Okay, everyone, now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tom.
1: สวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับ
2: สวย
1: Beautiful
3: Beautiful
1: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับครูตั้มครับ
4: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
4: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
3: ตุ๊ตู่ตุ
4: ๊ตู่ใช่ใช่
3: ตุ๊ตู่นะคร
4: ับแล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันห่างๆถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: ทำนะฮะ
4: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มันลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตุ่มไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
5: This one is a hammer you know hammer
1: yeah
3: hammer yeah
5: hammer and this one in Thai we call
2: tutu
5: and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one hole, one hole, one hole, one hole, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So it's two types.
1: The first one, what do we call in Thai?
5: We call in Thai ไข่ปลา
3: ไข่ปลา
1: just like
5: ไข่ปลา is like egg.
3: Fish
5: eggs.
3: Fish
5: eggs. Small eggs. The second type we call in Thai ตัวหนอน
3: ตัวหนอน
5: หนอนนี่สุกเวิร
1: ์
5: มเวิร์ม
1: just like the
5: worm หนอน usually we would do it with a later so we call หนัง is a later right and but for this we use only paper for you guys but this is also a paper also but we splay many times so it look like a real later and the other one isThis is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
4: อย่างเนี้ยเนี่ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
1: อันนี้คือหนัง
4: ครับเพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกขนมเนี่ยตรงนี้มันจะต้องริ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
5: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
1: ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอย
5: ู่ And also with later is more difficult than using paper.
1: So are you ready to start?
5: Everybody,
2: ready?
5: Are you ready?
2: Ready?
5: So let's do it.
1: Yeah. Okay, เชิญครับ
6: กว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
7: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
4: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาของหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส

0: ครื่องซักไม่ธรรมดา
1: เวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยสั่นเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะพันมันจะพันยากกว่า
2: Because we don't use the buffalo skin because it's too thick, and also if we're trying to let the light pass, as you know, it's too thick that the light cannot pass. So we use cow.

0: งแรปอัพ
1: แล้วก็มาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเราเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
4: น่ารักเล่นไปเดียวก
5: ัน
4: น้อ
5: ยพยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
6: ื่อง พัฒนาขึ้นเรื่อย
1: ๆนะอ๋อส่วนคราวนี้แหละฮะญี่ปุ่น
6: นี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
6: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าอุ๊ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมม่าเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลยอันนี้คือ
1: เรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
6: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
6: เข
1: าอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่
6: อาจจะผิดความหมายหรืออะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
3: จริงไหม
6: จริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
3: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่า
1: จะคิดว่าแบบนี้น่าจะ
3: ใช่น่าจะเข้าใจ
6: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
5: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
7: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลยอ่ะ
6: ยอมรับไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
8: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจและเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
1: สอนกันไปกันมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
6: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
6: ยากกว่าเดิมอีกนะลูกนะ
1: แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าให้ถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับไหนครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไม่กลัวฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: อยากพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่านี้อะค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
10: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได
11: ้จะเรียนภาษาอังกฤษก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย

0: ดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงภาษาอังกฤษที่สำคัญและง่ายและใช้ได้จริงในชุดประจำวันอย่างที่คุณผู้ชมต้องการนั่นเองครับเพราะวันนี้ตอนของเรามีชื่อว่า Prepositions Part 1preposition ครับคุณผู้ชมครับเราต้องมาวิเคราะห์คำกันสักหน่อยไหมครับมันจะมีคำว่า pre เนี่ยก็จะแปลว่าก่อนส่วนคำว่า position ก็คือตำแหน่งครับตำแหน่งดังนั้นเนี่ยนะครับ preposition ก็ถ้ามาแยก preposition เนี่ยนะครับก็คืออะไรเป็นการบอกนะฮะตำแหน่งของสถานที่หรือสิ่งของต่างๆเนี่ยนะครับในรูปประโยคหลักๆนะครับสองอันเลยนะสั้นๆเลยครับจะได้ไม่ต้องซับซ้อนมากก็คือตำแหน่งของเวลาและตำแหน่งของสถานที่นั่นเองครับนะฮะวันนี้นะครับเราจะเริ่มต้นด้วยคำง่ายๆคือคำว่า by นั่นเองครับทุกวันนี้นะครับหลายคนที่ดูรายการของเรามาหลายตอนกันแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นคนเขียนบทภาษาอังกฤษพวกนี้ให้กับคุณผู้ชมได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและง่ายๆนะครับเขาเองนะครับดังนั้นนะครับ the script is written by me นั่นเองครับ by me ก็คือเขียนโดยผมนั่นเองครับจะเห็นคำว่า by เนี่ยในพวกประโยค passive voice เยอะเนี่ยนะครับก็คือ the script is written by me หรืออาจจะบอกว่า the shop was burnt by the man ร้านนี้นะครับถูกเผาโดยผู้ชายคนนั้นอะไรเงี้ยนะครับหรือ do it by yourself ก็คือทำเองด้วยตัวเองสิครับต่อไปครับเราจะไปจ่ายตังค์ก็จะถามว่า would you like to pay by credit card นะครับ pay by credit card ก็คือจ่ายโดยใช้บัตรเครดิตหลายคนก็รู้จักประโยคนี้นะครับ I go to school by bus หรือ I came by taxi นะฮะ บางคนบอกว่าฉันนั่งแท็กซี่มาไปแปลตรงตัวฉันนั่งแท็กซี่มา I sit taxi come คุณครับแปลตรงตัวอย่างนี้ฝรั่งก็ตกใจสิครับ I came by taxi คำว่า by ต่อไปนะครับผมก็คือคำว่าภายในนั่นเองครับแต่คำว่าภายในเรื่องของเวลาเนี่ยนะจ๊ะเรื่องของเวลาเนี่ยนะครับต้องบอกเลยมันจะมีทริคอยู่อย่างนึงนะครับคำว่าภายในรสชาติใช้คำว่า by เนี่ยมันจะคือ by บวกกับคำของเวลาอย่างเช่นครับ you have to send it by tomorrow send it by tomorrow ก็คือส่งมันมาภายในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะตัวเธอหรือจะบอกว่า we will finish it by 7เราจะเสร็จภายใน1ทุ่มหรือภายใน7โมงเนี่ยนะครับby จะเป็น by tomorrow by next year by 3 o'clock นะฮะเห็นมั้ยมันจะเป็นคำของเวลาครับหลายคนจะถามเอาแล้วภายในที่ใช้คำว่า within ล่ะครับคุณคริสคำว่า within เนี่ยนะครับผมมันก็คือ preposition ง่ายๆที่แปลว่าภายในอ่ะหลักๆแล้วกันนะ2อันพวกนี้เราต้องให้เครดิตกับคำว่า by กันสักหน่อยเนี่ยนะครับ within เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของภายในเวลาก็คือต้องบวกกับตัวเลขแต่ตัวเลขไม่ใช่เป็นนาฬิกาเป็นโมงนะตัวเลขคือระยะเวลาครับอย่างเช่นหากคุณโทรมาหาเราภายใน24ชั่วโมง If you call within 24 hours ถ้าคุณโทรมาภายใน24ชั่วโมงเป็นต้นใช่ไหมฮะ We will send it to you within 3 days within 3 days ภายใน3วันอีกอันนึงครับก็คือ within เนี่ยนะครับอย่างเช่นผมมีลูกชายเนี่ยผมจะบอกลูกต้องอยู่ภายในตึกนี้นะ You have to stay within this building within this building ก็คือภายในตึกนี้นะครับเห็นไหมฮะ within ก็เป็น preposition ที่พูดถึงเรื่องของเวลาก็ได้สถานที่ก็ดีนั่นเองครับเข้าใจแล้วนะฮะ byนะครับ by tomorrow กับ within 2 days โอเคนะครับ by tomorrow tomorrow within 2 days ต่อไปนะครับคำว่า by เนี่ยนอกจากจะแปลว่าภายในหรือจะแปลว่าโดยเนี่ยนะครับเราก็ยังสามารถที่จะแปลได้ว่าอยู่ตรงหรืออยู่ติดกับนั่นเองครับอย่างเช่นบ้านผมเนี่ยนะครับอยู่ติดกับทะเลสาบอยู่ตรงทะเลสาบเลย my house is by the lakeby the lake นั่นเองครับผม my house is by the lake หรือหลายคนก็คงอยากจะซื้อคอนโดที่อยู่ติดกับแม่น้ำ condo by the river or the hotel is by the sea by the sea อยู่ติดทะเลหรืออยู่ตรงทะเลเลยนะจ๊ะซึ่งคำว่า by ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีหนึ่งคำที่ผมน้องชาวไทยหลายคนต้องรู้จักแล้วคือคำว่าอะไรครับ stand by นั่นเองครับอย่าลืมนะครับออกเสียงว่า stand by นะครับไม่ใช่ stand by stand by อาจจะเหยียบพี่บี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับ stand by แปลว่าอะไรล่ะครับ stand ยืน by ตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมที่จะทำงานนั่นเองนะฮะเขาถึงเรียกว่า stand by เห็นไหมครับอีกหนึ่งความหมายของคำว่า by ที่คล้ายๆกันก็คือเวลา by เนี่ยอยู่กับ verb อย่างเช่นครับ We drove by the hotel. We drove by the hotel. เรานั้นขับรถนะฮะผ่านโรงแรมไปนะครับหรือ we walked by the university. We walked by the university. คือเราก็ได้เดินผ่านมหาวิทยาลัยไปนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับหลายคนจะเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มเห็นแล้วนะเออใช่ใช่เคยเห็นประโยคพวกนี้ต่างๆนานาเนี่ยนะครับหลายคนถามว่าแล้ว preposition มันจะมีเทคนิคอะไรคะอาจารย์คริสมันจะมีสูตรอะไรไหมคะก็วันนี้เนี่ยบางอันก็จะมีสูตรอย่างเช่นเมื่อกี้นะฮะคร่าวๆแต่เอาจริงๆเนี่ยนะครับก็คือ preposition เนี่ยนะครับมันคือใช้ feeling ล้วนๆครับมันเป็น feeling มันต้องพูดจาก sense ก็คือจิตใต้สำนึกคือจิตวิญญาณของคุณครับถ้าคุณมาพูดจาก grammar จาก tense นะครับชาตินี้ก็เครียดแล้วก็เกรงตลอดชาตินะฮะอันนั้นครับมันคือ feeling ล้วนๆคือเห็นประโยคอะไรแล้วคุณพูดตามอย่างเช่นในรายการของเราพูดตามแล้วมันก็จะติดปากติดปากก็จะติดเข้าไปในสมองติดเข้าไปในสมองพอครั้งหน้าคุณจะใช้สมองก็จะส่งที่ปากแล้วก็จะพ่นออกไปแบบถูกต้องและอย่างไหลลื่นนั่นเองครับมีเคสนึงครับวันก่อนเนี่ยนักเรียนผู้ชายผมคนนึงเขาถามผมว่าอาจารย์คริสครับอยากจะทราบจังเลยนะครับว่าปลาสลิดปลาหิมะนะครับผมปลาอินทรีปลาเยอะแยะหมดเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรผมก็คิดในใจนะครับแต่ไม่ได้บอกเขานะครับว่าโอ้โหเฮ้ยเราก็ไม่ใช่ fisherman friend นะครับเพื่อนชาวประมงถึงจะไม่รู้ปลาทุกชนิดผมก็บอกเออผมไม่แน่ใจอะครับผมเดี๋ยวผมเช็ค Google ให้ดูเลยกันดีไหมฮะลูกศิษย์คนนี้อยู่ดีครับเขาหันมามองผมเขาอายุเยอะหน่อยนะฮะเขาก็บอกผมว่าอาจารย์คริส you are an English teacher you ought to know by now you ought to know by now โอ้ประโยคนี้มันไฮโซมากเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะคำว่า by now เนี่ยมันแปลว่าป่านนี้แล้ว ought to know เนี่ยมันเป็นประโยคไฮโซของคำว่า should know you should know by now คือคุณควรจะรู้แล้วนะป่านนี้เนี่ยผมก็ถามเขาคุณไปเอามาจากไหนเนี่ยประโยคนี้ฟังดูมันคุ้นๆนะเขาบอกผมว่าไงไหมครับอยู่ดีเขาหันมามองผมแล้วทำหน้าซึ้งๆ nothing's gonna change my love for you you ought to know by now how much I love you ผมบอกเลิกร้องเถอะครับแหมทำตาซึ้งเนี่ยผมไม่ใช่เมียคุณนะครับเห็นไหมครับก็ได้มาจากเพลงอะ feeling ไงฮะ feeling you ought to know by now เนี่ยนะครับผมก็คือแน่นอนครับป่านนี้นั่นเองใช่ไหมครับ you have to come here by now นะครับ you should be here by now you should be here by now คือคุณควรจะอยู่ที่นี่ป่านนี้แล้วนะจ๊ะนะครับอีกหนึ่ง by ที่คล้ายๆคือ by the time you get here everything will be closed กว่าคุณจะมาถึงที่นี่ทุกอย่างมันก็จะต้องถูกปิดหมดแล้วสิจ๊ะพี่น้องก็มาสายไงล่ะครับSo by the time you get here คือกว่าคุณจะมาถึงที่นี่นะครับ by the time นะฮะอีกอันนึงเนี่ยนะครับผมก็คืออะไรครับถือว่าวันนี้เนี่ยผมเต้นอยู่ในผับแล้วผมก็ไปเหยียบเท้าคุณก็หวังว่าคุณคงจะไม่ใช่ลูกนักการเมืองที่ใหญ่โตแล้วก็อารมณ์ร้อนเนี่ยนะครับผมอาจจะเหยียบเท้าคุณแต่ไม่ได้ตั้งใจไงผมเหยียบโดยบังเอิญหรือว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับ I stepped on his foot by accidentI stepped on his foot by accident ก็คือผมเหยียบเท้าเขาโดยบังเอิญหรือโดยเป็นอุบัติเหตุนะครับผมก็จะว่าพี่ครับผมพี่อย่ายิงผมเลยนะครับอย่าทำร้ายผมเลยมันเป็นแค่อุบัติเหตุนะจ๊ะใจเย็นๆนี่ไงครับ by accident นะครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งคำที่หลายคนจะต้องรู้จักและเคยเจอภาษาอังกฤษนะครับก็คือคำว่า by the way นะหลายคนมักจะเข้าใจผิดกับอีกหนึ่งคำก็คือ anywayby the way กับ anyway แตกต่างยังไงครับ by the way ก็แปลว่าอะไรนะครับโอ้มีอีกเรื่องนึงยังไม่ได้บอกเช่นวันนี้ผมอาจจะเหมือนกำลังคุยกับคุณอยู่โอ้ by the way don't forget that tomorrow is a holiday อย่าลืมนะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดถ้าเป็นเอ๊ะนะครับ anyway เนี่ยก็แปลว่าเปลี่ยนเรื่องนั่นเองครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะพูดถึงนี่นะครับ you know what my son is a very cute little boy นะครับผม anyway but let's get backto learning English ใช่ไหมครับอ่ะเปลี่ยนเรื่องกลับมาเรียนภาษาอังกฤษกันหน่อยดีกว่านะครับเรื่องราวของ by เนี่ยนะครับผมอันอื่นๆเนี่ยนะครับก็เป็นพวกอยู่ใน two word verb หรือ phrasal verb ที่เราเคยสอนคุณผู้ชมมาบ้างแล้วเนี่ยนะครับอย่างเช่นอันนึงที่เราเคยสอนนะครับคุณผู้ชมก็คือ drop by ก็คือแวะไปหาเองครับอย่างเช่นถ้าใครเป็นลูกศิษย์เก่าของผมเนี่ยนะครับผมเคยเรียนกับผมที่ Central World เนี่ยนะ if you go to Central World drop by คืออะไรแวะมาหานะจ๊ะหรือจะใช้คำว่า come by นะ come by ก็ไม่ได้แปลว่า come by แล้วก็ชมแก้วแบบชาวญี่ปุ่นนะครับ but come by ก็คือแวะมาหาหรือว่า I'll drop by นะครับผมก็จะแปลว่าเดี๋ยวแวะไปหาก็ได้ส่วนมากลูกศิษย์ผมมาหาผมเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเข้ามาที่ Central World เนี่ยเขาจะแวะมาหาผมเนี่ยนะครับเพื่อมาให้ผมสแตมป์บัตรจอดรถครับผมนะฮะน่ารักที่สุดเลยนะครับอีกหนึ่งอันนะครับของคำว่าแวะก็คือคำว่า stop by นะครับที่จริง stop by ก็คือแวะมาหาก็ได้นะนะครับแต่ stop by เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวไทยชอบทำกันมากๆเวลาไปต่างจังหวัดฝรั่งถามผมเยอะมากเลยครับทำไมพี่น้องหลายๆคนชอบ ไปต่างจังหวัดแล้วต้องแวะทุกที่ที่อยู่ตามถนนหนทางอย่างเช่นหัวหินเงี้ยกรุงเทพหัวหินเนี่ยบางครั้งนะครับ4ชั่วโมงว่าเดี๋ยวก็แวะซื้อเกลือบ้างเดี๋ยวก็แวะพอร์โตชิโน่ซื้อกาแฟบ้างเดี๋ยวก็แวะปั๊ม
1: เดี๋ยวก็ต้องแวะไปซื้อน้ำตาลสดไปแวะซื้อปลาทูไปแวะเอาเล็ดไปแวะชีฟฟาร์ม
0: ฝรั่งบอกไม่ได้ไปทะเลสักที่นะครับดังนั้นครับก็คือ stop by ก็คือแวะนั่นเองครับอย่างเช่นวันนี้ผมอาจจะปวดฉี่ I have to take a pee take a pee ก็คือปวดฉี่มากคุณขับรถอยู่ผมบอก hey can you stop by the gas station can you stop by the gas station ก็คืออะไรคุณช่วยแวะปั๊มหน่อยได้ไหมครับไม่ไหวแล้วนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับผมเรื่องของ buy เนี่ยนะครับก็จะมีการหารนั่นเองครับ 1,000 บาท divided by 5 equals 200 1,000 บาทหาร5เท่ากับ200ผมว่าประโยคนี้สำคัญมากๆนะครับสำหรับพวกพี่น้องที่ต้องไปทานข้าวและเป็นคนที่อาจจะไม่มีสตังค์เยอะหรืออาจจะมีสตังค์เยอะแต่มีเกลือเยอะก็คือเค็มนั่นเองนะครับ 1,000 บาท divided by 5ก็คือหาร5นะครับอีกอันนึงก็คืออะไรครับ multiplied by ก็เป็นอีกหนึ่งคำของคำว่าคูณก็คือ times อย่างเช่นครับ2คูณ2เท่ากับ4 2 times 2 equals 4หรือ2 multiplied by 2 equals 4นั่นเองครับอันสุดท้ายของคำว่า buy เป็นอันที่ผมนั้นโปรดปรานที่สุดเลยนะครับก็คือนี่เลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับแหมดูสิครับคุณผู้ชมครับผมตอนนี้นะครับถูกล้อมรอบด้วยผู้หญิงสาวสวยเต็มไปหมดเลยนะครับก็คนมันหล่อนะครับช่วยไม่ได้ I am surrounded by a lot of beautiful women surrounded by ถูกล้อมรอบด้วยผู้หญิงเยอะมากเลยครับผมอะไรนะครับแต่งงานมีลูกแล้วขอโทษครับน้องจ๋าที่มีเมียแล้วจ้ะมีลูกแล้วไป preposition ต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับก็คือ preposition in นั่นเองครับin เนี่ยนะครับผมก็คือในนะครับผมแต่เราต้องใช้กันให้เป็นกันหน่อยเนี่ยนะครับอันแรกเลยที่เราใช้คำว่า in เนี่ยนะครับก็คือจังหวัดเมืองประเทศตามมาเลยฮะรัฐก็ได้นะครับผมอย่างเช่นเนี่ยนะฮะ I live in Thailand ไม่ใช่ I live at Thailand หรือ on Thailand ใช่ไหมฮะ I live in Thailand นะครับผมนี่แหละฮะ She lives in Japan นะครับผมหรือว่าอย่างเช่นครับ I have a school สมมตินะฮะ I have a school in Phuket ผมมีโรงเรียนอยู่ที่ภูเก็ตเป็นต้นเห็นไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะครับผม in Thailand in New York in Phuket made in Thailand and in Thailand นี่ไง made in Thailand ต่อไปเนี่ยนะครับ in เนี่ยก็จะใช้กับเดือนและปีนั่นเองครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับผมถ้าผมจะบอกว่า I opened my school in March นะครับ I opened my school in March in Central World นะใน Central World ในเดือนมีนาคมเห็นไหมใช้เหมือนภาษาไทยในเดือนมีนาคมนะครับหรือผมจะบอกว่าผมเปิดโรงเรียนผมเนี่ยนะครับในปี1999สมมตินะครับ I opened my school in 1999 in March in 1999แต่5เป็นวันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับต้องใช้ on นะจ๊ะแต่วันนี้เรายังไม่ได้โฟกัส on นะครับแต่ผมจะเปิดตัวหนึ่งให้ก่อนแล้วกันนะ on อย่างเช่นครับ on Monday on Tuesday และเมื่อกี้ in January แต่5เป็นวันที่5มกราคม on the 5thof January หรือ on January the 5th นั่นเองครับรวมถึงเนี่ยนะครับ on Valentine's Day นะครับ on New Year's Eve นะฮะ on ก็คือใช้กับพวกวันนั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยนะครับอีกหนึ่งอันของคำว่า in ก็คือ in the morning นะครับอย่าลืมนะครับเรื่องเวลาเราก็เคยสอนไปแล้วนะครับไปดูเทปเก่าๆใน YouTube กันได้นะครับเดี๋ยวมา brush up นะมา brush up มาขัดเกลากันหน่อยเนี่ยนะฮะ in the morning ก็คือตอนเช้า in the afternoon คือตอนบ่าย in the evening คือตอนเย็นนะครับถ้าตอนกลางคืนต้องใช้ at night นะจ๊ะ at night จะใช้กันมากกว่านะครับ

ฝากไว้นะครับ in the morning ตอนเช้าแต่ this morning ก็คือเช้านี้นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับเรื่องของ in เนี่ยนะฮะผมก็จะใช้ในประโยคอีกหลายประโยคมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างเช่น in time ใครดูไหมครับหนังที่ผมนำแสดงนะฮะล้อเล่นครับ Justin Timberlake ครับแหมไปเทียบเท่ากับเขาเห็นเขาตัดสกินเฮด

I'll call you back in a jiffy in a jiffy คือเดี๋ยวโทรกลับอีกแป๊บหนึ่งนะครับผลไม้เวลาเป็นฤดูกาลของเขาเนี่ยนะครับเราจะใช้ in season อย่างเช่นครับ mangoes are in season ก็คืออะไรช่วงนี้เป็นฤดูมะม่วงจ้าต่อไปครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะบอกว่าเขากำลังประชุมกันอยู่นะครับหรือว่าประชุมกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับ the meeting is in progress หรือ in progress นะครับ the meeting is in progress or in progress ก็คือกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้เลยทีเดียวต่อไปเนี่ยนะครับหลายคนชอบถามผมนะครับว่าคุณคริสครับถ้าไปเรียนโรงเรียนของคุณคริสเนี่ยเรียนกับเทปเรียนกับครูคนอื่นหรือเปล่าผมบอกไม่เลยครับเรียนกับผมเนี่ยนะครับ you study with me in person นะฮะ in person หรือจะใช้เป็นสำนวนอีกอันนึงก็คือ in the fleshin the flesh ก็คืออะไรครับสดๆเป็นๆเลยนะครับ in person คำต่อไปนะครับก็คือบ้านเราก็ใช้เหมือนกันนะฮะใช้แบบไทยๆมานะครับก็คือคำว่าแว้นนะฮะก็คือแว้นไปก่อนหรือว่าจ่ายล่วงหน้ากันไปก่อนนะครับ pay in advance ก็คือจ่ายล่วงหน้าไปก่อนอย่างเช่นเราต้องจ่ายเขา3เดือนล่วงหน้า we have to pay 3 months in advance 3 months in advance ก็คือจ่ายล่วงหน้า3เดือนนั่นเองนะครับต่อไปเนี่ยนะครับเท่านี้เราซวยเราตกระกำลำบากเราไปทำอะไรไม่ดีเนี่ยนะครับโดนแม่ด่าโดนเมียด่าโดนเจ้านายด่า you are in trouble you are in trouble ก็คือคุณนั้นอยู่ในสภาวะที่ซวยและจ้างานเข้าชุดใหญ่ถ้าเป็นสำนวนนะครับก็จะบอกว่า you are in hot water หรือ you are in deep water คือตกลงไปในถังน้ำร้อนหรือตกไปในน้ำที่ลึกว่ายน้ำออกมายากนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับมีหลายคนเขาก็มาบอกผมนะครับว่าถ้าผมเนี่ยย้อนเวลากลับไปสัก10ปีเนี่ยนะครับผมเนี่ยน่าจะหน้าตาคล้ายๆณเดชน์เลยทีเดียวนะครับอะไรนะครับฝันไปเถอะครับแหมถ้าอยากจะบอกว่าฝันไปเถอะ in your dreams นะครับ in your dreams นะครับ in your dreams หรือใช้ dream on ก็ได้นะมี on นั่นนะฮะ in your dreams or dream on ก็คือฝันไปเถอะไม่มีทางนะฮะต่อไปครับ in love ครับ I'm in love are you in loveEverybody's in love ทุกคนนั้นอยู่ในช่วงของความรักหรืออยู่ในช่วงของการมีความรักนั่นเองอีกหนึ่งอันครับสิ้นเดือนแล้วครับพี่ไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์ไม่พอเป็นหนี้ท่วมหัวเลยครับ in debt เราใช้ in debt นั่นเองครับ in debt ก็จะแปลว่าอะไรครับเป็นหนี้นั่นเอง debt ไม่ใช่ debt นะฮะ บางคนออกเสียง debt ไม่ต้องแม้มปากบางคนออกเสียง debt ฝรั่งก็เปียกตาเลยนะฮะ I'm in debt ผมเป็นหนี้นะครับหรือว่า the company is in debtบริษัทนั้นเป็นหนี้นั่นเองครับแล้วสำนวนนี้เราเคยสอนแล้วตอน colors นะครับสีแดงไงนะผู้ชายฝรั่งบอกชาวไทยว่า I am in the red ชาวไทยหันไปฟังแล้วก็บอก I am in the yellow ไม่เกี่ยวกับเรื่องสีนะครับ in the red คือตัวแดงขึ้นเต็มเลยก็คือเป็นหนี้นั่นเองคำว่าคุมดูแลนั่นนะครับก็คือ in charge นั่นเองฮะ in charge อย่างเช่นครับถือว่าผมเป็นคนดูแลแผนกการตลาดI am in charge of marketing. I'm in charge of marketing. ก็แปลว่าอะไรครับผมเป็นคนดูแลแผนกการตลาดนั่นเองครับ Who is in charge? หรือ Who's in charge? ใครเป็นคนคุมหรือใครเป็นคนดูแลที่นี่นั่นเองครับต่อไปนี่นะครับ In a nutshell เปลือกถั่วมันจะเล็กไงช่องว่างในเปลือกถั่วมันก็น้อย So in a nutshell ก็เลยกลายเป็นสำนวนฝรั่งที่แปลว่าอะไรไหมครับแปลว่าเรื่องย่อๆนี่คือเรื่องย่อๆที่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับผมต่อนะฮะin a row ก็แปลว่าติดต่อกันนั่นเองครับนี่นะครับติดต่อกันอย่างเช่นเนี่ยนะครับสมมติวันนี้ผมไปเล่นโบว์ลิ่งนี่อู้ล้างท่อนะครับแต่เพื่อนผมเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงสไตร์3ครั้งติดกันนะฮะ she had 3 strikes in a row 3 strikes in a row ก็แปลว่าสไตร์3ครั้งติดกันเลยครับอีกหนึ่งสำนวนที่ชาวไทยต้องเจอประจำนะครับผมเชื่อหลายคนต้องเคยได้ยินคือ in the loopในคำว่าลูปเนี่ยนะครับนี่ไงวุ๊บเป็นเชือกวงกลมนะฮะอยู่รอบๆเป็นลูปไงใช่ไหม in the loop ก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าดึงคุณเข้ามาอยู่ในวงนี้นะครับเราจะได้รู้สิ่งเดียวกัน I want to write an email to you นะครับ to make sure that you are in the loop ผมอยากจะเขียนอีเมลมาหาคุณเพื่อที่จะยืนยันนะครับว่าคุณนั้นอยู่ในวงเดียวกับเราคุณจะได้รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นนั่นเองครับ in the loop นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็คือคำว่าHe turned himself in ก็คือเขามอบตัวของตัวเองให้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไปทำคดี He turned himself in ก็คือมอบตัวนั่นเองครับ Prepositions แหมเห็นไหมครับเยอะจริงๆนะมี by แล้วก็มี in คุณผู้ชมก็คงจะงงอ้าวแล้วอันอื่นน่ะ to on with at of โอ้ยเยอะไม่ต้องกลัวครับเพราะผม Christopher Wright กับรายการคลิกของเรายังมีให้คุณอีกหลาย preposition ในครั้งต่อๆไปอย่างแน่นอนครับแต่วันนี้แค่นี้ก็จำให้หมดก่อนแล้วกันนะครับไปแล้วครับผมแล้วเจอ

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考究的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ทีนี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทย Delicious ค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพะพย่านะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
8: Nice. Yeah.
2: I think in like 1 year you'll be perfect.
8: You'll, right, eat, right.
2: you'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在家道和每个角落里都能找到的味道。
2: 好好喝。
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า Delicious

ต่อไปให้ยกมือเสียงชัดๆแต่ต้องเร็วๆs v v เวลาออกเสียง v ฟันฟันลูกฟันข้างหน้ามากระทบกับริมฝีปากข้างล่าง v ลองดูสิ v v v ในภาษาไทยเราไม่มีมีแต่เสียงในภาษาอังกฤษภาษาไทยเราเวลาเราไม่พูดว่าวีรวันเราไม่พูดอย่างนี้นะวีรวันไม่มีนะเรามีแต่วีรวันนะแต่ภาษาอังกฤษมีนะคะภาษาอังกฤษต้องมีเสียงนี้นะคะต่อไป W วัวคำนี้ปากเป็นรูเลยวัววัวปากจูวัววัวต่อไป X นี่ภาษาเหมือนพูดเร็วๆสิลองพูดเร็วเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้อีกเร็วกว่านี้ Xx x ต่อไป y y oh yeah z z โอเคนี่คือเสียงของเขาเนาะเสียงของเขาเอาใหม่ a a c d e f g g h h i eJ J K K L M N O O P P Q Q R S T T U V V W X X Y Z อันนี้ก็ไม่ออกเสือแต่ออกเสียงมันสั่นอะ Z เสียงสั่น Z เหมือนคำว่า Zoo ที่เราออกเสียง Zoo ที่แปลว่าอะไร Zoo แปลว่าอะไรนะสวนสัตว์เก่งมากครับเก่งมากเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะเอาคำสระเมื่อกี้สระมีตัวอะไรบ้างนะสระมีอะไรบ้างนะ AA E I O U ใช่ไหมเนาะมารวมทีนี้ทีเธอจะให้รวมแล้วลองมาดูคำนี้ค่ะเมื่อกี้ A ออกเสียงยังไงลูก A ออกเสียงไงแอตัว T ล่ะตัว T ออกเสียงไง T ตัว T ออกเสียงไง T ตัว T เธออ้าวลองพูดเร็วๆสิ at at at
at สรุปแล้ว a t 2ตัวนี้รวมกันแล้วอ่านว่า at พร้อมกันค่ะ at a t ไหนลองอ่านให้ครูฟังหน่อย a อ่านว่าไง a อ่านออกไง a t ล่ะเธอเอาลองพูดเร็วๆ at พูดเร็วๆกลายเป็น at เอาล่ะทีนี้อ้าวคำที่หนึ่งค่ะทิเชอร์ใส่ตัว b เข้าไป b ออกเสียงไงลูก b b ใช่ไหมคะข้างหลัง at อ่านว่า at ใส่ b เข้าไปเป็น bat อ่าพร้อมกัน bat ทิเชอร์ใส่ c เข้าไปค่ะ k k at เป็น cat ต่อไปทิเชอร์ใส่ f no not fat at อ่านว่า at ใส่ f เข้าไปเป็น fat ค่ะ at fat เอาใหม่ at อ่านว่า at b at b at bat นะใส่ลงไปเอาใหม่ b ใส่เข้าไปเป็น at b at เป็นไง bat ใครออกเสียงได้ลองดูนะต้องจำตัวข้างหน้าให้ได้ว่าออกเสียงไงลูกเพราะข้างหลังเรารู้แล้วว่ามันออกเสียงว่า at เราใส่ b เข้าไปบอใบไม้ใช่ไหมใส่บอใบไม้ถูกไหมตัว b นี่ b บอใบไม้ใส่ b เข้าไปบอใบไม้ b กระละ at เป็น bat เห็นไหมลูกเอามารวมกันเลยเป็น bat คอคอควายคอกับ at คอแอทอ cat เห็นหรือยัง cat ตัว f ล่ะ f ตัวอะไร f ออกเสียงไง f for อะไร for fun ก็เป็น fat ต้องดูตรงนี้กระดานค่ะดูกระดานลูกดูกระดาน fat ต่อไป h ล่ะ hat ต่อไป m ล่ะ mat

อไป are red ต่อไป sad ต่อไป pet ต่อไป wet อ้าวร้องกันใหม่ค่ะ 1 2 3 bad cat fat hat mad red sad pet wet อ้าวผู้ชายก่อนผู้ชายก่อน 1 2 3ให้พร้อมกันเสียงดังโอเคต่อไปผู้หญิงผู้หญิงบ้างนะผู้หญิงอ้าว 1 2 3 bad cat wet อ่ะไหนใครรู้บ้างว่าใครรู้ความหมายตัวไหนบ้างบอกทิชเชอร์เร็วใครรู้ความหมายตัวไหนบ้าง bad แปลว่าอันนั้นบอกรู้คำนี้ครับ cat แปลว่าแมวคำอื่นล่ะดิวรู้จักคำไหนบ้าง bat รู้จักไหมคำใครรู้จักคำว่า bat บ้างอยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำอันนั้นได้อีกแล้ว bat ค้างคาวhat hat hat หมวก hat หมวกหมวกฮะต่อไป red แปลว่าอะไร red ฮะหนูต่อไป matmat ไม่ใช่ mass mat mat เวลาไปทะเลเราเอาอะไรไปปูนั่งเสือ mat mat เนาะพร้อมกันเอามาอีกรอบนึงค่ะbat พร้อมกัน 1 2 3ดูกระดาน bat เดี๋ยววันนี้ก่อนออกจากห้องตอนเย็นก่อนออกจากห้องไปพักเลยทิชเชอร์จะให้อ่านไม่ออกก็ยังไม่ต้องไปฮะทำไมไม่สบายเหรอเดี๋ยวบอกทิชเชอร์เดี๋ยวให้ครูทิชเชอร์มาโอเคเมื่อกี้ผู้ชายพร้อมกันเลยผู้ชายพร้อมกันดูกระดานลูก A N อ่านว่า and ใช่ไหมอ้าว 1 2 3 พร้อมกัน10พร้อมกันฮะran โอเคเดี๋ยวจะให้อ่านทีละแถวแล้วไม่ได้ไปทีละแถวไม่ได้ต้องอยู่ตรงไหนต้องอยู่ตรงนั้นแหละมาดิงจะอยู่แถวไหนดิงเดี๋ยวครูให้ทิชเชอร์อยู่คนเดียวดิงเอาละแถวที่หนึ่งดิวใช่ไหมลูกแถวที่หนึ่งนะพร้อมกันนะดิวถ้าเกิดว่านี่ใครวุฒิอ้ำดิงใครลูกชื่อวินนะนันกิงไม่พูดไม่ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงแต่ใครเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้คะแนนคนนั้นนะคะพร้อม 1 2 3 เอาใหม่ ran พร้อมกัน man

0: Pen.
1: Pen.
0: ยังไม่ค่อยสามัคคีกันนะยังไม่สามัคคีอนัทเอาอนัทคนเดียวเหรออ้าวพร้อม1 2 3 very good เห็นหรือยังเห็นไหม very good done มาอ้าว1 2 3 okay good ต่อไปลูกgood ต่อไปค่ะ very good ต่อไปแถวสุดท้ายค่ะ โอเคผ่านต่อไปคำใหม่ค่ะคำใหม่คำใหม่ A อ่านออกเสียงว่า A ออกเสียงว่าแอะ P ออกเสียงp app app app app ต้องมี p app พร้อมเอาผู้หญิงก่อนผู้หญิงก่อนพร้อมอ่านว่า app app 1 2 3Gap. โอเคต่อไปแถวที่สอง Cap. Nap. Map. Tap. ต่อไปแถวที่สาม Cap. Gap. Nap. Map. Tap. ต่อไปแถวนี้ค่ะอะไรแก้แล้วมาดูหน้าครูทิเจอร์ทำไมดูกระดานแคปแกปเดี๋ยวตั้งแต่ตรงนี้นะครึ่งหนึ่งนะไปถึงอาฟาฟนะนะคะตรงนี้ไม่ต้องนะสี่คนนี้ไม่ต้องพร้อม1 2 3เป็นใบเลยเห็นไหมแคปโอเคไม่ใช่แจบแกปแกปแนปแมปแทบโอเคต่อไปอนัทแกปไม่ใช่แทดแทบทุกคนออกเสียงเพราะการไม่ต้องออกเพอลองพูดสินั่นแหละต่อไปแถวสุดท้ายดิวข้างหลังข้างหลังตามาเลย1 2 3 cap cap napMap Tap โอเคผ่านแล้วนะทิเชอร์รอบเดียวนะแล้วเดี๋ยววนกลับมาทีนี้แหละทีนี้แหละนะที่จะดิ่งเดี๋ยวก็ไปทำลูกชิ้นนี่I ออกเสียง I in อ่านว่า in i n in ใส่เบอร์เข้าไปเป็น bin พร้อมกัน bin fin sin tin pin win ทีละแถวค่ะทีละแถว
2: Bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin,
0: คเดี๋ยวนะพี่เจอเห็นแล้วมีไม่กี่คนพูดนะที่เหลือไม่พูดนะแถวนี้ค่ะแถวนี้แถวนี้แถวอนัทเอาอนัทvery good แถวนี้ค่ะพร้อมพร้อมกันโอ้เริ่มสามัคคีตรงนี้ very good ต่อไปค่ะ bin ต่อไปแถวสุดท้ายลูกปีนโอเคเอาไปแล้วนะต่อไปนะต่อไปต่อไปลองดูนะ IG IG อ่านออกเสียงยังไงคะ IG อ่านออกเสียงยังไงก่อนตัวนี้ลูกตัวนี้อีกอีกแล้วนี่ตัว G อ่ะมันต้องออกเกอีกใส่ P เข้าไปเป็น pig ต่อไป big ต่อไปนี่ weak ต่อไป dig ต่อไป fig เก่งมากค่ะพร้อมๆกัน1 2 3 pig big weak big big very good จำได้ยังจำได้นะไปอ่ะต่อไปตัว e e ออกเสียงไง e e เห็นไหม e n e n n n n n ออกเสียงn นะคะ n ต่อไปที่เชิดใส่ h เข้าไป her hen ใส่ m เข้าไปเป็น men pen ten ben very good พร้อมกัน 1 2 3 hen very good อันนี้อ่านว่า n ต่อไป e e t t e t e t e t e t e t กลายเป็น e t ใส่ b เข้าไปเป็น bet ใส่ g เข้าไปเป็น get พร้อมกัน bet get jet let met pet net setwet อีกรอบหนึ่งค่ะอีกรอบหนึ่ง 1 2 3 bet เอาใหม่ไม่พร้อมเอาใหม่ 1 2 3 bet ถูกต้องค่ะถูกต้องเอาล่ะต่อไปมาตัว O แล้วค่ะตัว O แล้วเยอะมากนะแต่เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้พวกเราออกมาหาคำคำที่ทิชเชอร์พูดอย่างนี้เลยนะคะคำที่ทิชเชอร์พูดนะคะโอออกเสียงไงโอออพีออกเสียงไงออก็เป็นออปออปใส่มเข้าไปเป็นมอปTop, hop, pop. Okay, 1 2 3. Mop. เอาผู้ชายก่อนผู้ชาย 1 2 3. Hop. Pop. Okay. ผู้หญิงผู้หญิงตรงนี้นะตรงนี้นะเดี๋ยวเอาคืนเดี๋ยวคืนสติ๊กเกอร์ผู้หญิงค่ะ 1 2 3 โอเคเสียง P ดังนั้นเวลาลูกออกเสียงจะต้องปิดปากปิดปากก่อนปิดปากแล้วก็ปล่อยลมออกไปเออนั่นแหละดังนั้นเวลาออกเสียงเนี้ยมอมอบมอบฮอปเธอเธอท็อปเพอพอต่อไปโอ้นี้ออกเสียงยากจังยากไหมออกเสียงว่าออกออกคำนี้ออกเสียงเลยออกบ็อกซ์บ็อกซ์เก่งมากค่ะออกแปลว่าอะไรเนี่ยออกวัววัวตัวตัวผู้ box แปลว่า box แปลว่าไม่ใช่ box แปลว่าอะไรกล่องfox ล่ะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่ frog ก็คือกบแต่ fox ก็คือจิ้งจอกใช่เอาละเดี๋ยวครูทิเชอร์จะให้ส่งนะส่งเป็นกลุ่มเลยมานะคะเดี๋ยวตรงนี้จะต้องลดมาเป็นกลุ่มเดียวนะเดี๋ยวให้5คนออกแถวละ1 1 1นะคะนี่ก็ไปรวมครับแถวละ1คนกลุ่มละ1คนเดี๋ยวจะให้ออกมาเล่นเกมต่อไป OT OT อ่านว่าอะไร Ot Otพร้อมกัน1 2 3 dot lot เก่งมากเอาอีกทีนึง1 2 3 lotต่อไปตัว U ละหมดละจะหมดละ U อักกอักกอักกอักกอักต่อไปอ่านว่าอักใส่เบิร์กเข้าไปเป็นบักโอเคเก่งมากค่ะบักมักฮักจักรักทักโอเคเอาผู้ชายก่อนผู้ชายพร้อม1 2 3บักจักรักไม่มีวักทักต่อไปผู้หญิงพร้อม1 2 3บักมักฮักจักรักทักโอเคหมดแล้วสุดท้ายจะเดี๋ยวจะให้เล่นเกมต้องจำให้ได้นะว่าทิเชอร์พูดว่าอะไรUT at at at at at ใส่เบอร์เข้าไปเป็น but hat ใส่เคอเข้าไปเป็น cut ใส่เนอเข้าไปเป็น not เอาไม้พร้อมกันพร้อมกันค่ะพร้อมกัน but cut hatNot แต่คำนี้พิเศษคำเดียวมีอยู่คำหนึ่งพิเศษไม่ได้อ่านว่า pot นะแต่อ่านว่า u ตัวนี้ออกเสียงเพราะเมื่อกี้ทิชเชอร์ให้ดูแล้วมันมีออกเสียงได้อะกับเออใช่ไหมแต่อ่านออกเสียงนี้ก็คือ put โอเค

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ

0: เพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เพื่อนผมที่อเมริกาเลี้ยงปลากัดไว้ที่บ้านเขาบอกว่าสั่งซื้อมาจากประเทศไทยผมสนใจมากเพราะไม่อยากเชื่อว่าปลากัดจะสามารถส่งออกไปขายถึงอเมริกาได้ผมไปหาข้อมูลมาเลยได้รู้ว่า The Siamese fighting fish is the national aquatic animal of Thailand. It is sold all around the world. Even though the fish is small, it can put up a big fight. ที่สำคัญมีสีสันที่หลากหลายและสวยงามเป็นอย่างมากผมรู้มาว่าแหล่งเพาะเลี้ยงปลากัดที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมวันนี้ผมขอไปหาซื้อปลากัดมาลองเลี้ยงดูบ้างครับ Hello Hi สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ผมชื่อ Teacher Greg อยากหาซื้อปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านแล้วเด็กๆรู้จักหรือเปล่าฟาร์มปลากัดอยู่ที่ไหนครับ
2: มาถูกแล้วค่ะที่นี่แหละค่ะคือฟาร์มปลากัด
0: เฮ้ยมาถูก I only see bottles This place is full of bottles โอ้โหไม่เห็นมีปลาเลยมีแต่ขวดนะครับ
2: ที่นี่เป็นฟาร์มปลากัดจริงๆนะคะที่เชื่อตามหนูมาเลยค่ะว่าเรามี
0: โอเค let's go
2: ว้าวที่เชื่อมีปลาอยู่จริงๆนะคะ
0: โอ้ unbelievable โอ้โหคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่ามีปลาในขวดด้วยขวดเดียวหรือเปล่าครับ only one
2: ไม่ค่ะมีหลายคนเลยค่ะ
0: ขอดูด้วยครับปลาอยู่ไหนโอ้สองตัวแล้วนะครับแล้วโอ้ยังไม่หมดสามตัวนี่สี่ตัวแสดงว่ามีปลาในทุกขวดใช่ไหมครับ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ดีมากเลยวันนี้ Teacher Greg ก็อยากได้ปลากัดเอามาเลี้ยงที่บ้านเอาอย่างนี้ดีกว่า Teacher Greg จะแลกเปลี่ยนภาษาให้เด็กๆสอน Teacher Greg วิธีเลี้ยงปลากัด Teacher Greg จะสอนภาษาอังกฤษแถมดีไหม
2: ดีค่ะตัวนี้Teacherต้องช่วยเราเลี้ยงปลากัดให้ครบหมดทุกขวดนะคะ
0: โอ้ได้เลยครับสบายสบาย
2: ทั้งหมดนี้ก็น่าจะประมาณ 100,000 ขวดเองค่ะ
0: ฮะ 100,000 ขวด Are you serious Are you kidding me พูดจริงหรือพูดเล่นคะ
2: I'm kidding แต่พวกเรารับรองว่าTeacherจะได้วิธีการเลี้ยงปลากัดอย่างถูกต้องค่ะ
0: โอ้ดีมากเลยนะครับงั้นจะให้เด็กๆแนะนำตัวเองทีละคนครับ
2: My name is Sasina Sibunreang My nickname is Nawa I am 15 years old
0: Excellent Great to meet you
3: My name is Onisha Shinpi My nickname is Ogat I am 10 years old
0: Great job Excellent
4: My name is Makan Shinpi My nickname is Yok I am 11 years old
0: Well done และคนสุดท้ายครับ
5: My name is Tapas

0: Shimon Hong Pek. My nickname is Om. I'm 9 years old.
1: My name is Teacher Greg. I'm 18 years old. Great to meet you all. ยินดีที่ได้รู้จักกันครับ Teacher Greg ว่าไปนั่งคุยสบายสบายดีกว่าครับ Let's go. Wow, ถึงแล้วนะครับพวกเราอยู่บนขวดปากกาศแล้วเด็กๆมาที่ฟาร์มปากกาศได้ยังไงครับชอบเลี้ยงปากกาศหรือเปล่าครับ
0: คุณแม่ของหนูเป็นเจ้าของฟาร์มปากกาศที่นี่ค่ะแล้วนี่โยกกับออกัสก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของหนูค่ะก็เลยมาช่วยทำฟาร์มปากกาศที่บ้าน
2: ส่วนหนูแม่หนูกับคุณแม่น้ำว้ารู้จักกันค่ะหนูก็เลยอยากลองเลี้ยงปากกาศแบบคุณแม่น้ำว้าค่ะแม่หนูก็เลยพามาที่นี่แล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆค่ะ
1: รู้หรือเปล่าปากกาศจริงๆแล้วมี3ชื่อเราจะเริ่มจากชื่อวิทยาศาสตร์ Beta Splendidus
3: Beta Splendidus
1: เป็นชื่อเฉพาะเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ไม่มีใครพูดนะครับถ้าเราจะพูดเป็นภาษาพูดหรือภาษาบ้านๆใช้คำว่า Fighting Fish
3: Fighting Fish
1: เด็กๆรู้จักหรือเปล่า Fighting แปลว่าอะไรครับ
3: ต
1: ่อสู้เพราะเป็นปลาที่กัดและสู้และมีอีกคำหนึ่งนะครับปากัดไทยเรียกว่า Siamese
3: Siamese
1: Fighting Fish
3: Fighting fish
1: แปลตรงตัว Siamese ก็คือสยาม Fighting fish ปลาอะไรครับ
0: ปลากัด
1: ปลากัดไม่ใช่ปลาต่อสู้นะปลากัดใช่แล้วถูกครับ So what's special about the fighting fish จุดเด่นของปลากัดคืออะไรครับ
0: มีสีสันสวยงามเลี้ยงง่ายตายยากทนทุกสภาพอากาศค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหเป็นคำพูดที่เพราะมากเดี๋ยวสอนให้นะครับประโยคแรกก็คือสีสันนั้นจะเรียกว่า colorful
3: colorful
1: เลี้ยงง่ายEasy to take care of.
3: Easy to take care of.
1: ตายยาก hard to die.
3: Hard to die.
1: แสดงว่าเป็นปลาที่อดทนแข็งแรงนะครับสุขภาพดีอายุแต่ละตัวครับอยู่นานแค่ไหนครับ
2: ถ้าเลี้ยงดีๆจะมีอายุถึง2ปีค
1: ่
2: ะ
1: แล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge น้องๆตั้งใจฟังคำศัพท์และมีคำถามให้ตอบเฉลยตอนจบรายการครับแล้ววิธีเพาะพันธุ์ต้องทำยังไงครับ
0: ต้องเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่แข็งแรงแล้วก็มีสีสันสวยงามค่ะจากนั้นก็ใส่ตัวผู้ลงไปในขันก่อนพอตัวผู้เริ่มก่อหวดก็ใส่ตัวเมียตามลงไปค่ะใส่น้ำหมอกใบหัวกวางให้มีสีชาอ่อนๆค่ะผ่านไป2วันก็ตัดตัวเมียออกให้ตัวผู้เลี้ยงปลาต่อไปค่ะ
1: อุ๊ยตัดตัวเมียออกลูกจะคิดถึงหรือเปล่าใครจะเลี้ยงปลา
2: ตัวผู้ต้องเป็นฝ่ายดูแลเลี้ยงไข่ค่ะทีเชอร
1: ์แล้วลูกปลาแล้วทำยังไงต่อครับ
0: พอลูกปลาเป็นตัวแล้วก็จะเอาไปเลี้ยงต่อในรังซีเมนต์ค่ะพออายุครบ2เดือนสามารถแยกเพศได้แล้วก็จะเอามาเลี้ยงต่อในขวดนี่แหละค่ะ
1: แล้วทำไมถึงต้องแยกนะครับ
0: ปลากัดมันจะเริ่มดุค่ะแล้วมันก็จะกัดกันเอง
2: ทีเชอร์คะพอเราแยกเพศปลากัดเสร็จเดี๋ยวเราจะนำใส่ขวดตรงที่เรานั่งอยู่เลยนะคะทีเชอร์ทำตามไปพร้อมกับพวกหนูเลยนะคะ
1: สอนนิดนึงนะครับคำว่าเพาะพันธุ์ในภาษาอังกฤษพูดว่า breeding
3: breeding
1: เก่งมากแล้วขั้นตอนแรกคืออะไรครับ
0: ขั้นตอนแรกเราต้องใส่ปลากัดลงในขวดก่อนค่ะ
1: ภาษาอังกฤษว่า put the fish in the bottle แล้วทีเชอร์เห็นว่ามีขวดเยอะมากเลยแล้วจะรู้ได้ไงต้องเลือกขวดอะไรบ้างครับ
0: เราต้องดูจากเชือกที่กั้นอยู่ค่ะเป็นล็อกแล้วก็ต้องใช้ความจำเอาว่าล็อกไหนยังไม่ได้ใส่ล็อกไหนใส่ไปแล้วค่ะ
1: แล้วในขวดต้องใส่น้ำอะไรบ้างครับ
2: น้ำดื่มก็ได้ค่ะแต่ต้องเป็นน้ำที่ไม่มีคลอรีนค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแสดงว่าดื่มได้ใช่ไหมครับ โอ้ยหวังไว้หวังไว้เอาปลาใส่ในขวดแล้วยังไงต่อครับ
0: ขั้นตอนที่2ก็จะให้อาหารต่อ
1: ภาษาอังกฤษว่า feeding the fish
3: feeding the fish
1: เก่งมากแล้วปลากาดชอบกินอะไรครับ
2: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
1: และขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรครับ
0: เป็นล้างขวดปลาค่ะ
1: ภาษาอังกฤษว่า washing the bottle
3: washing the bottle
1: ถูกต้องแล้วที่เราเห็นว่าก็มีรอยแตกที่ขวดด้วยนะคุณผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าครับทำเพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าไว้ใช้ตอนเปลี่ยนน้ำค่ะต้องใส่น้ำใหม่เข้าไปแล้วมันก็จะดันน้ำเก่าออกมาทางช่องนั้นค่ะ
1: อ๋อเช่นใช่ไหมครับ แต่ที่จะเรียกว่าขวดก็ไม่ค่อยสะอาดครับตั้งใจทำอย่างนี้หรือเปล่า
2: ตั้งใจค่ะเพราะถ้าขวดขุ่นปลาจะรู้สึกปลอดภัยค่ะแต่ว่าถ้าขวดใส่ปลาจะเห็นหน้ากันหลายๆตัวแล้วจะรู้สึกไม่ปลอดภัยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อจะเห็นเพื่อนแล้วจะอยากจะกัดด้วยใช่ไหมครับนี่แล้วต้องเลี้ยงในขวดนานแค่ไหนครับ
0: เลี้ยงจนปลาอายุครบ4เดือนค่ะแล้วก็จะเอาไปขายได้
1: จังหวัดนครปฐมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลากัดที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยเนื่องจากมีฟาร์มเลี้ยงหมูเยอะทำให้มีลูกน้ำลูกไหลเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นอาหารชั้นดีสำหรับปลา

0: กัดประกาศจากที่นี่จึงมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นปลาที่มีความแข็งแรงและสีสันสวยงามมากที่สุดโอ้โหพอใส่ปลาในตู้นะครับสวยมากเลยแล้วทั้งหมดมีกี่สายพันธุ์ครับ
1: มี7สายพันธุ์ค่ะ
0: โอเคนั้นสอนนิดนึงสายพันธุ์ภาษาอังกฤษว่า species
2: species
0: แล้วมีพันธุ์อะไรบ้างเช่น
1: อันแรกก็จะเป็นประกัดป่าค่ะสีมันก็จะหมุนๆมองๆหน่อยค่ะสายพันธุ์ที่2นะคะที่เชิญมันก็จะเป็นประกัดหม้อค่ะเพราะว่าคนสมัยก่อนเลี้ยงในหม้อดินค่ะสายพันธุ์ที่3ก็จะเป็นประกัดจีนค่ะหางมันจะคล้ายๆกับผู้กันจีนค่ะ
0: สายพันธุ์ที่4คืออะไรครับ
1: เท่านี้ก็จะเป็นฮาฟมูนหมดเลยค่ะแปลตรงตัวก็เลยเป็นครึ่งพระจันทร์ครึ่งดวง
0: ฮาฟมูนก็พระจันทร์ครึ่งดวงถูกต้องครับแล้วสายพันธุ์ที่5คืออะไรครับ
3: Crown tail ค่ะหางเขาจะคล้ายมงกุฎค่ะ
0: Crown แปลว่ามงกุฎ Crown tail ก็คือหางก็เหมือนมงกุฎนั่นเองสายพันธุ์ที่6ก็คือ
4: Double tail ค่ะหางเขาจะมีแฉกทั้งบนล่างจะคล้ายเป็นรูปหัวใจค่ะ
0: เข้าใจชัดเจนเพราะ Double แปลว่า2สายพันธุ์สุดท้ายคืออะไรครับ
5: Super Delta จะเป็นหางจะกลางไม่ถึง180องศาค่ะ
0: ถ้าจะถามว่าชอบสีอะไรไม่อยากเด็กๆลองด้วยนะWhat color do you like?
2: What color do you like?
0: เก่งมาก What color do you like?
1: I like mustard.
0: Mustard มันจะออกสีเหลืองนิดนึงนะครับ
6: I like red and blue.
0: Red and blue. Okay, two colors.
7: I like mustard.
0: And what color do you like?
8: I like yellow.
9: Fisher, ค่ะ What kind of fish do you like?
0: I really like the crown tail.
9: And what color do you like?
0: I like blue.And red, just like you. ปากัดมีสีหลากหลายแล้วสีไหนเพาะพันธุ์ยากที่สุด
10: สีธงชาติค่ะเพราะใน1คอก 2-300 ตัวจะมีไม่ถึง10ตัวที่เป็นสีธงชาติค่ะเพราะสีอาจจะยังไม่นิ่งค
0: ่
10: ะ
0: แล้วสีธงชาติไทยมีหรือเปล่าม
10: ีค่ะ
0: ที่จูเกรกดูไม่ออก
10: ตัวนี
0: ้สวยมากเลยครับแล้วปากัดสีไหนใครดีที่สุดครับ
1: ประเทศจีนก็จะเป็นพวกสีแดงค่ะเพราะเป็นสีมงคล
0: ถูกต้องครับ
1: อเมริกาก็จะเป็นพวกสีสว่างๆหน่อยค่ะเป็นสีขาวสีเหลืองสว่างค่ะ
0: ตัวเมียตัวผู้ที่จูเกรกเองดูไม่ออกจะรู้ได้ยังไงแต่ละตัวครับ
10: ตัวผู้จะมีหางที่ยาวแล้วก็สีสดกว่าค่ะส่วนตัวเมียจะมีสีที่ฟีดแล้วก็ตัวเล็กแล้วก็หางจะสั้นกว่าค่ะ
0: แล้วที่จูเกรกเคยเรียนว่าถ้าประกาศมองหน้ากันมันจะท้องจริงหรือเปล่าฮะ
4: ไม่จริงค่ะที่เชื่อคือมันจะเป็นเพียงแค่ความเชื่อเท่านั้นค่ะคือเวลาตัวผู้มองตาตัวเมียจะเป็นการกระตุ้นให้ตัวเมียสร้างไข่มากขึ้นในท้องท้องเมล็ดก็จะโตคนเลยเข้าใจผิดกันค่ะแต่จริงๆแล้วพอตัวเมียเขามีไข่แล้วเขายังต้องการผสมน้ำเชื้อกับตัวผู้ก่อนไข่จึงจะฟักออกมาเป็นลูกประกาศได้ค่ะ
0: อ๋อเป็นเรื่องธรรมชาติที่กลายเป็นความเชื่อถูกไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: นอกจากที่ฟาร์มแห่งนี้จะเพาะพันธุ์ปลากัดเพื่อขายแล้วทางพี่ก้อยเจ้าของฟาร์มได้ทำงานร่วมกับนักวิชาการโดยให้เด็กๆช่วยกันจดบันทึกข้อมูลและถ่ายภาพปลาที่ป่วยเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษาที่เรียนวิชาประมงในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลาต่อไปด้วยครับซึ่งสาเหตุที่ปลาป่วยเกิดได้จากการกินอาหารไม่สะอาดบางครั้งลูกน้ำลูกไหลจากแหล่งน้ำธรรมชาติอาจจะมีพวกปรสิตติดมาด้วยจึงเป็นสาเหตุทำให้ปลาป่วยได้ครับ
11: ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกปลากัดมากที่สุดในโลกตลาดใหญ่อยู่ที่อเมริกาประเทศจีนอินเดียสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ยุโรปก็พวกฝรั่งเศสเยอรมันค่ะปลากัดนะคะเป็นปลาที่ค่อนข้างทนทุกสภาพอากาศแล้วสามารถส่งเขาไปที่ประเทศร้อนอย่างอิหร่านตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยก็ได้และยิ่งถ้าประเทศหนาวๆอย่างยุโรปอะค่ะเขาก็สามารถอยู่ได้เพราะว่าเขาเป็นปลาที่ค่อนข้างทนแล้วก็ปรับตัวตามสภาพภูมิอากาศได้ดีค่ะปลากัดของประเทศไทยเนี่ยโด่งดังมาก่อนหน้านั้นแล้วอะค่ะเพราะต่างชาติเนี่ยเขาดูจากวารสารกรมประมงการ PR ของกรมประมงอะค่ะแล้วก็มันก็จะมีงานที่เขาเรียกว่างานแฟร์ค่ะและในปัจจุบันนะก็คือว่าอินเทอร์เน็ตอะค่ะมันเป็นโลกโซเชียลทำให้ชาวต่างชาติเขาค้นหาประเทศไทยปลากัดของไทยได้เจอได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนในการแพ็คปลาใช่ไหมคะในการส่งออกง่ายๆเลยค่ะเราก็เตรียมน้ำในภาชนะในกะละมังอะค่ะแล้วก็ใส่เมทิลีนบูแล้วก็ใส่น้ำแข็งให้มันเย็นนิดนึงเพื่อป้องกันเวลาที่ปลาเดินทางแล้วเขาจะเครียดอะค่ะแล้วเราก็เทปลามาตักหน้ากะมังในผืนผ้าใบอะค่ะเราจะได้เห็นบอดี้ของปลาว่าหางเขาขาดไหมเขามีตำหนิไหมตาบอดไหมเกล็ดถลอก

0: ไหมอะไรเงี้ยเพื่อที่เราจะส่งปลาที่มีคุณภาพไปให้กับลูกค้าแล้วเราก็ตักปลาค่ะใส่ในถุงพลาสติกอะค่ะขนาดประมาณ 3.5 เซนติเมตรอะค่ะหรือว่าถ้าเล็กลงมาหน่อยประเทศใกล้ๆเราก็แค่3เซนติเมตรอะค่ะแค่นี้ปลาก็ได้ไปทั่วโลกแล้วค่ะจริงๆปลากัดจะอยู่ในถุงนะคะที่เราซีลเนี่ยค่ะประมาณ1อาทิตย์ด้วยกันค่ะแต่เราติดปัญหาที่ว่าเราจะต้อง DOA ให้กับลูกค้าถ้าสมมติว่าปลาส่งไปแล้วมีปัญหาเราก็เลยการันตีแค่1วันค่ะปลากัดนะคะเราส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่มีชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาง่ายๆก็คือเราจะถ่ายรูปอะค่ะก่อนที่เราจะแพ็คให้กับลูกค้าดูว่าตอนเนี้ยก็เรากําลังจะแพ็คอะเค้าอะแข็งแรงนะแล้วเขาก็ไม่ป่วยนะแล้วเขาก็ไม่มีปัญหาหางขาดหางแหว่งอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะยืนยันกับลูกค้าได้ว่าเราส่งที่มีคุณภาพเด็กๆที่อยู่ในฟาร์มนะคะก็เป็นลูกเป็นหลานของเราทั้งนั้นนะคะซึ่งมาช่วยงานได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และหารายได้พิเศษระหว่างเรียนนะคะแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้ด้วยแล้วเขาก็จะได้เกิดความภูมิใจภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของพ่อแม่และที่สำคัญนะคะปลากัดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยและเป็นสัตว์น้ำประจำชาติไทยค่ะ
1: ประเทศไทยเลี้ยงปลากัดได้เยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกเนื่องจากมีอาหารและอุณหภูมิที่เหมาะสมในต่างประเทศซื้อไปเลี้ยงได้แต่ไม่สามารถเพาะพันธุ์เองได้จึงทำให้ปลากัดจากประเทศไทยได้รับความนิยมและส่งขายไปได้ทั่วโลกข้อมูลจากกรมประมงในปี2021ปลากัดเป็นสัตว์สวยงามน้ำจืดที่ส่งออกเป็นอันดับ1ของประเทศไทยครับ
2: เรียบร้อยครับซื้อปลากัดจากฟาร์มแล้วที่จะแกรกอยากเลี้ยงที่บ้านแต่เลี้ยงไม่เป็นสอนให้หน่อยได้ไหมครับ
3: เดี๋ยวเราต้องเริ่มจากการจัดโหลปลากันก่อนค่ะ
2: ก่อนจะเริ่มครับสอนให้คำว่าตู้ปลาหรือโหลใช้คำว่า fish tank
4: fish tank
2: แล้วก็มีคำไฮโซ aquarium
4: aquarium
2: แล้วถ้าจะไม่ได้ก็ fish bowl
4: Fish bowl
2: ที่จะแกรกเองก็อยากจัดตู้ปลาที่บ้านต้องทำยังไงครับ
3: ขั้นตอนแรกต้องใส่น้ำไปก่อนค่ะเป็นน้ำดื่มปกติก็ได้ค่ะที่อุณหภูมิห้อง
2: ใส่เยอะไหมครับเยอะแค่ไหน
3: ประมาณถึงเท่านี้ก็ได้ค่ะ
2: โอเคใส่น้ำเรียบร้อยนะครับเรายังไงต่อครับผม
5: ก็อันดับแรกก็ใส่หินก่อนค่ะ
2: โอเคสอนให้นะครับคำว่าก้อนหินมี2คำ
4: rock
2: หรือใช้คำว่า stoneก็ได้โอเคใส่เลยครับเยอะไหม
5: ให้เต็ม
2: โอเคนิดนึง
5: ล่างค่ะ
2: แล้วเห็นว่าก็มีต้นไม้ด้วยใช่ไหมครับใส่ในตู้ปลาเพื่ออะไรครับ
5: เพื่อให้เขาผ่อนคลายค่ะ
2: alright let's try แล้วถ้าไม่ใส่ต้นไม้ปลาจะชอบหรือเปล่าหรือจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดียังไงครับ
5: ไม่ใส่ต้นไม้ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใส่ก็ได้ค่ะเหมือนมันจะเปรียบเหมือนเฟอร์นิเจอร์ของปลาค่ะ
2: แล้วเอาปลากลับบ้านปลาชอบกินอะไรครับ
5: ปลาก็กินอาหารเม็ดแบบนี้เลยค่ะ
2: อ๋ออันนี้จะเรียกว่า fish food
5: fish food
2: ใช่แล้วนะครับนานแค่ไหนถึงจะเปลี่ยนน้ำในตู้ครับ
3: ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะหรือไม่ก็แบบดูว่าถ้าน้ำไม่ขุ่นก็เปลี่ยนก็ได
2: ้ตู้ปลาก็พร้อมแล้วปลาในน้ำก็อยากจะกลับบ้านเราจะปล่อยปลาครับปล่อยปลาของเราก็เป็น crown tail ปลาตัวที่2กลับบ้านได้แล้วนี่ก็คือ double tail ต่อไปครับอันนี้พันอะไรครับ
5: half moon สีธงชาติ
2: half moon สีธงชาติไทยและตัวสุดท้ายลงในน้ำแล้วอันนี้พันอะไรครับ
5: half moon ค่ะ
2: แล้วน้องๆตั้งชื่อเรียง
5: ตั้งกันแล้วค่ะ
2: ปลาชื่ออะไรครับ
5: จันทาค่ะ
2: สวยมากเลยอ่ะชอบน่ารักแล้วตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับ
6: ชื่อดุดัน
2: ดุดันจริงหรือเปล่ามันกัดมันกัดนะชอบมากเลยแล้วมีท่าให้ทำหรือเปล่าครับขอดูหน่อย5 4 3ไป
6: ดุดันดุดัน
2: ดุมากแล้วตัวนี้ชื่ออะไรครับ
5: ฟ้าทองค่ะ
2: โอ้สวยมากถ้าเป็นผมจะตั้งชื่อสโนไวท์และของเรา
3: His name is Lion เพราะว่าหางมันเป็นแบบแข็ง
2: ๆเหมือนสิงโตครับและสุดท้ายมาฝากด้วยนะครับถ้าเราอยากได้ลูกค้าทั่วโลกแน่นอนต้องพูดภาษาอังกฤษไปด้วยแล้ววันนี้มาฝาก3ประโยคประโยคแรกก็คือ What kind
4: And color
2: Of fish
4: Do you want
2: แล้ว
3: สีไหนที่คุณอยากได
2: ้และสายพันธุ์ด้วยนะครับ kind ก็คือประเภทหรือสายพันธุ์ที่หลังแล้วจะถาม

0: ว่าเอากี่ตัว How many do you want
1: How many do you want
0: เก่งมากและประโยคสุดท้าย Where should I send it
1: Where should I send it
0: วันนี้สนุกมากแล้วได้ความรู้ไปด้วยครับวันนี้ผมได้มารู้จักกับติ๊ก

0: ถึงทำให้คนทั่วโลกหลงเสน่ห์จนต้องสั่งซื้อไปเลี้ยงกันข้ามประเทศเลยครับคำถาม Quiz Challenge วันนี้ถามว่าคำศัพท์ข้อไหนไม่ได้หมายความว่าปลากัด A Fighting Fish B Beta C Bite TikTok TikTok TikTok เฉลยคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C Bite แปลว่ากัดนะครับส่วนคำว่า Fighting Fish และ Beta ทั้ง2คำหมายถึงปลากัดนั่นเองครับปลากัดชอบกินอะไรครับ
1: ก็จะเป็นพวกไข่ตุ๋นและลูกไรค่ะ
0: ไข่ตุ๋นไข่ต้มได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ไข่น้ำมันจะเน่าค่ะ
0: แล้วถ้าเป็นไข่ลูกเคยได้ไหม
1: ไม่ได้ไข่น้ำมันเน่าค่ะ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงามชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จัก

หนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะใน The Speech Coach ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะให้น้องอ้นจำได้ไหมคะในอาทิตย์ที่แล้วนะคะเราให้น้องอ้นได้ฝึกการเป็นโค้ชโดยรับการโค้ชจากพี่ตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนแล้ววันนี้ถึงเวลาที่น้องอ้นจะมาฉายแสงเป็นโค้ชด้วยตัวเองแล้วนะคะน้องอ้นอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะลูก
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะอ้นพร้อมไหม
1: พร้อมครับ

0: ทวนนะเดี๋ยวครูทวนให้ก่อนนะว่าการจะเป็นโค้ชที่ดีนะคะใครที่ไม่ได้ดูสัปดาห์ที่แล้วนะคะหรือดูแล้วมาทวนกันนะคะ3สิ่งนี้ต้องมี1คือทักษะในเรื่องที่เราจะโค้ชเช่นถ้าเราเป็นโค้ชฟุตบอลเราก็ต้องมีทักษะฟุตบอลตั้งแต่พื้นฐานไปยันระดับสูงเลยนะคะ2นั่นก็คือทักษะการสื่อสารเวลาเราจะบอกอะไรให้ใครทำอะไรก็ต้องบอกถึงเหตุผลว่าทำอันนี้เพื่ออะไรจะได้อะไรไม่ทำแล้วจะเสียโอกาสอะไรแล้วก็ค่อยให้เขาทำเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะแล้วก็3คือจิตวิทยานะคะเราจะเปิดใจเขายังไงเราจะชื่นชมเขาเวลาเขาทำได้ดีอย่างไรนะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะคือลักษณะของการเป็นโค้ชที่ดีซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมครูง้อมีภารกิจมาให้น้องอ้นน้องอ้นจะต้องโค้ชนักฟุตบอลฝึกหัดซึ่งถามอ้นก่อนเลยเตรียมอะไรมาสอนน้องนักฟุตบอลฝึกหัดของเราวันนี
1: ้อย่างแรกคือผมอยากจะลองเล่นกับน้องดูก่อนว่าน้องมีทักษะมากแค่ไหนหร
0: ือ
1: ว่ามีสกิลอะไรแค่ไหนผมจะได้สอนถูกและแนะนำในสิ่งที่มันถูก
0: ดีมากดีมากเลยอ้นอันนี้ฉลาดมากเลยนะคะคือการมาปุ๊บเราไม่ใช่สักแต่ว่าเราให้อะไรไปเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเขามาระดับไหนแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปสอนเบสิกให้กับคนที่เขาอาจจะมีของอยู่แล้วเนาะประเมินก่อนแล้วไง
1: ประเมินก่อนพอเล่นกับน้องเสร็จเราก็จะมาฝึกทักษะเหมือนที่พี่ตัวเคยฝึกให้ผมดูว่าน้องเข้าใจหรือเปล่าแล้วก็มีทักษะแบบไหนบ้างมีทักษะตรงไหนเพิ่มขึ้นอีกบ้าง
0: โอเคสองอันหลักๆเนาะประเมินก่อนแล้วเราก็ให้ทักษะที่พี่ตุ๊กเคยให้เรามาลองฝึกถ่ายทอดดู
1: ใช่ครับ
0: นะ
1: ครับผม
0: วันนี้นะคะจะเป็นยังไงไม่รู้นะคะ เราจะเปลี่ยนจากนักฟุตบอลมาเป็นโค้ชเนี่ยมันเป็นการอัพสกิลอีกเลเวลนึงเลยนะเอาละค่ะและเวลาสำคัญก็กำลังมาถึงนะคะเก่งในสนามจะเก่งในการถ่ายทอดหรือเปล่า เราจะไปดูกันนะคะอ้นพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: ครับพร้อมแล้วไปฮัลโหลสวัสดีครับเอ็นเจสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่อ้น
2: ครับ
0: โอ้โหพ่อคุณไหว้ซะหลังโกงใช่พ่อวันนี้เดี๋ยวเราพาพี่อ้นมาเจอเอ็นเจนะคะเอ็นเจเนี่ยเป็นนักฝึกนักฟุตบอลฝึกหัด

0: สัก4 ปีกำลังดีนะคะเอ็นเจเล่นบอลมานานยังลูก
1: 2 ปีครับ
0: 2ปีพี่อ้นล่ะ
2: ผมเล่นตั้งแต่โอ้โหนานแล้วครับเล่นเยอะกว่าน้องอีก
0: กี่ปีตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้ว
2: ตั้งแต่อายุ2ขวบครับ
0: คุณพระ
2: ตั้งแต่ตอนนู้นเลย
0: เออก็เรียกว่าสั่งสมมาสัก10กว่าปีได้ละ15ปีนะเขาจะเอาประสบการณ์ของเขามาสอนเราวันนี้นะซึ่งวันนี้ถ้าเอ็นเจอยากรู้อะไรอยากถามอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลจัดเลยถ้าเขาอธิบายไม่เข้าใจก็บอกพี่ผมไม่เข้าใจ
1: ครับ
0: โอเคไหม
1: คร
0: ับเอาแบบตรงๆกันไปเลยนะ
1: คร
0: ับ ปัจจุบันเล่นบอลอยู่ที่โรงเรียน
1: ครับ
0: เป็นนักกีฬา
1: ครับ
0: เป็นอะไรลูกเป็น
1: นักฟุตบอลของโรงเรียนครับ
0: ตำแหน่งไหนคะ
1: เล่นกลางครับ
0: นะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวพี่อ้วนเขาจะขอดูก่อนนะว่าเดี๋ยวขอเล่นด้วยกันก่อนใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เพื่อวัดดูก่อนว่าเรามีมายังไงเขาจะได้ให้ของที่เหมาะสมกับเราได
1: ้ครับ
0: โอเค
1: คร
0: ับ มีอะไรอยากคุยกันก่อนไหมฮะ
2: ก็จะสอนให้เต็มที่ครับผม
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอเคพร้อมไหมลูก
1: พร้อมครับ
0: พร้อมนะ
2: พร้อม
0: พร้อมไหม
2: พร้อมครับพร้อมครับ
0: ไปนักฟุตบอลกับโค้ชแตะศอกกันก่อน
1: คร
0: ับ เออเอาไปแยกย้ายค่ะ
2: เอาละครับผมวันนี้นะครับผมได้รับภารกิจมาเป็นโค้ชนะครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับว่าน้องเอ็นเจเขามีสกิลและทักษะเป็นยังไงบ้างนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ผมจะให้น้องเลี้ยงในเวลา1นาทีนะครับผมถ้าผมแย่งได้เราก็จะมาปรับดูว่าน้องควรพัฒนาสกิลอะไรตรงไหนครับ

เอาละครับผมตอนนี้ผมก็ทดสอบน้องมันเรียบร้อยแล้วครับผมก็ไม่รู้กันนะครับว่าอันนี้เป็นพี่ตุ๊กตอนเด็กหรือเปล่านะครับผม ใช่พี่ตุ๊กตอนเด็กไหมครับเนี่ย ไม่ใช่ครับเลี้ยงไวมากเลยครับผมแต่มีข้อเสียคือไม่ได้ใช้ปลายเท้าเล่นเหมือนที่พี่ตุ๊กพูดนะครับผมเพราะว่าการใช้ปลายเท้านั้นจะเป็นการที่ทรงตัวแล้วก็ทำให้เราสามารถหนีคู่ต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับผมอันที่สองนะครับผมก็จะทำการทดสอบเหมือนที่พี่ตุ๊กทดสอบผมนะครับว่าน้องมีทักษะตรงนี้ไหมและจะสามารถทำได้หรือเปล่า

ครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับที่แบบทดสอบที่ผมจะทดสอบน้องแล้วนะครับผมอันนี้มีอยู่3สถานีนะเดี๋ยวพี่จะให้เราทำโอเคด่านแรกเนี่ยง่ายๆเลยใช้ปลายเท้าอย่างนี้เลยกระโดดไปอึ๊บแล้วก็วิ่งกลับไปต่อใหม่ทำอย่างนี้4รอบโอเคไหมลองดูนะ1 2

0: ดีเก่งมากมาอีก3รอบโหเบสิกแน่นจริงเหมือนพี่ตุ๊กเลยมาตอนสุดท้ายแล้วดี
1: โอ้โหจะแอบเข้าไปดูเขาใกล้ๆนะคะว่าเขาโค้ชยังไง
0: มาสถานีที่2เลยสถานีที่2เนี่ยนะมันเป็นการวิ่งแต่วิ่งสั้นๆเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูก่อนใช้ปลายเท้าเหมือนกันแต่เหมือนนู้นเลยทำอย่างนี้4รอบเหมือนกันโอเคไหมมา1 2 3โอ้โหเก่งมากเก่งมากโอ้เยี่ยมเยี่ยม

0: มาครับสถานีที่3นะครับผมอันนี้ไหวไหมเนี่ยไหวนะสถานีนี้ก็คือเกี่ยวกับการวิ่งเร็วเพื่อที่จะหนีคู่ต่อสู้ไปให้ได้คือการก้าวยาวๆไปเลยเนี่ยก้าวยาวๆไปทำอย่างนี้4รอบเหมือนกัน4รอบใช้ปลายเท้าวิ่งนะเพราะมันจะเร็วกว่าการที่เราเหยียบลงแบบเต็มเท้าไปวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยก้าวยาวๆไปเลยก้าวยาวแบบต้วมต้วมต้วมไปเลยฮึบสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมมาแล้วสุดท้ายแล้วไปโอ้โหเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากใน3สถานีนี้ที่พี่ให้ทำนะสถานีแรกเนี่ยคือเป็นการวัดว่าเราเนี่ยมีความบาลานซ์ตัวมากแค่ไหนแต่สำหรับน้องเนี่ยดีเยี่ยมมากเลยดีมากเลยแบบทรงตัวได้ดีมากเลยเพราะว่าบางคนก็กระโดดไปอึ๊บจะล้มแล้วอันนี้ก็คือไม่มีความบาลานซ์ในตัวอย่างที่2คืออันนี้คือการสับขาคือให้คู่ต่อสู้ไม่รู้ว่าเราจะไปทางซ้ายหรือว่าจะไปทางขวามันทำให้แบบเร็วๆขึ้นและการที่ทำด้วยปลายเท้าเพราะว่ามันจะได้เร็วขึ้นดีกว่าเรามานั่งแบบเต็มเท้าอย่างเงี้ยมันจะไปหลบยากอะไรอย่างงี้ด่านสุดท้ายก็คือวิธีการกระชากบอลหนีเรากระชากบอลหนีเนี่ยเราต้องก้าวยาวๆก้าวก้าวก้าวเพื่อให้คู่ต่อสู้ตามไม่ทัน3ด่านเนี้ยน้องทดสอบผ่านครับเก่งมากครับ
1: เด็กๆเก่งมากค่ะคุณเดี๋ยวสิ่งที่ครูขอเพิ่มนิดนึงครูอยากรู้ว่าถ้าไม่ฝึกอันนี้จะเกิดอะไรขึ้น
0: มันจะทำให้เราไม่มีร่างกายเกี่ยวกับแรงขาครับ
1: ถูกไหมคะ
0: ถูก
1: มันคือแรงขาเนาะคือการที่พอเรายกอย่างเงี้ยมันจะสร้างกล้ามเนื้อ
0: สร้างกล้ามเนื้อ
1: ซึ่งถ้าแรงขาตรงนี้มีจะทำให้เกิดในอนาคตในการเล่น
0: จะทำให้เราวิ่งได้เยอะครับทำให้เรามีร่างกายขาที่แข็งแรงเพราะว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันใช้ขาอยู่แล้วแน่นอนเลย
1: โอเคเห็นไหมคะอันนี้คือที่ครูพยายามจะบอกว่าเวลาที่เราจะบอกอ่ะเราต้องบอกเขาว่าทำอันนี้มันจะได้อะไรในระยะยาวถ้าไม่ทำอ่ะอยู่เคยเห็นไหมนักกีฬาที่แบบวิ่งล้มหมดเพราะว่ากำลังเขาไม่พอฉะนั้นเราต้องฝึกอย่างนี้มันเป็นการชี้บอกจุดประสงค์เมื่อกี้อันนึงที่ครูชอบมากในที่อ้นทำกับน้องก็คืออ้นจะคอยให้กำลังใจตลอดดีเก่งแต่มันเหนือไปกว่าการที่บอกว่าดีเก่งคือเราสามารถบอกเขาได้ว่าเขาเก่งตรงไหนเขาดีอย่างไรเขาดีตรงไหนที่เราบอกว่าเขาดีเขาเก่งเนี่ยมันดีตรงไหนจุดทักษะไหน
0: เขาดีตรงที่ร่างกายเขาพร้อมด้วยและจิตใจเขาก็พร้
1: อม
0: ผมสอนอะไรเขาสามารถทำได้ทุกอย่างทำตามได้อย่างรวดเร็ว
1: ไ
0: ม่มีข้อแม้เลยอันนี้ถือว่าน้องดีครับ
1: โอเคโอเคนะคะอีกจุดนึงที่ดีของอ้นคือตอนที่น้องวิ่งก้าวยาวๆเมื่อกี้ครูเห็นแล้วว่าก้าวจริงเขาไปได้ยาวกว่านั้นแต่เหมือนเขากักไว้ให้ตรงกับเป้าที่เราวางไว้
0: ใช่
1: พอมาถึงปุ๊บเราก็เลยบอกไม่ต้องกักเลยก้าวยาวๆเลยไปให้สุดขาอันนี้คือการเขาเรียกว่าการ give direction หรือการให้ทิศทางนะคะทีนี้ครูถามอ้นละกันว่ามันมีด่านไหนอีกไหมที่เราอยากจะปรับอยากจะให้ทิศทางเพิ่มเติมให้น้อง
0: สถานีที่2ครับ
1: อันนี้ทำไมยังไง
0: ใช่ครับเพราะว่าน้องก้าวเท้าผิดไปนิดหน่อยครับ
1: โอเคงั้นลุยเลยค่ะลองดูเลย
0: เห็นดูแล้วเราวิ่งมาอย่างนี้ปุ๊บเราทำอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บความจริงไม่ใช่ก้าวเท้าเดียวไปเลยด้วยปลายเท้าเอาแบบเร็วๆเลยขออันนี้2รอบพอไหมมา1 2 3โอเคโอเคครับเก่งครับ
1: โอเคพึงพอใจไหมคะโค้ช
0: พึงพอใจครับ
1: พึงพอใจนะคะ
0: ทำถูกต้องแล้วครับ
1: ถูกต้องแล้วนะคะ
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: งั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าว่าเราเรียนรู้อะไรจากการโค้ชครั้งนี้บ้าง
0: ได้ครับ
1: โอเคไป
2: ปกติผมเล่นที่โรงเรียนนะครับแล้วก็ช่วงก่อนโควิดก็ได้ซ้อมอะคาเดมี่นิดหน่อยครับแล้วก็แต่ผมยังไม่ค่อยว่างเพราะว่าผมจะเล่นดนตรีด้วยพี่อ้นเขาสอนดีมากเลยครับแบบที่ผมได้พูดไปก็เขาให้กำลังใจได้ดีแล้วก็เขาแบบวางแล้วเขาบอกจุดแบบข้อบกพร่องของผมที่ผมทำไม่ดีด้วยครับก็วันนี้ผมได้เรียนรู้ทักษะการซ้อมครับแบบช่วงนี้โควิดใช่ไหมครับ เราก็ไม่สามารถไปลงทีมหรือซ้อมหลายๆคนได้อะไม่สามารถไปอะคาเดมี่ได้แต่ว่าอย่างนี้ผมสามารถแบบทำทีละอันที่แบบส่วนข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะเพื่อพัฒนาแล้วก็รู้ว่าจุดบกพร่องผมเป็นแบบนี้ผมควรจะทำอย่างนี้เพื่อทำให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็การฝึกครั้งนี้นะครับมันช่วยผมตรงที่ว่าในเมื่อผมเล่นกองกลางอยู่แล้วอะครับบางทีที่ผมได้บอลนะครับผมก็สามารถเลี้ยงหลบอย่างที่แบบพี่เขาให้ก้าวยาวเงี้ยครับบางจังหวะผมสามารถกระชากแล้วเปิดให้เพื่อนได้เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับก็นำไปปรับใช้ได้เวลาลงทีมเวลานำไปแข่งจริงอะไรเงี้ยครับ
1: ครูขอสัมภาษณ์เอ็นเจก่อนแล้วกันเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงกับการโค้ชของพี่อ้น
2: พี่เขาสอนเข้าใจมากครับแล้วเขาก็แบบว่าคอยให้กำลังใจอยู่ตลอดทำให้เหมือนกับว่ารู้สึกดีขึ้นแบบรู้สึกเหนื่อยน้อยลงนะครับ
1: เย้ อันนี้ต้องชื่นชมพี่อ้นนะคะฝีมือไม่เบาเหมือนกันนะเราเนี่ยเอาพี่อ้นเราตาเหลือกเหมือนกันนะตอนแรกอ่ะ
2: ที่เขาน่าจะไม่ได้ใส่รองเท้าด้วย
1: รองเท้ามันไม่ได้เกาะเนาะ
2: ครับ
1: นะคะอ้นล่ะพอได้โค้ชจริงๆแล้วรู้สึกเป็นไงบ้าง
0: โอ้สอนเด็กก็ไม่ได้ยากก็ไม่ได้ง่ายนะ
1: ไม่ได้ง่ายเนาะก็ไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนสกิลที่มาเนี่ยก็จะ
0: แตกต่างออกไปครับ
1: ถูกไหม
0: แต่ละคนสกิลก็จะไม่เหมือนกันก็ต้องสอนในจุดที่เขามีอยู่ในระดับหนึ่งหรือเปล่า
1: ตอนนี้เราประเมินเขาว่ายังไงตอนแรกพอเราเห็นเขาปุ๊บเราประเมินเขาว่าไง
0: เห็นประเมินว่าเออได้ครับเล่นได้อยู่แล้ว
1: ลูกพี่ตุ๊กกับชาติมาเกิด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมแสดงว่าเขามีของมาถูกไหม
0: ถูกครับ
1: แล้วพอเราไปทำไปสอนเขาจริงๆเนี่ยพอเราได้อธิบายต่างๆนานารู้สึกถึงความยากง่ายยังไง
0: รู้สึกว่าถามว่ามันง่ายไหมถ้าเราทำให้ดูมันง่ายแต่ถ้าเราสื่อสารแล้วน้องไม่เข้าใจเนี่ย
1: อ
0: ันเนี้ยเราจะทำให้น้องไม่ได้ความรับรู้อะไรจากเราเลย
1: ซึ่งที่ครูเห็นครูเห็นเรามีการยกตัวอย่างโดยการทำให้ดูซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการอธิบายที่ง่ายนะคะไม่ผิดนะได้หมดเราจะทำให้เขาดูอธิบายโดยการพูดสำคัญที่สุดเราต้องยกตัวอย่างก็คือทำให้ดูเนี่ยดีมากที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นง่ายและเร็วที่สุดคือการยกตัวอย่างวันนี้สิ่งที่ครูเห็นในขณะที่อ้นสอนนะคะมีจุดที่ดีมากๆเลยก็คือการให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องแล้วก็อธิบายขั้นตอนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนทีละสเต็ปมีการถามน้องว่าพร้อมไหมคอยดูจังหวะเขามีการให้จังหวะอันนี้ดีดูไม่เร่งรี
0: บ
1: แล้วก็มีความเป็นมิตรมีความถ่อมตัวด้วยในความที่ว่าพอเห็นน้องเขาเก่งแล้วเราไม่ได้แบบฉันเป็นโค้ชฉันต้องเก่งกว่าเท่านั้นเรามีการชื่นชมเขาว่าเฮ้ยเก่งนะเนี่ยเหมือนพี่ตุ๊กเลยอันนี้ถือว่าเป็นสปิริตนะเป็นความใจกว้างที่ครูนับถือนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: สิ่งที่เราสามารถเพิ่มเติมได้มีอะไรได้บ้างข้อที่หนึ่งเลยสังเกตไหมครูจะไม่บอกว่าข้อเสียต่อไปนี้ถ้าเราจะไปเป็นโค้ชใครเราจะไม่เรียกว่าข้อเสียเราเรียกว่าข้อที่พัฒนาได้ฟังดูดีกว่าไหมถ้าครูเขาบอกว่าเอ้ยข้อเสียของแกคือนี่นะเว้ยโอ้โหมันฟังดูนี่ข้อเสียเรา
2: คร
1: ับ แต่มันเป็นจุดพัฒนาได้อะใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะให้คอมเมนต์อะไรที่เป็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยให้เราบอกว่าข้อดีของเธอคืออะไรอันดับแรกเราต้องบอกข้อดีของเขาก่อนนะคะและอันดับต่อมาค่อยบอกจุดที่น่าพัฒนาของเขาว่ามีอะไรเวลาที่เราชมคนนะอย่าชมว่าเก่งธรรมดานะแต่ถ้าสมมติว่าเขาวิ่งแบบโอเคดีต่ออย่างเงี้ยชมว่าเก่งได้แต่พอมาพักเสร็จปุ๊บเราต้องชี้ให้เขาเห็นเลยว่าเฮ้ยยูมีความไวนะเธอมีความคล่องตัวดีนะสมดุลของเธอค่อนข้างดีเลยนะอย่างเงี้ยค่ะให้เราระบุไปเลยว่าจุดดีของเขาคืออะไรมันจะทำให้คนคนนั้นอ่ะเห็นข้อดีของตัวเองแล้วจะทำให้การพัฒนาก้าวกระโดดกว่าเดิมอันนี้คือมีงานวิจัยหลายตัวเลยนะคะคุณผู้ชมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราชมคนแล้วระบุเลยไปลงไปเลยว่าเขาดีในเรื่องไหนจะทำให้เรื่องนั้นของเขาเนี่ยดีแบบก้าวกระโดดนะคะและต่อมาเมื่อกี้คือชมให้ถูกแนะนำด้วยคำที่ถูกต้องนะคะสำคัญที่สุดคือตัวสุดท้ายนี่แหละให้เราบอกถึงจุดประสงค์ของการทำจริงๆแล้วในเหตุการณ์นี้เราต้องบอกถึงจุดประสงค์ตั้งแต่ต้นเลยมาเอ็นเจเดี๋ยวเราจะมาฝึกสกิลกันฝึกทักษะนะแล้วเราก็บอกก่อนนักบอลส่วนใหญ่เนี่ยอยากลงสนามเลยอยากเล่นอยากเตะเลยหารู้ไหมว่านักบอลที่เก่งเขาฝึกข้างสนามหนักมาก
0: ใช่ครับ
1: เพื่อที่จะไปเก่งบนสนามจริงนะงั้นเราจะมาฝึกทักษะเหล่านี้กันอย่างเงี้ยให้เราบอกก่อนว่ามันเพราะอะไรที่เราต้องมาฝึกวิ่งยอกยอกแยกแยกอย่างนี้ทำไมเราไม่ฝึกเตะโกเลยนะคะจากนั้นต่อมาปุ๊บให้บอกเป็นฐานย่อยว่าแต่ละฐานเนี้ยเราจะฝึกไปเพื่ออะไรอย่างที่ครูมาแก้ให้ตอนท้ายว่าต้องขยี้ไปเลยว่าถ้าหนูฝึกเนี้ยหนูจะสร้างอันนี้แล้วมันจะทำให้หนูเร็วจะให้ดีนะยกตัวอย่างนักเตะเก่งๆมาก็ได้ว่าอย่างเช่นเมสซี่อย่างเงี้ยหรือเมสซี่เจของพี่เจบ้านเราเนี่ย ขาฝึกอันเนี้ยเพื่อให้ตรงนี้เกิดขึ้นแข็งแรงอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วมันจะทำให้เขามีทักษะที่คล่องตัวกว่าคนทั่วไปมันจะทำให้คนฟังว่าเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยอยากเป็นแบบเขาเว้ยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้จูงใจได้ง่ายขึ้นโอเคไหมนะคะอันนี้ก็คือเบื้องต้นพื้นฐานสำหรับวันนี้ที่ครูเห็นในอ้นนะเห็นไหมคะว่าครูจะปีของอ้นก่อนซึ่งเป็นข้อดีจริงๆของอ้นแล้วครูก็ตามมาด้วยสิ่งที่ครูเสนอแนะว่าอ้นพัฒนาตรงนี้เพิ่มเติมได้นะมันจะทำให้คนฟังอะค่ะรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่ make sense แล้วก็เอาไปทำได้จริงๆมากกว่าที่จะไปบอกว่าห่วยผิดไม่ได้ไม่ดีไม่โน่นไม่ดีโอ้โหอันนี้หมดแรงใจซึ่งโค้ชจะต้องมีหน้าที่เติมทั้งแรงกายเติมทั้งแรงสติปัญญาแล้วก็เติมทั้งแรงใจให้กับลูกทีมของเรานะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีวันนี้ได้เห็นอนาคตวงการบอลของไทยนะคะถ
0: ้
1: าเราจะเอาจริงด้านนี้ครูเห็นแววทั้งคู่เลยนะ NJ ขอบคุณมากๆนะลูกนะมีอะไรอยากจะบอกพี่อ้นก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปวันนี้คะ
2: ก็อยากจะขอบคุณพี่อ้นมากๆเลยนะครับที่สอนผมวันนี้ก็พี่สอนได้ดีแล้วก็สอนได้เข้าใจมากๆเลยครับผมว่าครับ
1: ค่ะมีอะไรอยากจะบอกน้องไหม
0: ก็น้องอายุเพิ่ง13เองในระดับน้องผมว่าน้องเก่งมากเลยครับผ
1: ม
0: ได้ขนาดนี้ทั้งการจับบอลล็อกบอลอะไรน้องเป็นหมดเลยแล้วสอนน้องเข้าใจง่ายแล้วน้องตั้งใจยังไงน้องก็ไปได้ไกลอ่ะ
1: โอเค
0: ผมครับ
1: โอ้น่ารักมากๆเลยนะคะเวลาเห็นอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หวังใจว่าทุกคนจะเอาเทคนิคเนี้ยไปฝึกไปใช้ได้จริงใครอยากเป็นโค้ชไม่ว่าจะเป็นโค้ชอะไรนะคะขอให้คุณย้ำนะคะเก่งในทักษะที่คุณจะเอาไปสอนมีทักษะในด้านการสื่อสารอย่างเข้าใจจุดประสงค์บอกเป็นขั้นเป็นตอนได้และสำคัญก็คือจิตวิทยาค่ะสามารถชมเขาได้อย่างจริงใจนะคะสามารถสร้างความเป็นมิตรกับคนที่จะมาเรียนกับเราได้เท่านี้เองค่ะคุณก็จะสามารถเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพได้แล้วอย่าลืมกลับมาชม The Speech Coach ในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าว้าวมากนะคะเราจะได้เป็น Speech Coach on Stage ค่ะเราจะขึ้นไปพูดกันบนเวทีและคนที่เราเชิญมาพูดนั้นโอ้โหบอกเลยค่ะว่าโด่งดังในโลกออนไลน์มากๆเขาจะเอาประสบการณ์ความสำเร็จในฐานะยูทูบเบอร์ของเขานะคะมาแชร์บนเวทีกับ The Speech Coach ของเราเขาก็คือB The Scar ค่ะติดตามชมได้นะคะทั้งแนวคิดวิธีคิดและวิธีการถ่ายทอดของเขาบนเวทีกับเรา The Speech Coach สัปดาห์หน้าค่ะแล้วเราวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีลูก
2: สวัสดีครับ
0: มันแตกต่างครับเราเล่นเราจะเล่นอะไรก็ได้อะครับเราจะทำอะไรก็ทำได้ครับแต่การที่จะมาเป็นโค้ชคือเราต้องรู้ทักษะในเบื้องต้นแล้วก็รู้สกิลของเด็กด้วยครับที่เราจะสอนเขาว่าสกิลเขาระดับไหนพอได้มาลองสอนเองนะผมก็รู้สึกว่ามันยากพอสมควรครับการที่จะผันตัวมาเป็นโค้ชแบบข้ามกระโดดอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เรียนรู้หรือว่าลึกซึ้งถึงโค้ชอะไรขนาดนั้นคุณครูงอเขาแนะนำเกี่ยวกับการพูดและก็การให้รู้ว่าเราทำในสิ่งนี้ไปแล้วประโยชน์เราได้อะไรและเราทำเพราะอะไรในอนาคตข้างหน้ามันจะมีผลอะไรกับตัวเราไหมมันจะทำให้ร่างกายเราเป็นยังไงแข็งแรงขึ้นอะไรอย่างนี้ครับอยากเป็นครับเพราะว่าอยากจะสอนเด็กให้มีความสนุกเกี่ยวกับฟุตบอลครับเด็กที่มีใจหลักจริงๆ
1: แล้ววันนี้นะคะโหครูบอกเลยนะครูเห็นพัฒนาการที่ชัดเจนของน้องอ้นมากเลยจากซีซั่น1ที่เราเห็นกันเนี่ยอ้นตอนนั้นเนี่ยมันจะมีความแบบขาดเกินนิดนึงนะคะบางทีก็จะล้นเกินไปหน่อยบางทีก็ขาดในเรื่องของความรับผิดชอบหรืออะไรบางอย่างด้วยความวัยด้วยนะแต่พอผ่านการฝึกผ่านทั้งการปรับ mindset การฝึกทั้งการสื่อสารแล้วเขาได้เจอคนที่เป็นฮีโร่ของเขาอย่างพี่ตุ๊กวันนี้สิ่งที่ครูเห็นเด็กคนหนึ่งที่มีความเป็นไปได้สูงในการที่วันหนึ่งเขาจะผ่านตัวเองไปเป็นโค้ชเลยนะคะการพูดของเขาการให้เกียรตินะคะเพื่อนที่มาร่วมทีมกับเขาเนี่ยนะคะวิธีการแนะนำการบอกเป็นขั้นเป็นตอนการหยุดที่จะฟังโอ้โหครูนะเพราะวันนี้อ้นทำได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวของอ้นมากๆนะคะวันนี้ครูมั่นใจนะคะว่าถ้าเกิดใครเอาสิ่งที่อ้นได้เรียนมาเอาไปปรับใช้กับตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มนุษย์เนี่ย เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ไม่เหมือนสัตว์อื่นเลยเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ง่ายที่สุดในบรรดาสัตว์ทั่วไปเราเป็นมนุษย์ที่เทรนตัวเองได้ด้วยอันนี้คือสำคัญต่างจากสัตว์ทั่วไปเพราะสัตว์ทั่วไปต้องมีคนมาฝึกวันนี้ค่ะเราสามารถเทรนจิตเทรนใจของตัวเองได้เราเห็นน้องอ้นเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แล้วทำไมเราถึงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ The Speech ได้ถ่ายทอดมาตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงวันนี้นะคะย้อนกลับไปดูซ้ำๆแล้วคุณจะพบว่าตัวคุณก็จะเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนค่ะ

0: คนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: คนส่งคลิปวิดีโอมา อยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งชื่อเพลงกังนัมสไตล์ปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมซักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดัก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสม

บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby 2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมาเนี่ยนะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับI am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับและออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked upbecause Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋นึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the worm

The early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันทีหลังเนาะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นเช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยแหละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fight แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษการมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่าเฉพาะเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่า Feeder Ship สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่ลูกเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาของรายการของเรานะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่หนึ่งเลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I travelledTo Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลๆค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้ง2คำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆนักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob ในการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นน่ะนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight แล้วค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งค่ะชื่อเขาก็คือ towboat T-O-W นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ T-O-W towboat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in tow ซึ่งก็จะ

หมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งกลมก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ She came to school with her

0: ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Bit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอกทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuffed คือยัดมันลงมา
2: wow.
0: เยอะมากเลย
2: นะคะ
0: ก็คือ stuffed เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่าcontainer load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก less than container load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
2: ครับ
0: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจัดการขนส่งหรือว่า freight forwarderจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมา Food Fit for Five กันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cyclone super typhoon super hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ super typhoon ไฮนันที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือทอร์เนโดที่เจ้าของภาษาออกเสียงทอร์เนโดเนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่

ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นั่นนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ sandstorm นะครับพายุฝุ่นนี่คือ dust storm หรือ desert storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะ
1: ไม่ดี
0: จริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed John should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อย
1: ๆเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าถูก
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: แต่วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วแล้วค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บายสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: คือสแต็กเนี่ยมันการเล่นเป็นมันไม่ยากครับการเล่นให้เร็วมันเป็นเรื่องยากของกีฬาทุกคนผ่านลำตาเสียใจที่ตัวเองทำไม่ได้

0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับผม
0: เล่นอยู่ครับ
1: ใช่ครับอันนี้เป็นกีฬา speed stack ครับหรือเรียกว่า sport stacking ครับผม
0: เอาจริงกับผมอยากเล่นมานานมากอันนี
1: ้เอาล่ะครับ
0: เพราะดูหนังเรื่อง Fast and Furious เลย
1: ครับอ๋อ
0: คือผมดูแล้วผมก็แบบมันดูยากจังเลยดูแบบไม่สามารถทำได้เป็นคนแบบเรื่องการเรียงการจัดวางอย่างเงี้ยมันดูมีความต้องประณีตผสมกับความไว
1: ใช่
0: ซึ่งผมกับความประณีตนี่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร
1: ่จริงๆแล้วกีฬาตัวนี้เล่นไม่ยากครับ
0: ไม่ยาก
1: แค่ใช้เวลาไม่กี่นาทีก็เล่นเป็นแล้ว
0: แต่ว่าก่อนจะเก่งคือต้องใช้เวลา
1: ต้องใช้เวลาหลายปีครับ
0: ครับอย่างพี่กินนี่เล่นมากี่ปีแล้ว
1: ตอนนี้ก็ประมาณ12ปี13ปีได้แล้วใช่ครับตั้งแต่ป
0: .6 ตั้งแต่ป .6 ก็ถือว่าเริ่มเล่นเร็วในประเทศไทย
1: ใช่ครับเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่เริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้
0: แล้วไปเจอกีฬาชนิดนี้ได้ไง
1: ตอนแรกผมเล่นเป็นรูบิกครับก็เล่นไปเล่นมาเอ๊ะมันไม่ค่อยเร็วเหมือนเราไม่ค่อยถูกชะตากับไอตัวรูบิกนี้หาลองผิดลองถูกหากีฬาอะไรสักอย่างเล่นไปเจอใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วก็สนใจแล้วก็สั่งซื้อมาฝึกเล่นเอง
0: อันนี้ก็น่าจะมีความคล้ายๆกันครับ
1: มีความคล้ายแต่ไม่ซะทีเดียวต้องแข่งกับเวลาเหมือนกันเพราะว่าสแต็กนี้จะออกแนวแบบฟิสิคอลด้านทางด้านกายภาพของกล้ามเนื้อมากกว่า
0: อย่างวันนี้ถ้าผมลองก็น่าจะพอแบบพอได้อยู
1: ่โอ้ได้เลยครับทุกคนสามารถเล่นได้ครับ
0: เล่นได้ตั้งแต่วันแรกเพียงแค่ว่าจะช้าหรือเร็วแค่นั้นเอง
1: ใช่มันจะมีเพดานของมันอยู่แต่ว่าทุกคนสามารถขยับเพดานของตัวเองขึ้นไปได
0: ้จริงๆวิธีการเล่นมันมีกี่รูปแบบ
1: ถ้าการเล่นจะมีอยู่3รูปแบบก็คือเดี่ยวคู่ทีมครับแต่ว่ามันก็จะปีกย่อยไปเดี่ยวก็จะมี3ประเภทคู่ก็จะมีใช้ท่าเฉพาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกทีนึง
0: งั้นวันนี้เดี๋ยวขอดูพี่กีนโชว์สักรอบนึง
1: เป็นเบสิกแล้วกันครับ
0: เราต้องยืนแยกขาม
1: ีการแยกขาให้เกิดบาลาน
0: ซ์โอเคเ
1: ข้ามานี่ครับ
0: อันนี้คือท่าเบสิกสุดเลยนะ
1: ท่าเบสิกสุดมันจะลดแก้วเบรกเป็น3-3ครับท่าที่ง่ายที่สุดแต่ว่าใช้เวลาเร็วที่สุด
0: จริงๆมากสุดคือเล่นกี่แก้ว
1: จริงๆจะเล่น12ใบเหมือนเมื่อกี้แหละครับแต่ว่าจะมีการใช้ท่ามากขึ้นจะเรียกว่าไซเคิลไซเคิลก็คือการผสมระหว่าง363 66แล้วก็111พอเก็บ111ปุ๊บมันจะกลับเป็น363มันเลยเรียกว่าไซเคิลครับเพราะมันวนลูปเป็นวงกลม
0: อย่างวันนี้ผมอยากเริ่มฝึกนี่ผมควรเริ่มแบบท่าไหนดีครับ
1: ท่า333นี่เลยครับ333
0: 333
1: มี3กองแต่ละกองก็จะมี3ใบ333ก็คืออย่างผมถนัดขวาเงี้ยครับต้องเริ่มเล่นจากกองซ้ายจะเป็น3มาตรงกลางแล้วก็มาด้านขวาตั้งกองไหนก็ต้องเก็บกองนั้นเราไม่สามารถข้ามกองได้แล้วซีเควนซ์มันก็คือ1 2 3จะมา1 3 2อย่างงี้ก็ไม่ได
0: ้
1: มันจะผิดกติกาเราต้องทําตามซีเควนซ์มัน
0: คร
1: ับ แล้วก็เก็บจากกองแรกที่เราตั้งครับ1 2 3ในรูปแบบนี้ลองมั้ยครับ
0: ลองเลยครับ
1: ลองเลยครับ
0: ได้ครับ
1: ถนัดมือไหนครับ
0: ถนัดมือนี้มือขวา
1: ถนัดมือขวาโอเคใช้มือขวานะครับในการจับแก้วกล่องนี้ขึ้นมาตั้งอ้าว
0: ถูกป่ะ
1: อันนี้

0: เล่นเป็นมาแล้วหรือเปล่า
1: ไม
0: ่อ๋อแล้วก็เก็บกล่องนี้ใช้มือขวา
1: อ๋อ
0: สไลด
1: ์เนี่ยอันนี้มันก็ยังพอได้แต่ถ้าทำให้มันเร็วหรือว่าถ้ามันชินกับมัสโซ่กับเมมโมรีมันน่าจะใช้เวลาพอสมควรกับผมว่าถ้ามันเยอะกว่านี้ผมก็คงอยู่เหมือนกัน
0: แต่ถือว่าเร็วมากนะครับแบบผมยังไม่ทันแบบบอกก็เล่นเป็นแล้วก็นี่เป็นท่าเบสิกครับต่อไปมันก็จะเพิ่มความยากมานิดนึงคือจะมีกองกลางจะเพิ่มเป็น6ใบอันนี้เราจะเรียกว่า363ครับซีเควนซ์ก็เหมือนเดิมครับตั้งกองแรกใช่ไหมครับแต่กองนี้มันจะมีความพิเศษขึ้นมาทำตามๆเราจะหยิบแค่ใบเดียวใช่ไหมแต่นี้เราจะหยิบ3ใบครับก็มือซ้ายที่หยิบ2ใบเดือตรงกลางไว้ตั้งฐาน3ครับเราก็เรียงขึ้นมาจะเรียกเป็น6จากนั้นก็ตั้ง3เหมือนเดิ
1: ม
0: มันจะเป็น3 6 3อย่างนี
1: ้
0: พอตอนเก็บเราต้องมาเก็บกองแรกที่เราตั้งนะครับ
1: เหมือนเดิม
0: ใช่ตรงนี้เราจะเก็บเป็นรูป V คว่ำสไลด์โดยใช้มือขวาเริ่มก่อนแบบนี้ครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็ใช้มือขวาสอดเข้าไปมือซ้ายตามแล้วก็เก็บกอง3มันก็เรียกว่า363
1: เราลองดูไม่ต้องจับเวลาหนึ่ง

0: ได้อยู่ครับแล้วก็มาเก็บกองแรกใช้มือขวาเริ่มก่อนเสมออะไรทำนองเนี้ยล่ะ
1: อันนี้ยากกว่าเพราะต้องมีเรื่องตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องในการหยิบ
0: เราจะมูฟไปท่าสุดท้ายก็คือท่าไซโคยากที่สุดแล้วในการเล่นสแต็กเป็นการรวมระหว่าง363 66แล้วก็111เข้าด้วยกันแล้วก็จบที่363เริ่มจาก363ครับอันนี้เราจะใช้มือเดียวในการเก็บเราลากมาเป็น66แบบนี้ครับพอ66เสร็จรวบเป็น V คว่ำใช่ไหมครับเราต้องแยก2กองเข้าด้วยกันแล้วก็รวบไปเป็นกองเดียวแล้วจากนั้นก็จะไปมูฟไปเป็น111ครับใบหนึ่งคว่ำใบหนึ่งหงายแล้วก็ใช้มือขวาหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งฐาน4ครับตรงกลางแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นพีระมิดแล้วก็จากนั้นพลิกข้อมือครับสไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งเก็บให้มันเป็น3-3เหมือนเดิมจบหยุดเวลา
1: อย่างในหนังเขาเล่นไซโค
0: ใช่ครับเล่นไซโค
1: มันก็ถ้าสมมติว่าเราทำหล่นอะครับ
0: ถ้าทำหล่นมันจะไม่ได้เรียกว่าผิดกติกาทำหล่นมันจะเป็นการเสียเวลามากกว่าขึ้นอยู่กับความไวของนักกีฬาเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ไขมันยังไง
1: และปกติอย่างที่กีนจะสอนเนี่ยคือจะต้องเริ่มจากอะไร
0: มันจะมีท่าวอร์มอัพของนิ้วด้วยมันจะเรียกว่าชัฟเฟิลคือเป็นการสลับแก้วไปมาเนี่ยครับเพื่อให้กล้ามเนื้อนิ้วมือเกิดความเฟล็กซิเบิลในการปล่อยแก้วมากขึ้นมันก็จะทำให้นิ้วเรามีความแบบรู้ว่าจะต้องแบบหยิบเท่าไหร่ปล่อยแบบไหนอะไรเงี้ย
1: ปล่อยอันนึงก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับปล่อยอันนึงก่อน
1: ไม่ได้อย่างติดกด
0: ยืนให้มันมีบาลานซ์เกิดบาลานซ์แล้วมันจะเล่นง่ายขึ้นลองดู
1: คนจับเต็มๆมือหรือว่า
0: คือถ้าเราจับเต็มมือเนี่ยสังเกตว่ามันจะแก้วมันจะบีบแล้วมันจะติดเพราะฉะนั้นเราใช้แค่นิ้วมือครับในการปล่อยถ้าชัฟเฟิลเมื่อกี้เราก็จะใช้สัมผัสนี่แหละในการปล่อยระบาดมันจะใช้ทั้ง5นิ้วเลยคือนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วชี
1: ้ใช้5นิ้วเลยได้ไหมเนี่ย
0: ได้เหรอครับเมื่อกี
1: ้อ๋อถือว่าพอได้
0: ถือว่าได้ถือว่าได้ครับperfect ครับ
1: ซึ่งตั้งแต่เริ่มต้นพี่กรีนเขาก็สอนผมตั้งแต่เรื่องแบบท่ายืนว่าจริงๆเราการเล่นสแต็กเนี่ยมันต้องมีท่ายืนที่สร้างบาลานให้กับตัวเราเพื่อที่จะได้มีความมั่นคงนะครับในการเวลาที่เราจะแบบวางแก้วหรืออะไรอย่างนี้สองก็คือเหมือนสอนให้รู้จักประเภทของสแต็กว่าจริงๆแล้วสแต็กเนี่ยมีประเภทแบบไหนบ้าง1 2 3แบบเดี่ยวแบบทีมแบบคู่แล้วก็ให้เริ่มลองทำซึ่งแบบแรกที่วันนี้ได้ลองทำก็คือเป็นแบบ3 3 3
0: ถ้าเริ่มเล่นแรกๆครับมันจะทำได้อยู่ประมาณ5วินาทีสำหรับคนเริ่มเล่นถ้าพี่อยากทำได้วันนี้ก็คือประสบความสำเร็จ
1: โอเคครับ
0: ใช่ครับลองจับเวลาดูนะ
1: ได้ครับการเล่นแตก3 3 3นะครับครั้งแรกในชีวิตมาดูกันว่าจะได้กี่วิ

0: ちなみにさ、
1: เหมือนเมื่อกี้ตื่นเต้นแล้วบีบแก้วหนักไปนิดนึงมาเลยหยิบมา2ใบนะ
0: โอเคเอาใหม่ไหม
1: ใช้ขวาเริ่มซ้ายตามตลอด
0: โอเคครับ
1: หกวิ
0: 6.889ถือว่ายังไม่ผ่าน
1: แต่ยังไม่ผ่าน
0: ครับก็ไม่น่า
1: เหลือแค่หนึ่งวิ
0: เมื่อกี้ผมยังลืมเลยว่าทำยังไงนะขอลองอีกทีแล้ว
1: เป็นหายใจเข้าลึกๆก่อนนิ้วปล่อยตามสบายครับตามธรรมชาติมันจะแบบว่าซื้อก่อนแล้วก็เล่นปุ๊บพยายามตั้งกองแต่ละกองให้ด้านขวาชิดกันนะครับเวลาเราซ้ายตามมันจะได้ง่าย
0: ๆ
1: ใช
0: ่
1: ครับ
0: แย่กว่าเดิมต้องใจเย็น
1: ใช่ครับเห็นเลข5ได้นี่คือถือว่าประสบความสำเร็จ
0: สำหรับท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ห้าจุดสามสี่ศูนย์ครับ
1: ประมาณนี้ครับสำหรับท่า3/3
0: โอเคครับพี่ได้เท่าไหร่1วิ
1: ประมาณ 1.5 ครับแล้วมีน้องคนหนึ่งทำได้ 1.2เข้ามาวันนี้ด้วยเดี๋ยวให้น้องเขา
0: ใส่ได้ครับ
1: ใช่ครับสามหกสามไหมครับ
0: 3/63ได้ครับ
1: ก็คือเวลาเราเล่นสแต็กอะครับถ้าเราเกรงมากเกินไปหรือว่าเราบีบคั้นตัวเองให้เล่นให้เร็วกว่าเดิมเนี่ยมันจะทำให้เวลามันช้าลงเพราะฉะนั้นเราต้องแบบปล่อยมันใส่นะ
0: ครบโล
1: ครบโล
0: ยากซะด้วย

0: ดีขึ้น13วิ
1: คนได้เท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ 7-8 ครับถ้าเมื่อกี้เห็นเหมือนหลังคอมนิดนึง
1: มันต้องไม่คอม
0: ถ้าเราปรับโพสเจอร์แบบให้หลังไม่คอมเนี่ยจะอาจจะเล่นง่ายขึ้น
1: โอเคครับ
0: ลองดูย่อขาช่วยก็ได้ครับต้องแบบว่าค่อยๆตั้งก็ได้ครับเริ่มจากช้าไปก่อนถ้าเราไปเร่งให้มันเร็วเลยเนี่ยมันจะทำให้เสียจังหวะแล้วก็อาจจะทำให้แก้วหล่นได้
2: เดี๋ยวตอนเก็บอ่ะมันเหมือนตอนเวลาที่เก็บอ่ะพี่จะชอบจับดันเหมือนแก้วลองเปลี่ยนมาจับด้านข้าง
3: ด้านข้าง
2: ใช่แก้วมันจะหล่นยากขึ้น
3: โอเคครับ
2: ครับลองดูนะ
0: ทำเบอร์บางแต่เมื่อกี้เห็นเวลาประมาณ7วิก็ถือว่าแต่ว่ามันเหมือนตัวมันดับไปแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นว่าได้7วิความเร็วประมาณนี้ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดีแล้วมันต้องใจเย็นครับแล้วก็อย่างเทคนิคที่น้องบอกไปเมื่อกี้ก็คือพยายามหยิบจากข้างแก้วถ้าเราหยิบบนแก้วหรือเก็บจากบนแก้วมันจะทำให้แก้วมันไม่ได้ถูกปล่อยแบบถูกต้องก็ประมาณนี้ครับ333แล้วก็363
1: แต่ละคนก็จะมีถนัด
0: อ๋อจริงๆทุกคนเล่นได้หมดเลยครับแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบได้โชว์ทุกคน
1: 2.27 โอ้โหต่อไปเราเป็นแบบ
0: ไซโคใช่ครับเดี๋ยวให้โปรพิเจนนะครับลองเล่นให้ดู
1: ครับผม
0: ครับ

0: ี่อัดลองดูไหมครับ
1: มันมีพลังพิเศษดูแลง่ายเลย
0: ใช้ความจำเล็กน้อยครับไม่ได้ยากกว่า3 6 3อะไรมากเดี๋ยวลองเริ่มจาก3 6 3นะครับแล้วก็เราจะมูฟขึ้นไปเป็น6 6ก็คือทำ3 6 3อันนี้คือพี่อัดจำได้แล้วหลังจากนั้นนะครับใช้มือขวาครับเก็บกองสุดท้ายแล้วก็ลากขึ้นมาไปเป็น6 6จากนั้นก็เก็บ6 6อ่ะครับด้วยการสไลด์เป็นรูป V คว่ำเหมือนเดิมแยกเป็น2กองก็ยก2กองนี้ขึ้นมาแล้วก็สไลด์เป็น V คว่ำอีกทีนึงแล้วก็รวบเป็นกองเดียวแล้วก็จะเปิดใบนึงหงายใบนึงใช้มือขวาครับหยิบ5มือซ้ายหยิบ4ใบตั้งหาง4ขึ้นมาใช้มือซ้ายนะครับตั้งตรงกลางก่อนแล้วก็เซตขึ้นไปเป็นพีระมิดอย่างนี้หงายมือขึ้นมาหยิบครับแล้วก็สไลด์ไปด้านใดด้านหนึ่งใช้มือขวาในการสไลด์ก่อนแบบนี้มือซ้ายหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดแล้วก็สอดเข้ามาเป็นแบบนี้มันก็จะเป็น3 6 3เหมือนเดิมใช่เดี๋ยวค่อยๆจำไปก็ได้ครับ
1: อะไรบ้างเริ่มตั้งแต่แรก
0: เริ่มสับ3 6 3ก่อนก็ได้อันนี้หยิบใช้มือเดียวในการเก็บแล้วก็สไลด์มาฝั่งนี้ครับ
1: แล้วก็ขึ้นเป็น6
0: 6 6ใช่ครับอันนี้ก็ตั้ง6เหมือนเดิม
1: ตั้ง6เหมือนกัน
0: ใช่ครับเหมือนเราหยิบขวามือซ้ายหยิบ2ใช่ไหมครับเหลือตรงกลางไว
1: ้แล้วก็เก็บ
0: สไลด์เป็น V คว่ำครับใช่ V คว่ำปุ๊บมือซ้ายสไลด์ไปด้านซ้ายมาสอดตรงนี้แล้วยกขึ้นมาอย่าเพิ่งสอดนะยกขึ้นมา2ครั้งแล้วก็มาสไลด์เป็น V คว่ำเหมือนเดิม V คว่ำมันจะเป็นแบบทรงประมาณนี
1: ้คืออย่างนี้
0: ใช่
1: เหลือตรงกลางไว
0: ้แล้วก็เหลือตรงกลางไว้แล้วก็สอดใช้มือขวาสอดก่อนสอดเข้าไปตรงนี้รวบขึ้นมาเป็นกองเดียวครับแล้วก็ใช้มือซ้ายรวบอีกทีใช่พลิกแบบนี้
1: เฮ้ย
2: เป็น
0: ช
1: า
0: ขวาใช่ครับรูปแบบนี้แล้วก็มือขวาหยิบ5ใบแล้วก็มือซ้ายหยิบ4ใบครับตั้งฐาน4ครับใช่ครับแล้วก็ตรงกลางจะใช้มือซ้ายในการตั้งก่อนติดข้อมือเหมือนเดิมใช่แล้วก็สไลด์ไปด้านขวาค่อยๆนะครับสไลด์ขึ้นไปจริงๆตรงนี้มันจะไม่ตกเราใช้มือซ้ายนะครับหยิบ1ใบมือขวาหยิบทั้งหมดครับแล้วก็สไลด์ขึ้นมาใช้มือซ้ายสไลด์กล่องนี้ไปด้านซ้ายมือขวาแบบนี้ครับ
1: โอ้โหเหมือนเราเริ่มมีโฟกัสเริ่มมีสมาธิกับการเล่นแหละเริ่มพอที่จะจำท่าได้แล้วแต่ว่าเรายังมีความตะกุกตะกักในการทำให้มันสมูทบางทีก็เดี๋ยวล้มบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันไม่ต่อเนื่องก็เลยเหมือนขอเวลา30นาทีในการที่เราจะได้โฟกัสและซ้อมอยู่กับตัวเองจริงๆอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาลองจับเวลาดูว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ในฐานะที่เราแบบเพิ่งมาเล่นครั้งแรกแบบไซเคิลเนี่ยเราจะลาได้กี่วิถ้าแบบมือใหม่ครับไซเคิลควรได้อยู่ที่เท่าไหร่
0: ประมาณ17 18วีก็ถือว่ารู้ถือว่ารู้เลย
1: โอเคน่าจะต้องฝึกซ้อมแบบอย่างมีสมาธิ
0: ใช่
1: พอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะทำได้ไหมจากคนที่ใจร้อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับเจอกันอีกครึ่งชั่วโมง

0: จากที่เราฝึกซ้อมมาครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้เราจะมาลองเล่นดูว่าเราจะทำได้กี่วินาทีถ้ามันสวยงามสำหรับมือใหม่ในการเล่นแบบไซเคิลเนี่ยควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: 18-19วิประมาณนี้ประมาณต่ำกว่า30วิก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับ
0: เข้าใหม่สติแตกแล้วคร
1: ับ
0: แข่งจริง
1: ตอนซ้อมไม่ได้เป็นอย่างนี้เลย
0: ตอนซ้อมไม่เป็นอย่างนี้ทำไม

0: 26วินาทีสุดยอดเลยครับ
1: รู้สึกมันเข้ามือขึ้นถึงมันจะตะกุกตะกักแล้วก็เหมือนมีสติอ่ะเพราะอย่างบางรอบมันเหมือนพอมันไม่ได้แล้วมันไม่เอาแล้วอ่ะแต่ตะกี้มันเหมือนมันขึ้นผิดแต่ว่าก็ช้านิดนึงแต่ไม่เป็นไรแล้วกันก็ตั้งให้มันได้ถ้าหงุดหงิดปุ๊บก็คือแบบ
0: ไปแล้ว
1: เลิกเดี๋ยวเอาใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ก็ลองไปให้จบดู
0: คือว่าเวลาดีครับเวลาดี
1: เยี่ยมเลยครับประมาณนี้สำหรับสแต็กแบบไซเคิล
0: แบบไซเคิล
1: มีแบบไหนอยากโชว์ให้ดูครับ
0: มีแบบประเภทคู่ครับประเภทคู่เนี่ยจะเป็นการเล่นแบบไซเคิลนี่แหละแต่ว่าคนนึงจะเป็นมือขวาคนนึงจะเป็นมือซ้าย
1: คือใช้ได้แค่คนละมือ
0: ใช่ครับถ้าเกิดใช้มือที่3เนี่ยจะฟาว
1: ล์แต่ว่าต้องเลือกคู่ที่เราซิงกันด้วยเงี้ย
0: คู่กันเนี่ยเร็วมากทั้ง2คนแต่เวลาเล่นจริงอาจจะช้าก็ได้มันอยู่ที่จังหวะริทึมแล้วก็การฝึกซ้อมอะไรเงี้ย
1: ขอแบบดูได้มั้ยครับแบ

0: ยิ่งคุยกับพี่ๆทุกคนก็จะรู้สึกว่าเวลาแข่งของเขาอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องทำคือการคัตดาวน์ทุกอย่างอารมณ์ความเครียดทั้งหมดเพราะว่ายิ่งถ้าใครมีความกังวลมีความเครียดเนี่ยพอลงไปสนามจริงอะแค่เสี้ยววินาทีที่เราผิดพลาดวินาทีที่เราเกิดความกังวลขึ้นมามันอาจจะทำให้เราแพ้ได้เลยในทันทีครับพี่กีวันนี้เป็นไงบ้างครับผม
1: ถือว่าประสบความสำเร็จครับถือว่าดีมากๆในระดับที่ผ่านเกณฑ์อ
0: ยากจะเล่นได้ดีขึ้นกว่านี้จริงๆมันต้องจริงจังขนาดไหนในการซ้อม
1: ถือว่าวันแรกเนี่ยเป็นการ
0: ม
1: ัน
0: ทำความเข้าใจ
1: ทำความเข้าใจกับมันครับแต่ต่อไปเนี่ยมันต้องชาเลนจ์กับตัวเองละเพดานเราอยู่เท่าไหร่แล้วเราสามารถก้าวข้ามเพดานไปได้มากน้อยแค่ไหนโดยวิธีหนึ่งก็คือจริงๆตอนนี้มีการเรียนการสอนสแต็กอยู่ตรงนี้จะสามารถสอนวิธีการเล่นให้เร็วขึ้นโดยพี่ๆนักกีฬาทีมชาติเขาเข้ามาสอนด้วยตัวเอง
0: พี่ๆคนอื่นเนี่ยอะไรคือเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี
2: ้ส่วนตัวน่าจะมองว่าชอบการเล่นกับเพื่อนเล่นเป็นทีมมากกว่าคือโอเคมันเป็นกีฬาที่สามารถเล่นคนเดียวได้มันเป็นการชาเลนจ์เล่นกับความเร็วกับตัวเองแต่ส่วนตัวที่มากกว่านั้นคือการที่เราได้เล่นพร้อมกับเพื่อนบางทีจะนับ1 2 3แล้วเล่นพร้อมกันแต่มันก็เป็นการแข่งขันที่สนุกรวมถึงแบบเวลาเล่นทีมอย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดมีทีมสัก2ทีมเล่นพร้อมกันอันนี้จะมันมาก
0: อย่างเซฟเนี่ยครับ
3: เซฟรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างท้าทายนะเพราะแบบไม่แข่งกับเวลาเป็นกีฬาที่เราเล่นที่ไหนก็ได้เหมือนบางกีฬาจะต้องมีสนามมีอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นเร็วใช่ไหมครับถ้าเราแบบซ้อมไปเรื่อยๆมันก็เร็วได้มากแล้วนะครับก็หาลิมิตตัวเองมากขึ้นเรื่อย
0: ๆโอกาสครับ
4: ความเร็วครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเร็วเนี่ยเราสามารถไปแข่งพอเราไปแข่งปุ๊บถ้าเราเล่นเร็วโดยที่เราไม่พลาดคนก็จะโปรแกรมที่เราถ้าคุณเล่นเร็วแล้วคุณมีสมาธิได้เวลาที่คนอื่นน่าจับตามองคนเขาจะหันมาสนใจคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรคุณแค่เล่นให้เร็วแล้วมีสมาธิตั้งสติ
0: ความกดดันมันเยอะกว่าเล่นทีมกับ
2: ถ้าเล่นเป็นทีมแล้วถามว่ากดดันกว่าไหมมันกดดันกว่าแต่มันกว่าเยอะทั้ง2ทีมเวลาแข่งกันปุ๊บมันจะมีคนที่2คนที่3อันเนี้ยมันจะเริ่มมีความเหลื่อมกันแล้วแล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะตั้งสติได้มากกว่ากันเพราะบางทีในการแข่งขันบางครั้งทีมที่นําอยู่ดันพลาดทําให้ทีมที่ช้ากว่าแซงสถานะอะไรเงี้ย
0: เปลี่ยนแปลงได้ในเสี้ยววินาทีการพลาดหรือกันถ้าใครเนี่ยสติหลุด
1: จริงๆเห็นอย่างนี้ก็คือทุกคนผ่านน้ำตาหมดเหมือนกับว่าเสียใจที่ตัวเองทําไม่ได้ตอนแข่งอะไรเงี้ยทุกคนก็มีโมเมนต์นี้ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่นักสแต็กส่วนใหญ่ก็จะ
3: แบบ
1: emotion ใช่
0: ก่อนที่ภาพยนตร์ Fast and Furious จะออกกับตอนเนี้ยคนเล่นเยอะขึ้น
1: สแต็กต้องบอกว่าคนที่เล่นเป็นแล้วยังไงก็เป็นนักสแต็กอยู่ทุกวันกลับไป10ปีก็ยังกลับมาเล่นได้แต่ความที่คนที่หันสนใจมาเล่นเป็นนิวสแต็กเกอร์ครับโกลเลทของมันมันน้อยลงตกลงตกลงกระแสมันเริ่มอาจจะไปแล้วมันไม่ได้ใหม่สำหรับคนไทยเลยอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าหนังเรื่อง Fast and Furious เนี่ยมันทำให้คนมาเห็นกีฬานี้มากขึ้นอาจจะเห็นเสน่ห์บางอย่างเห็นในเรื่องของความเร็วในเรื่องของเอาไปอิงกับชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยมันทำให้คนอยากรู้มากขึ้นว่ากีฬานี้คืออะไรกระแสมันก็ค่อนข้างกลับมาในระดับนึงทุกคนก็อยากเห็น

0: ภาพกระจายสแต็กไปในทุกที่ครับเพราะว่าเราเล่นมาเรารู้ว่ากีฬามันมีประโยชน์แล้วมันดีมันสอนหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการแบ่งเวลาการแข่งกับตัวเองแข่งกับคนอื่นได้เพื่อนได้มิตรภาพ
1: แล้วคิดว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างที่ทำให้กีฬาเนี่ยกระจายไปสู่พื้นที่อื่นได้บ้าง
0: ทางกลุ่มเล็กๆคือกลุ่มพวกเรานะครับเปิดเป็นโรงเรียนสอนสแต็กขึ้นมาสร้างเหมือนเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่มีความชอบเหมือนกันมีแพชชั่นที่อยากเล่นสแต็กด้วยกันมาอยู่ที่เดียวกันแล้วเราก็อยากจะผลักดันคนกลุ่มนี้ครับไปแข่งที่ต่างประเทศเด็กไทยมีประสิทธิภาพสูงเรามี potential พอที่จะไปแข่งกับต่างประเทศได
1: ้สมมุติว่าถ้ามีคนที่แบบเฮ้ยเขาอยากเป็นนักสแต็กมากๆเลยมันสามารถที่จะมีโอกาสทำสิ่งนี้เราเลี้ยงชีพตัวเองไปตลอดได้ไหม
0: ณปัจจุบันยังไม่ด้วยเรื่องของเจ็ดเงินสนับสนุนเนี่ยแทบจะไม่มีจากหน่วยงานรัฐเลยแต่ว่าตอนนี้เรากำลังทำเรื่องอยู่สมาคมอะครับกำลังผลักดันกีฬาเข้าบรรจุเป็นกีฬาซีเกมคือเริ่มจากไปโคกับกกท.การกีฬาแห่งประเทศไทยใช่กรมพละด้วยแต่ในอนาคตนะครับผมมองว่าถ้ามันสามารถไปบรรจุใน4เกมได้มันอาจจะทำให้สามารถเลี้ยงชีพได้
1: เราต้องการแรงซัพพอร์ตจากหน่วยรัฐหรือเอกชนที่เข้ามาช่วยเหลือตรงส่วนนี้ในการสนับสนุนอะไรเงี้ยเพราะว่าแค่พวกเรามันก็ทำได้ในระดับหนึ่งก็เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้กีฬานี้ไปได้ไกลซึ่งจริงวันนี้ผมโดนตกนะ
0: โดนตกเลย
1: ถือว่าโดนตกนะรู้สึกว่าอยากซื้อกลับไปเล่นบ้างเลยนี่แหละวันนี้ขอบคุณมากเลยครับผม
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับวันนี้ก็คือดีใจแล้วก็สนุกมากที่ได้มาลองเล่นสแต็กถ้าใครได้มาลองเล่นนะผมว่ามันน่าจะตกหลุมรักได้ไม่ยากนะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนมาลองเล่นนะครับจะมาลองซื้อแผ่นมาลองเล่นเองแล้วเปิดจาก YouTube ดูวิธีการเล่นก่อนก็ได้จะไปเรียนแบบเข้าโรงเรียนเลยอย่างที่พี่ๆกรีนบอกนะครับแล้วก็ทีมบอกว่าเฮ้ยเขาเปิดมีโรงเรียนที่เปิดรับสอนสแต็กเนี่ยก็ไปลองติดต่อกันได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ enjoy กีฬาสแต็กนะครับผม

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
3: อันนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0: ือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
3: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ด

0: าศและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
2: ยิงเข้าประตูไปแล้ว
3: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: ุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
4: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรม

มีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: าจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูแลนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะแล้วก็สวัสดีทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางของคุณครูทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรากลับมาเจอกันในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูวิชุดากลิ่นจงกลอีกเช่นเคยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนยังจําเนื้อหาที่เราศึกษากันไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วได้ไหมคะว่าเราศึกษาในเรื่องของอะไรกันไปคะ
1: การ
0: เขียนเรียงความใช่ไหมคะและนักเรียนได้ความรู้อะไรไปบ้างคะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาได้ความรู้ในเรื่องของอะไรคะองค์ประกอบของเรียงความมีความหมายนะคะมีอะไรอีกคะ
1: คำนาม
0: ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของคำนามหลักการเขียน
1: ข
0: ั้นตอนในการเขียนนะคะแล้วก็ในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะคุณครูก็ได้มอบหมายให้นักเรียนทําใบงานถูกต้องไหมคะซึ่งหลายๆคนในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูก็เห็นว่านักเรียนก็ทําใบงานเนี่ยใกล้ที่จะเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะนักเรียนได้นําใบงานกลับไปทําเป็นการบ้านเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะ
1: เสร็จเรียบร้อยแล้ว
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะคะให้นักเรียนนะคะรวบรวมใบงานนะคะแล้วก็ส่งให้คุณครูด้วยนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางของคุณครูนะคะถ้านักเรียนทําใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะรวบรวมนะคะใบงานแล้วก็ส่งให้คุณครูที่ดูแลนักเรียนปลายทางนะคะเพื่อให้คุณครูค่ะได้ตรวจสอบความถูกต้องนะคะให้กับนักเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาของเรานะคะในวันนี้ค่ะเรายังจะศึกษานะคะในเรื่องของเรียงร้อยถ้อยความเติมแต้มความคิดครั้งที่2นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรามีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ข้อคะ3ข้อเนาะข้อที่1ค่ะนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการวางโครงเรื่องการเขียนเรียงความได้นะคะข้อที่2ค่ะนักเรียนสามารถเขียนโครงเรื่องจากหัวข้อเรียงความที่สนใจนะคะจัดลำดับประเด็นสำคัญอย่างมีระบบนะคะและข้อที่3ค่ะนักเรียนสามารถบอกคุณค่านะคะของการวางโครงเรื่องนะคะก่อนเขียนเรียงความและมีวินัยในการวางแผนการเขียนอย่างรอบคอเพราะฉะนั้นวันนี้หลักๆนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางของคุณครูจะต้องทําอะไรได้คะหลักๆวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของอะไรการอะไรคะเก่งมากค่ะวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการวางโครงเรื่องซึ่งคุณครูบอกไปแล้วว่าทุกการเขียนการวางโครงเรื่องทําไมคะเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าโครงเรื่องจะช่วยให้ผู้เขียนทำไมขึ้นเมื่อมีโครงเรื่องแล้วผู้เขียนจะทำไมขึ้นคะเขียนได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะเนื้อหามีการลำดับเรื่องราวอย่างชัดเจนไม่สับสนถูกต้องไหมคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเข้าสู่รายละเอียดและนอกเหนือจากนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำไมวางโครงเรื่องก่อนเขียนเรียงความได้เพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนจะได้ศึกษาความรู้และวันนี้คุณครูมีกิจกรรมนะคะมาให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ทำร่วมกันด้วยนะคะวันนี้คุณครูมีคำถามนะคะชวนคิดซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับการทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนนั่นแหละซึ่งคุณครูเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับนักเรียนไปเมื่อต้นชั่วโมงแล้วถูกต้องไหมคะว่านักเรียนเนี่ยรู้จักหรือเคยเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเรียงความมาบ้างแล้วทบทวนอีกหนึ่งรอบเคยเรียนอะไรมาบ้างแล้วนะคะความหมายใช่ไหมนักเรียนตอบครูได้ไหมมีใครจะบอกครูได้ไหมคะว่าความหมายของการเขียนเรียงความคืออะไรมีใครจะตอบคุณครูได้ไหมคะและเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆต้นทางใครสามารถบอกคุณครูได้ว่าความหมายของการเขียนเรียงความคืออะไรขอบคุณมากนะคะยาย่าปรบมือเป็นกําลังใจให้ยาย่าหน่อยนะคะจากที่เราศึกษากันไปนะคะเดี๋ยวฟังยาย่านะคะว่าความหมายเนาะเอาประเด็นแรกนะคะคืออะไร
2: งานเขียนร้อยแก้วที่แต่งขึ้นตามความรู้สึกค่ะ
0: เรียงความนะคะยาย่าบอกว่าเป็นงานเขียนร้อยแก้วใช่ไหมคะประเภทหนึ่งที่เขียนตามความรู้สึกมีเพิ่มเติมไหมคะมีใครเพิ่มเติมไหมเพื่อนตอบครบทุกประเด็นไหมคะมีเพิ่มเติมไหมเอ่ยไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีเพิ่มเติมเชิญค่ะไลเฟิร์นนะคะเชิญค่ะ
3: เป็นการเขียนอย่างมีระบบครับ
0: แล้วก็ต้องเป็นการเขียนที่มีการวาดแล้วก็เขียนให้เป็นระบบอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเก่งมากๆเลยนอกเหนือจากประเด็นความหมายแล้วเคยศึกษาประเด็นอะไรมาอีกคะ
1: องค
0: ์
1: ประกอบ
0: ง่ายมากเลยเดี๋ยวสุ่มอ่ะกลุ่มที่5องค์ประกอบของการเขียนเรียงความมีกี่องค์ประกอบคะ3องค์ประกอบนักเรียนปลายทางของคุณครูล่ะคะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าองค์ประกอบของการเขียนเรียงความมีกี่ส่วนนะคะอ่ะเพื่อนต้นทางตอบว่ามี3ส่วนอ่ะช่วยกันค่ะส่วนที่1คือคำนามส่วนที่2เนื้อเรื่องส่วนที่3สรุปแล้วถามต่อได้ไหมว่าถ้าเราจะเขียนเรียงความให้ดีเนี่ยเรียงความของเราจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรจำได้ไหมคะ
1: ตรงประเด
0: ็
1: น
0: มีตรงประเด็น
1: คำนาม
0: สุภาพเหมาะสมคำนามกับเนื้อหาตรงกันมีอีกค่ะมี3คำจำได้ไหมมี3คำถ้าอยากจะให้เรียงความของเราเนี่ยเป็นลักษณะที่ดีนะคะถูกต้องครบถ้วนจะต้องมีอะไรคะเมื่อสักครู่ได้ยินปิงปองตอบคุณครูมาบอกให้เพื่อนต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังด้วย
3: มีสารัตถภาพครับเอกภาพแล้วก็สัมพันธภาพครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะการเขียนเรียงความที่ดีนะคะจะต้องมีอะไรคะสารัตถภาพคืออะไรสารัตถภาพคืออะไร
1: เขียนให้ถูก
0: เขียนให้ถูกต้องถูกต้องไหมคะแจ่มแจ้งชัดเจนนะคะในด้านของภาษาข้อความข้อมูลต่างๆจะต้องมีสารัตถภาพ2เอกภาพคืออะไรคะ
1: เขียนให้ได้ใจความสำค
0: ั
1: ญ
0: เขียนให้ได้ใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้าจะต้องมีใจความสำคัญนะคะในแต่ละย่อหน้าซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราสามารถแบ่งได้ถูกต้องไหมคะในส่วนของเนื้อเรื่องเนาะและลักษณะที่3ที่จะต้องมีคือ
1: สัมพ
0: ัน
1: ธภ
0: าพทุกย่อหน้าจะต้องทำไมกันคะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเก่งมากๆเลยนะคะส่วนสุดท้ายคืออะไรคะ
1: ส่วนสร
0: ุ
1: ป
0: ส่วนสรุปจะต้องเป็นยังไง
1: จบดีจบ
0: อะไรนะคะจบให้ทำไมคะ
1: จบให้สวย
0: จบให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องมีอีกไหมคะ
1: สอดแทรกข
0: ้อคิดคติเตือนใจถูกต้องไหมคะเก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเก่งมากถือว่านักเรียนนะคะมีความรู้เดิมนะคะในเรื่องของการเขียนเรียงความมาบ้างนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคุณครูมีคำถามที่2มาให้กับนักเรียนค่ะนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับคำพูดที่ว่าโครงเรื่องเปรียบเสมือนแปลนบ้านรู้จักแปลนบ้านไหมคะใครไม่รู้จักแปลนบ้านใครรู้จักแปลนบ้านยกมือแปลนบ้านเวลานักเรียนปลูกบ้านนะคะช่างจะต้องมีอะไรคะมีแปลนบ้านหรือมีโครงสร้างนะคะแล้วก็จะต้องมีอะไรคะในนั้นน่ะจะต้องระบุไว้เลยวัสดุอุปกรณ์ขนาดห้องนะคะอย่างละเอียดกระเบื้องใช้ขนาดเท่าไหร่นะคะหลังคาใช้ของยี่ห้ออะไรเสาเข็มลงกี่ต้นประมาณแบบนี้นะคะอันนี้เรียกว่าแปลนบ้านคือเมื่อเราจะปลูกบ้านเราจะต้องมีการสร้างนะคะแปลนบ้านขึ้นมาก่อนเพื่อเป็นแนวทางทีนี้พอรู้จักลักษณะของแปลนบ้านเนาะคุณครูกลับไปถามนะคะนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับคำพูดที่ว่าโครงเรื่องเปรียบเสมือนแปลนบ้านเห็นด้วยไหมคะ
1: เห
0: ็นด้วยไหมเห็นด้วยอย่างไรมีใครอยากจะอภิปรายและเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนมีไหมคะมีไหมคะมีไหมด้านหลังนะคะกลุ่มที่5แพตตี้ปรบมือให้แพตตี้หน่อยนะคะเดี๋ยวมาฟังนะคะความคิดนะคะของเพื่อนนะคะว่ามีความรู้สึกอย่างไรเชิญค่ะ
2: การวางโครงเรื่องที่ดีก็เหมือนกับการวางแปลนบ้านที่ดีค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าการวางโครงเรื่องที่ดีก็เหมือนกับการวางแปลนบ้านที่ดีเพื่อนมองว่าโครงเรื่องก็เหมือนอะไรคะแปลนบ้านถูกต้องไหมฟังไรเฟิลอีกสักรอบวันนี้นะคะไรเฟิลแหมตอบคำถาม
4: เห็นด้วยครับเพราะว่า ก่อนเราจะแต่งประโยคเราต้องแบบมีโครงร่างก่อนครับพอเราจะสร้างบ้านเราก็ต้องมีร่างก่อนเพื่อจะได้สร้างได้สมบูรณ์แบบแล้วก็เสร็จแล้ว
0: ปรบมือเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นกับคำพูดนี้นักเรียนทุกคนเห็นด้วยใช่ไหมคะปลายทางของครูนะคะเห็นด้วยไหมกับคำพูดนี้นะคะคุณครูมองว่าการปลูกบ้านเหมือนที่เพื่อนบอกเลยไม่ว่าจะเป็นแพตตี้หรือว่าไลเฟิลนะคะการปลูกบ้านเนี่ยเมื่อเราปลูกบ้านเราจะต้องมีการทำไมก่อนคะมีการวางแผนมีการวางโครงสร้างถูกต้องไหมคะมีการร่างแปลนบ้านขึ้นมาก็เหมือนกับการเขียนเรียงความค่ะก่อนที่เราจะเขียนเรียงความเราต้องมีการวางอะไรก่อนคะโครงเรื่องเพราะฉะนั้นโครงเรื่องก็เปรียบเสมือนแปลนนะคะเปรียบเสมือนการจัดลำดับความคิดก่อนที่นักเรียนจะไปลงมือเขียนเรียงความจริงๆเพราะฉะนั้นนักเรียนมองเห็นแนวทางของการวางโครงเรื่องไหมคะการวางโครงเรื่องคือการจัดลำดับความคิดการจัดลำดับความสำคัญอ่ะอธิบายแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะศึกษาความรู้นะคะเรื่องเรียงร้อยถ้อยความเติมแต้มความคิดครั้งที่2วันนี้เราจะศึกษาในเรื่องของการวางโครงเรื่องนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคุณครูได้แจกใบความรู้นะคะให้กับนักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้ใบความรู้ของเราทำไมคะเนื้อหาค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสักครู่หนึ่งในการศึกษาใบความรู้นี้พร้อมไหมคะต้นทางพร้อมนะคะปลายทางพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วให้นักเรียนลงมือศึกษาใบความรู้ด้วยตนเองได้เลยค่ะ

ในส่วนนี้ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ด้วยตนเองก่อนนะคะอ่ะต้นทางของคุณครูวันนี้ใบความรู้เนี่ยจะพูดถึงในเรื่องของการวางโครงเรื่องให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญในการวางโครงเรื่องอ่ะฟังครูและจดเพิ่มเติมได้นะคะอ่ะการวางโครงเรื่องเนาะมีความสำคัญก่อนอื่นนักเรียนจะต้องมีการอะไรก่อนคะกำหนดนะคะกำหนดหัวข้อกำหนดประเด็นก่อนใช่ไหมคะอ่ะอันนี้คือส่วนแรก

0: นักเรียนลองดูตามใบความรู้ไปนะคะข้อที่2จะต้องทำอะไรคะข้อที่2จะต้องทำอะไรใครทราบขั้นวางโครงเรื่องขั้นวางโครงเรื่องนักเรียนก็จะต้องทำไมคะมีการแยกประเด็นออกไปอีกถูกต้องไหมคะก็จะเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากอะไรเอ่ย
1: ระดมความค
0: ิดระดมความคิดนักเรียนจดเพิ่มเติมได้นะคะในใบความรู้เนี่ยค่อนข้างจะมีเนื้อหาละเอียดนักเรียนอาจจะไฮไลท์หรือจดเพิ่มเติมไประดมความคิดแล้วทำอะไรต่อ
1: เลือก
0: อะไรคะ
1: เลือกและจัดหมวดหมู
0: ่มีการเลือกนะคะและจัดหมวดหมู่นะคะต่อไปค่ะมีอะไรคะ
1: จัด
0: ลำดับข้อมูลนะคะที่มีความเหมือนกันมาอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะมีอะไรอีก
1: ขยายความ
0: ขยายความนะคะก็คือการสืบค้นข้อมูลใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะ
1: แสวงหา
0: ข้อมูลนะคะมีการขยายความนะคะแล้วก็ไปแสวงหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมมีอีกไหมคะ
1: เรียบเรียงเนื้อห
0: าแล้วขั้นที่4ใช่ไหมคะขั้นที่4คือขั้นที่3ใช่ไหมคะขั้นที่3หรือขั้นที่4ขั้นเรียบเรียงเนื้อหานักเรียนแล้วขั้นที่3คืออะไรข้ามขั้นที่3ไปหรือไม่อ๋อ3คือแสวงหาข้อมูลไงคะขั้นที่3โอเคไหมจดบันทึกเพิ่มเติมได้ขั้นที่3คือขั้นแสวงหาข้อมูลนะคะขั้นที่4คือเรียบเรียงข้อมูลขั้นที่5คือทบทวนความรู้นะคะเมื่อเขียนแล้วเราต้องมีการทบทวนความรู้อ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะศึกษานะคะรายละเอียดเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะมาสรุปนะคะร่วมกับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางอีกครั้งนึงนะคะ

0: แล้วก็ปลายทางของคุณครูคะตอนนี้นักเรียนศึกษาใบความรู้เสร็จเรียบร้อยหรือยังคะ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วนะอ่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสรุปความรู้หน่อยวันนี้เราศึกษาในประเด็นของอะไรนะคะย้ำอีกหนึ่งรอบการวางโครงเรื่องอย่างที่บอกค่ะผู้เขียนนะคะก่อนที่จะเขียนงานต่างๆทำไมคะจะต้องมีการวางโครงเรื่องก่อนจะต้องมีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและในการฝึกฝนนั้นจะต้องมีการวางแผนถูกต้องไหมคะอ่ะทีนี้นักเรียนอ่านแล้วได้ความรู้อะไรบ้างอ่ะใครจะเป็นตัวแทนสรุปความรู้ให้กับเพื่อนๆมีไหมคะว่าในใบความรู้ให้ความรู้อะไรบ้างมีไหมคะยาย่าของเราวันนี้กลุ่มที่2วันนี้เก่งมากเลยอ่ะเชิญค่ะ
2: นะคะให้ความรู้คือ1กําหนดแนวคิดค่ะ
0: ขั้นที่1ในการวางโครงเรื่องเราจะต้องทําไมคะ
2: กําหนด
0: แนวคิดก่อนเป็นการกําหนดอะไรคะจุดประสงค์ใช่มั้ยคะกําหนดว่าเราจะเขียนในรูปแบบ

0: หรือเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรอ่ะต่อไปค่ะ
1: 2นะคะวางโครงเรื่องค่ะ
0: การวางโครงเรื่องเป็นอย่างไรคะ
1: มี4ขั้นค่ะคือขั้นที่1ระดมความคิดขั้นที่2ขั้นเลือกจัดหมวดหมู่ขั้นที่3จัดลำดับแล้วก็ขยายความค่ะ
0: ค่ะแล้วมีอีกไหมคะ
1: ไม่มีมี
0: อีกหนึ่งใช่ไหมอะไรคะ
1: 3แสวงหาข้อมูลค่ะ
0: มีอีกไหมคะ
1: 4เรียบเรียงเนื้อหาค่ะแล้วก็5อ่านทบทวนค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะในขั้นของการวางโครงเรื่องก็จะมีจำแนกไปถูกต้องไหมคะขั้นที่1คือทำอะไรคะเมื่อสักครู่ยาย่าบอกมาขั้นที่1ทำอะไรคะ
2: กำหนดแนวคิด
0: กำหนดไปแล้วนะคะ2วางโครงเรื่องใช่ไหมคะในวางโครงเรื่องนี้เราแยกออกเป็นอีกประเด็นหนึ่งใช่ไหมคะมีอะไรร่วมด้วยคะ
2: ขั้น
0: อะไรคะขั้นระดมความคิดคือขั้นที่นักเรียนทำไมระดมคำอาจจะระดมคำขอความรู้ต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับหัวข้อที่เราจะเขียนขั้นที่2ทำอะไรคะ
2: ขั้นเล
0: ือกจัดหมวดหมู่ใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนระดมคำข้อความนะคะหรือสิ่งที่เกี่ยวกับหัวข้อที่เรากำลังจะเขียนนักเรียนก็เอาข้อมูลนั้นมาทำไมคะจัดนะคะความคิดใช่ไหมคะว่าอะไรที่มีเนื้อหาเหมือนกันคล้ายกันจัดให้อยู่ใกล้เคียงกันถูกต้องไหมคะต่อไปมีอะไรคะ
2: จ
0: ัดลำดับใช่ไหมคะขั้นจัดลำดับนักเรียนจะต้องทำไมคะมีการจัดลำดับหัวข้อว่าหัวข้อที่เราแสวงมาขออภัยค่ะหัวข้อที่เรากำหนดมารวบรวมมาข้อมูลที่เราค้นคว้ามาเนี่ยนะคะจะเอาข้อมูลใดมาไว้ในตำแหน่งใดเช่นนักเรียนจะเอาความสำคัญมาไว้ในส่วนใดประโยชน์จะอยู่ส่วนใดแบบนี้เป็นต้นมีอะไรอีกคะ
2: ข
0: ั้
2: นขยายความ
0: ขั้นขยายความมีลักษณะเป็นไงคะขั้นขยายความเก่งมากนะคะยาย่าบอกว่าเมื่อผู้เขียนทำไมคะจัดลำดับแล้วใช่ไหมเอาสิ่งที่จัดลำดับนั้นมาทำไมมาขยายความให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นขั้นต่อไปคืออะไรคะขั้นต่อไป
2: แสวง
0: ขั้นที่3ใช่ไหมคะขั้นแสวงหาข้อมูลการเขียนเรียงความครูบอกแล้วว่าเราไม่สามารถที่จะเขียนด้วยตนเองได้ใช่ไหมคะเราจะต้องมีการทำไมคะหาข้อมูลมีการหาข้อมูลไม่สามารถเขียนตามจินตนาการของผู้เขียนได้ทั้งหมดจะต้องหาข้อมูลมาสนับสนุนข้อขออภัยค่ะเรียงความของเรานะคะให้มีความน่าสนใจมีความน่าเชื่อถือขึ้นนะคะขั้นต่อไปทำอะไรคะ
2: เ
0: รียบเรียงเนื้อหาค่ะเมื่อนักเรียนวางโครงเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนเขียนนะคะเรียงความตามโครงเรื่องที่นักเรียนกำหนดเอาไว้นะคะอย่างเคร่งครัดเลยเพราะว่าเราวางโครงเรื่องไว้แล้วถูกต้องไหมต้องเขียนให้ตรงทุกประเด็นและขั้นสุดท้ายสำคัญมากขั้นอะไรคะ
2: อ
0: ่
2: านทบทวน
0: ขั้นอ่านทบทวนหลายคนจะมองข้ามขั้นตอนนี้ไปเพราะอะไรเพราะว่าในขั้นนี้นักเรียนอาจจะมองว่าฉันเขียนเสร็จแล้วเราเขียนเสร็จแล้วเราคิดว่าทำไมคะงานเขียนของเราดีแล้วถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการกลับมาทบทวนงานของเราสัก1รอบหรือ2รอบเพื่อตรวจสอบคำผิดคำถูกตรวจสอบว่าเราใช้คำถูกต้องเหมาะสมหรือไม่การที่เราจะตรวจสอบบางทีเราเขียนเองแล้วเราอาจจะมองว่าทำไมงานเขียนของเราดีมากเพราะนั้นเราอาจจะทำไมคะมีการสลับกับเพื่อนนะคะอ่ะทีนี้วันนี้นักเรียนก็ได้ความรู้คร่าวๆนะคะในเรื่องของการวางโครงเรื่องก็ถือว่านักเรียนต้นทางของครูก็สามารถสรุปความรู้ได้แต่สิ่งที่จะทำให้นักเรียนนะคะเข้าใจเนื้อหามากที่สุดคือการลงมือทำเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่กิจกรรมของเรานะคะซึ่งวันนี้นะคะกิจกรรมของเรานะคะก็คือแผนที่ความคิดสู่เรียงความสร้างสรรค์เดี๋ยวเราไปดูนะคะข้อปฏิบัตินะคะในการทำกิจกรรมนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรมกลุ่มนะคะซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละ 4-5 คนนะคะจากนั้นให้นักเรียนทำกิจกรรมแผนที่ความคิดสู่เรียงความสร้างสรรค์นะคะซึ่งเป็นกิจกรรมเวียนฐานนะคะโดยจะมีฐานทั้งหมด5ฐานอ่ะ ซึ่งฐานที่1ของเรานะคะก็คือตอนนี้ครูติดนะคะอุปกรณ์ไว้ที่โต๊ะให้นักเรียนแล้วฐานที่1ของเราคือโขมพัดนะคะสารตำนานผ้าพื้นเมืองหัวหินนะคะฐานที่2คืออะไรคะ
2: หอย
0: เสียบจิ้มมะละกอของกินเล่นแห่งเมืองหัวหินนะคะฐานที่3คืออะไรคะอุทยานราชพักอนุสรแห่งความจงรักภักดีนะคะส่วนฐานที่4ค่ะผีพุ่งใต้นะคะการละเล่นพื้นบ้านเก่งมากฐานที่5ค่ะ
3: สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกระทรวงกีฬา
0: เก่งมากอันนี้คือ5ฐานที่เราจะร่วมกันปฏิบัติในวันนี้อ่ะทีนี้เราไปดูกิจกรรมทำอย่างไรอ่ะนักเรียนดูบนหน้าจอนะคะนักเรียนจะได้เข้าใจเนาะซึ่งคุณครูนะคะจะวางอุปกรณ์นะคะการทำกิจกรรมนะคะไว้ให้กับนักเรียนแล้วนะคะซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมค่ะแผนที่ความคิดสู่เรียงความสร้างสรรค์อ่ะซึ่งคุณครูได้วางใบนี้ไว้บนโต๊ะแต่ละฐานเรียบร้อยแล้วนะคะนอกเหนือจากนี้คุณครูนะคะก็ได้มีการวางนะคะโครงเรื่องคุณครูได้มีการกำหนดไว้ให้แต่โครงเรื่องที่คุณครูนำมาให้ในแต่ละเรื่องคุณครูไม่ได้ทำไมคะไม่ได้เรียงลำดับไว้ให้เพราะฉะนั้นสมาชิกในกลุ่มจะต้องทำไมช่วยการระดมความคิดว่าถ้าสมมุตินักเรียนนะคะจะต้องเขียนเรียงความเรื่องอุทยานราชพักอนุสรแห่งความจงรักภักดีนักเรียนจะมีวิธีการวางโครงเรื่องอย่างไรให้น่าสนใจให้นักเรียนติดไปเลยค่ะใบแรกจำให้ดีนะคะใบแรกคือชื่อเรื่องคือหัวข้อติดไปตรงเรียงความเรื่องตรงนี้นะคะส่วนใบหลังจากนี้จะเป็นในส่วนขององค์ประกอบหรือหัวข้อที่นักเรียนจะต้องเรียงลำดับนะคะซึ่งนักเรียนสามารถระดมความคิดช่วยกันได้เลยคุณครูมีอุปกรณ์ให้นะคะก็คือกาวนะคะนักเรียนสามารถร่วมกันช่วยกันนะคะในการติดเองด้วยต้องเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนจากนั้นเนาะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะประจำฐานนะคะกลุ่มที่1อยู่ไหนคะกลุ่มที่1วันนี้คุณครูขอเปลี่ยนนะคะกลุ่มที่1อยู่ทางด้านนู้นนะคะกลุ่มที่1จะประจำฐานที่1กลุ่มที่2ประจำฐานที่2กลุ่มที่3ประจำฐานที่3นะคะกลุ่มที่4ประจำฐานที่4กลุ่มที่5ประจำฐานที่5และคุณครูมีฐานที่6ให้จะเป็นโต๊ะว่างๆเอาไว้ให้นักเรียนทำอะไรเอาไว้ให้นักเรียนนะคะพักเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหรือกลุ่มใดที่ยังติดข้อความข้อมูลไม่เสร็จให้นักเรียนทำไมคะไปติดให้เสร็จในโต๊ะที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะประมาณนี้เราจะเวียนฐานแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งแต่ละฐานคุณครูจะใช้เวลา2นาทีนะคะประมาณนี้นะคุณครูจะมีสัญญาณกระดิ่งให้นะคะถ้าได้ยิน1ครั้งนะคะให้นักเรียนทำไมคะช่วยกันระดมความคิดได้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณครูกดกระดิ่ง2ครั้งนั่นคือสัญญาณว่าเปลี่ยนฐานนะคะพร้อมไหมคะนักเรียน
3: พร
0: ้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมแผนที่ความคิดสู่เรียงความสร้างสรรค์ได้เลยค่ะตอนนี้คุณครูจับเวลานะคะถอยหลังเรียบร้อยแล้วสัญญาณกระดิ่ง1ครั้งนะคะลงมือปฏิบัติได้เลยลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะแล้วเวลานักเรียนสลับฐานกันอุปกรณ์วางไว้ให้ครบนะคะตอนนี้เวลากำลังเดินอยู่ช่วยกันค่ะไลเฟิร์นช่วยเพื่อนนะคะช่วยเพื่อนเลยนะคะอยากจะติดตรงไหนปรึกษาหารือกันนะคะปรึกษาหารือกันได้เลยนะคะเอาหัวข้อติดก่อนช่วยกันค่ะช่วยกันใครจะเป็นคนติดใครจะเป็นคนเลี้ยงใครจะเป็นคนแปะในกระดาษนะคะมีเวลา2นาทีตอนนี้นะคะเวลากำลังจะหมดไปที่นาทีที่1นะคะเร็วเลยเร็วเลยนะคะ
4: เป่านะเป่านะครู
0: ทำไปเลยค่ะนักเรียนนะคะตอนนี้นะคะ50 49วินาทีสุดท้าย 49วินาทีสุดท้ายนะคะ49วินาทีสุดท้ายเดี๋ยวเราจะสลับฐานนะคะเดี๋ยวเราจะสลับนะคะติดให้เรียบร้อยติดให้เรียบร้อยติดให้เรียบร้อยนะคะติดให้เรียบร้อย25วิสุดท้ายค่ะ25วิสุดท้ายถ้าไม่เสร็จได้ยินเสียงสัญญาณนักเรียนต้องสลับทันทีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เปลี่ยนฐานค่ะเปลี่ยนฐานค่ะเอาใบของเราไปและเปลี่ยนฐานเก็บไว้นะคะเอาใบของเราไปและเปลี่ยนฐานค่ะเชิญสลับฐานเลยสลับฐานเลยค่ะสลับฐานค่ะไม่ต้องเอาใบไปนะคะเอาอุปกรณ์วางไว้ที่โต๊ะโต๊ะนั้นจะว่างอยู่ใช่ไหมคะให้นักเรียนเตรียมความพร้อมนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะ2นาทีเริ่มระดมความคิดกันค่ะตอนนี้ระดมความคิดกันระดมความคิดกันนะคะ
4: ชื่อกลุ่มเราชื่ออะไร
5: ชื่อหวยสวย
0: เดี๋ยวเราค่อยไปคิดนะเดี๋ยวเราค่อยไปคิดตรงโต๊ะที่เป็นเตรียมความพร้อมได้ตรงนี้ให้นักเรียนติดนะคะองค์ประกอบนะคะการเขียนเรียงความให้เรียบร้อยอย่าลืมเอาใบของกลุ่มตนเองไปด้วยนะทำไมไม่แปะลูกหัวข้อหายแล้วคะหัวข้อแปะได้เลยค่ะเอาหัวข้อแปะเลยไม่ต้องเขียนค่ะใบแรกคือหัวข้อค่ะนักเรียนอันนี้คือหัวข้อนะคะครูบอกแล้วนะคะว่าใบแรกคือหัวข้อนะใบแรกคือหัวข้อนักเรียนคะใบแรกคือหัวข้อไม่ต้องสลับนะคะใบแรกคือหัวข้อนะคะตอนนี้เหลืออีก50วิสุดท้าย50วิสุดท้ายอันนี้ปรึกษาหารือกันติดเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคิดชื่อกลุ่มได้เลยเขียนชื่อกลุ่มได้เลยนะคะช่วยกันช่วยกันนะคะ
6: ข
7: วัญเขียนเหี่ยว
6: เราเขียนผิดทำไมล่ะ
7: เองขวัญเขียนเหี่ยว
6: แล้วขอลิควิดหน่อย
0: ใกล้แล้วค่ะฐานที่สองใกล้จะหมดเวลาแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วพร้อมไหมคะกำลังจะเดินทางเข้าสู่10วินาทีสุดท้าย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ไปค่ะเปลี่ยนฐานเชิญค่ะลงมือทำได้เลยลงมือทำได้เลยคุณครูจับเวลาแล้วนะคะเร็วค่ะเร็วค่ะเอากาวคืนให้เพื่อนนะคะอุปกรณ์เราจะไม่เคลื่อนย้ายนะคะช่วยเพื่อนค่ะช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเลยค่ะช่วยเพื่อนเลยกาวอยู่ที่มือหนูไงไม่เป็นไรค่ะลองปฏิบัติกิจกรรมก่อนนะคะช่วยการระดมความคิดค่ะเรียงเลยเรียงเลยนะคะเอาอะไรคะปากกานักเรียนก็ใช้บนโต๊ะน่ะเขียนได้ก่อนนะคะนักเรียนค่ะอุปกรณ์ที่อยู่บนโต๊ะใช้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นปากกาหรืออะไรต่างๆนะคะช่วยกันนักเรียนช่วยกันค่ะช่วยกันคิดช่วยกันติดนะคะจะเอาข้อมูลใดติดนะคะตรงไหนช่วยกันช่วยกันยังพอมีเวลายังพอมีเวลานะคะยังพอมีเวลายังพอมีเวลา

0: กลุ่มนี้นะคะติดให้เรียบร้อยนะอันนี้เป็นโต๊ะที่เตรียมความพร้อมนะคะเหลืออีก30วิสุดท้ายค่ะอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเต้นรอเลยกำลังจะเข้าสู่10วิสุดท้ายค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เปลี่ยนฐานค่ะแล้วใครลงมือทำได้เลยลงมือทำได้เลยเร็วค่ะกลุ่มที่2มีความสุขมากนะคะทำกิจกรรมไปด้วยความสุขนะคะใครจะช่วยเพื่อนติใครจะช่วยเพื่อนเรียงนะคะตอนนี้ตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขได้นะคะกลุ่มที่มานั่งตรงโต๊ะฐานที่6นะคะ
1: ฐานที่6นี่ก็เป็นร้องเพลงต่อดีกว่า
0: ลองช่วยกันดูนะคะเหลือเวลาอีก1นาทีค่ะ1นาทีช่วยกันค่ะช่วยกันกลุ่มที่2ช่วยดูนะคะ
1: ม
0: ัน
1: ต้องที่ร้องค่ะที่การทางแล้วก็เอาแมน
0: ก่อนนะคะตอนนี้มีการนะระดมความคิดกันอยู่นะคะ
1: เราจะร้องเพลงพี่ชักแต่เราก็ไม่มีชักแต่ละคะติดไปแล้วนะคะ
0: สามารถแก้ไขได้เหลืออีก30วิสุดท้ายนะคะเหลืออีก30วิสุดท้ายเหลืออีก30วิสุดท้ายช่วยกันตรวจสอบช่วยกันตอบจะมีอะไรแก้ไขไหมนะคะจับเวลาค่ะ2นาทีเริ่มตอนนี้เรื่องที่4แล้วใช่ไหมคะเรื่องที่4นะเดี๋ยวเราจะวนไปที่เรื่องสุดท้ายนะคะกลุ่มที่2ของเราจะมีความสุขมากที่สุดนะตอนนี้ในการทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนตรวจสอบความถูกต้องจะถูกหรือไม่นะคะตอนนี้นะคะแต่ละกลุ่มกำลังระดมความคิดนักเรียนปลายทางของคุณครูนะคะนักเรียนสามารถช่วยกันระดมความคิดในแต่ละฐานได้เลยนะคะอันนี้ฐานสุดท้ายยังคะฐานสุดท้ายของเราฐานสุดท้ายยังคะเหลืออีกฐานหนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวฐานเราจะได้ไปตรวจสอบความถูกต้องนะคะเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วใจเย็นๆนะคะบางกลุ่มบอกว่าจะไปแล้วนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วกลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ฐานสุดท้ายฐานไหนยังไม่เสร็จกลุ่มไหนยังไม่เสร็จนะคะทำให้เรียบร้อยเขียนชื่อกลุ่มให้ชัดเจนนะคะ

0: อนนี้กำลังเดินทางสู่ฐานสุดท้ายนะคะอ่ะช่วยกันเลย2นาทีสุดท้ายอ่ะช่วยกันค่ะช่วยกันช่วยกันนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะกำลังระดมความคิดนะคะการวางโครงเรื่อง
1: ผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าและการมาเป็นร้าน
2: เอ้าเสร็จแล้วก็
3: baby
0: ดูดีๆนะดูดีๆนะเราเรียนไปแล้วดูดีๆนะคะดูดีๆนะเข้าสู่1นาทีสุดท้ายมีความสุขมากนะคะกลุ่มที่2ตอนนี้มีหลายกลุ่มเสร็จแล้วนะคะตรวจสอบตรวจสอบความถูกต้องนะคะของกลุ่มตนเองเหลืออีก30วิสุดท้ายค่ะ30วิสุดท้ายจะแก้ไขจะปรับเปลี่ยนนักเรียนสามารถทำได้เลยเวลายังเหลือนะคะกำลังเดินทางเข้าสู่10วินาทีสุดท้ายค่ะ10 9 8
4: 7 6 5 4 3 2 1
0: หมดเวลากับโต๊ะตนเองค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่านักเรียนทำถูกหรือไม่อ่ะพร้อมไหมคะพร้อมนะถ้าตรงไหนถูกให้นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกนะคะให้ถูกต้องอ่ะเราไปดูเรื่องที่หนึ่งค่ะเรื่องโขมมะพัดสารตำนานผ้าพื้นเมืองหัวหินเริ่มจากอะไรก่อนคะ
5: ประว
0: ั
5: ติ
0: ประวัติความเป็นมาของผ้าโขมมะพัดถูกไหมคะมีกลุ่มไหนไม่ได้ขึ้นด้วยประวัติมีไหมไม่มีหัวข้อที่2ค่ะประเภทของผ้าโขมพัดถูกไหมคะข้อที่3ค่ะกระบวนการผลิตผ้าโขมพัดใครตอบกลุ่มที่2ถูกแล้วคะกลุ่มที่1ถูกไหมไม่ถูกกลุ่มที่3ยังกลุ่มที่4ผิดนะคะกลุ่มที่5สลับนิดหน่อยต่อไปลายผ้าโขมพัดค่ะแล้วหัวข้อที่5ค่ะผลิตภัณฑ์จากผ้าโขมมะพัดค่ะแล้วหัวข้อสุดท้ายค่ะคุณค่าของผ้าโขมมะพัดค่ะนะคะกลุ่มที่1ได้กี่คะแนน4คะแนนกลุ่มที่2
5: 3
0: กลุ่มที่3
5: 4
0: กลุ่มที่4
5: 1
0: ไม่เป็นไรค่ะกลุ่มที่5 2คะแนนอ่ะทีนี้หัวข้อที่2หัวข้ออะไรคะ
5: หอยเส
0: ีย
5: บจิ้มมะละกออ
0: ่ะทีนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนลองนำเสนอสัก1กลุ่มนะคะอ่ะกลุ่มที่2นักเรียนเรียงอย่างไรอ่ะเรียงอย่างไรอ่ะเชิญค่ะก่อนที่ครูจะเฉลย
6: อันแรกนะครับคือที่มาของหอยเสียบจิ้มมะละกอครับ
0: ค่ะ
6: อันที่2ครับคือประโยชน์ของหอยเสียบจิ้มมะละกอ
0: ค่ะ
6: อันที่3ครับวัตถุดิบส่วนผสมของหอยเสียบจิ้มมะละกอ
0: ค่ะ
6: อันที่4ครับขั้นตอนการทำหอยเสียบจิ้มมะละกออันที่5ครับจุดเด่นของหอยเสียบจิ้มมะละกอ
0: ค่ะ
6: เรียกจุดจำหน่ายหอยเสียบจิ้มมะละกอครับ
0: มีใครเลี้ยงเหมือนเพื่อนมีไหมคะไม่เหมือนเลยแตกต่างใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเริ่มจากที่มาของหอยเสียบจิ้มมะละกอถูกต้องประเด็นที่2ค่ะวัตถุดิบส่วนผสมของหอยเสียบจิ้มมะละกอค่ะประเด็นที่3ค่ะขั้นตอนการทำหอยเสียบจิ้มมะละกอค่ะประเด็นที่4 จุดเด่นของหอยเสียบจิ้มมะละกอประเด็นที่5ค่ะจุดจำหน่ายหอยเสียบจิ้มมะละกอและประเด็นสุดท้ายคือประโยชน์ของหอยเสียบจิ้มมะละกอนะคะตอนนี้เราเฉลยไปได้กี่หัวข้อคะ2หัวข้อน่าเสียดายมากๆเลยนะคะวันนี้เวลาของเราใกล้หมดลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเก็บรวบรวมใบกิจกรรมนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะนำไปตรวจสอบว่านักเรียนเรียงนะคะลำดับความคิดนะคะได้ถูกต้องหรือไม่ฝากไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะรบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบใบกิจกรรมให้กับนักเรียนด้วยนะคะอ่ะมาเข้าสู่ช่วงลงมือทำจดจำได้อันนี้จะเป็นกิจกรรมรายบุคคลนะคะครูจะให้นักเรียนทำใบงานเรื่องคิดก่อนเขียนเรียบเรียงก่อนเล่านะโดยให้นักเรียนทำไมคะวางโครงเรื่องให้สอดคล้องกับหัวข้อนะคะเรียงความที่กำหนดหัวข้อที่ครูกำหนดวันนี้ดูดีๆหัวข้อคือความฝันของฉันในอนาคตนี่คือหัวข้อนะคะและนี่ค่ะคือหน้าตาใบงานให้นักเรียนไปเขียนค่ะว่าชื่อเรื่องจะแต่งว่าอะไรคำนำจะเขียนอย่างไรเนื้อเรื่องมีประเด็นอะไรบ้างและสรุปอย่างไรให้วางโครงเรื่องมาก่อนนะคะอันนี้คือการวางโครงเรื่องให้นักเรียนศึกษาความรู้จากใบความรู้นะคะครูได้มีตัวอย่างไว้ให้นะคะอันนี้ให้นักเรียนทางต้นทางแล้วก็ปลายทางนำกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะอ่ะเข้าสู่คำถามชวนคิดของเราค่ะนักเรียนคิดว่าทำไมการวางโครงเรื่องก่อนเขียนเรียงความและการมีวินัยในการวางแผนการเขียนอย่างรอบคอบจึงมีคุณค่าสำหรับผู้เขียนคะเพราะอะไรคะเพราะอะไรคะช่วยกันตอบได้เพราะอะไร
2: ทำให้การเขียนตรงประเด็น
0: ทำให้การเขียนของเราตรงประเด็น
3: ม
0: ี
3: ระบบ
0: มีระบบเก่งมากทำให้งานเขียนสมบูรณ์มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นและผู้อ่านงานเขียนของเราทำไมคะเข้าใจเนื้อหาของเราได้อย่างชัดเจนอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยถือว่านักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะในวันนี้เนาะอ่ะเข้าสู่ช่วง
7: ทำใจถูก
0: เยี่ยมมากค่ะวันนี้ขอเสนอคำว่าก
8: ลยุทธ์กลยุทธ
0: ์โอ้โหสำเนียงนะคะกลยุทธ์ค่ะใครคิดว่ากลยุทธ์ด้านบนถูกต้องยกมือไม่มีเลยเหรอคะ
9: อ่ะ
0: สามคนเก่งมาก5คน6คนเอามือลงค่ะใครคิดว่ากลยุทธ์ด้านล่างถูกต้องยกมือเฉลยด้านล่างเก่งมากนะคะอ่ะเราไปดูความหมายกันนักเรียนฟังครูนะคะนักเรียนจะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะกลยุทธ์หมายถึงการรบที่มีเล่ห์เหลี่ยมค่ะวิธีการที่ต้องใช้กลอุบายต่างๆนะคะเล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้นั่นเองนะคะอ่ะเข้าสู่บทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะยังศึกษาในเรื่องของเรียงร้อยถ้อยความเติมแต้มความคิดครั้งที่3และ4นักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติการเขียนอย่างจริงจังและเข้มข้นมากขึ้นนะคะอ่ะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะใบความรู้เรื่องเรียงร้อยถ้อยความเติมแต้มความคิดครั้งที่3นะคะการวางโครงเรื่องนะคะใบงานเรื่องร่างฝันด้วยปลายปากกานะคะฝึกเขียนเรียงความอย่างมีโครงเรื่องนะคะ3ค่ะแบบประเมินการวางโครงเรื่องการเขียนเรียงความค่ะ4ค่ะใบความรู้เรื่องเรียงร้อยถ้อยความเติมแต้มความคิดมารยาทในการเขียนนะคะซึ่งเป็นใบความรู้ที่4เนาะแล้วก็ข้อที่5ค่ะใบงานเรื่องเรียงร้อยถ้อยความตามเส้นทางความคิดชั่วโมงหน้าใบงานนะคะกับใบความรู้ของเราค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำไมคะเตรียมความพร้อมทำนะคะโครงเรื่องมาให้เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าในชั่วโมงหน้าเราจะต้องใช้โครงเรื่องของเราในการนำเสนอให้เพื่อนปลายทางได้ฟังและแลกเปลี่ยนกันนะคะอ่ะวันนี้คุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
10: เป็นทั้งหมดทำความเคารพ

ากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: กับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 7th and coming back on the 11th.
1: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
0: What time is the evening flight?
1: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But see, Dream Air has another flight at 8.
0: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Donmu, right?
1: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
0: Economy, of course. You know I can't afford business.
1: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees, for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
0: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
1: It's 20 kilos.
0: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
1: Let me check. Hold on. Yeah, well, only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
0: Wonderful.
1: Yeah.
0: How much does this ticket cost?
1: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
0: That's fine. Let's book it.
1: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
0: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
0: Bye-bye.
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด